0: ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดีอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: แน่นุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทมแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตร รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
0: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
0: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.ส.เปิดเผยว่าทอ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Centerและช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าว รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาโปริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา14:20 นของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะรามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัม อีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีสเวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร50เซนติเมตร เวลา 19:31 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 1.55 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรินทร์สยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศิษฐ์พิทักษ์มาพบปะกันเป็นประจำกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่คิดถึงท่านผู้ฟังกันทุกท่านกันเลยทีเดียวนะครับพบกับคุณแดงเลยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีอาจารย์ภูริศิษฐ์ด้วยนะคะค่ะมีสายเข้ามาขออนุญาตรับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: เบอร
1: ์
2: ใครคะเน
1: ี่
2: ย
1: ค่ะรายการสมุนไพรค่ะแดงค่ะ
2: อ๋อขอโทษค่ะโซฟี
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054 ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
0: ครับนะก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับเมื่อเช้าเห็นมีเคสว่าเหม็นตัดม้ามไปแล้ว
1: ใช่ค่ะตัดม้าม
0: ตัดถุงน้ำดี
1: ไม่ใช่ตัดถุงน้ำดีค่ะอาจารย์ตัดถุงน้ำดีโทรมาถามว่าจะกินละตัวล้างตับได้หรือไม
0: ่ก็มาทำความเข้าใจกับถุงน้ำดีก่อนคือตับนี่นะครับเขาจะผลิตน้ำย่อยสีเหลืองมีสภาวะเป็นด่างแล้วลงไปเก็บไว้ในถุงน้ำดีถุงน้ำดีก็คือน้ำย่อยนั่นเองแล้วพอเรากินอาหารเข้าไปโดยเฉพาะเรากินไขมันเข้าไปเนี่ยถุงน้ำดีจะบีบตัวรัดตัวส่งน้ำย่อยตัวนี้ไปช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กตอนบนนะครับเพราะถุงน้ำดีคือตัวพักน้ำย่อยเก็บน้ำย่อยรอไว้ไปช่วยย่อยอาหารแต่ถ้าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนะคือมีก้อนไขมันแข็งอยู่ในถุงน้ำดีจนอุดถุงน้ำดีตันไปหมดเนี่ยเกิดจากตับนั่นแหละเขาก็จะตัดถุงน้ำดีแล้วก็ต่อโดยตรงเลยครับทีนี้ต่อโดยตรงไปที่ลำไส้เล็กเลยข้อเสียของมันก็คือน้ำย่อยมันไม่พอเพราะน้ำย่อยที่มาจากตับเนี่ยมันมาทีละหยดทีละหยดทีละหยดพอเรากินอาหารเข้าไป3คำนี่น้ำย่อยตัวนี้ก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครตัดถุงน้ำดีไม่มีที่พักน้ำดีต่อโดยตรงไว้เลยเนี่ยท่านกินข้าว3คำเนี่ยท่านต้องหยุดไปเดินไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเดินวนมากลับเหมือนเด็กๆนะป้อนข้าวแล้วเที่ยววิ่งเล่นแล้วเดี๋ยวก็วิ่งไม้ป้อนข้าวแล้ววิ่งต้องอย่างครับท่านจะกินอาหารแบบต่อเนื่องเป็นยกจานเลยไม่ได้ท้องอืดตายเลยครับเพราะน้ำย่อยมันไม่พอน้ำย่อยมันมาทีละนิดท่านก็ต้องกินอาหารทีละนิดนั่นเองนะครับเพราะผมก็ไม่เข้าใจว่าไปตัดทำไมนะแค่แหวกเข้าไปในถุงน้ำดีแล้วก็เอานิ้วออกมาให้หมดแล้วก็เย็บใหม่นะก็น่าจะดีกว่าแต่ถ้าตัดทิ้งเนี่ยท่านจะเป็นโรคท้องอืดท่านจะเป็นโรคท้องผูกท่านจะกินอาหารจุกที่ลำคอเหมือนเดิมที่ท่านเป็นเพราะอาการของถุงน้ำดีตันก็คือท้องอืดแน่นท้องจุกท้องกินอาหารแล้วจุกที่ลำคอกลืนนะกินน้ำตามมายังไม่ลงเลยพอตัดเสร็จแล้วอาการเดิมก็ยังเหมือนเดิมมันต้นตอคือตับเนี่ยผลิตน้ำย่อยออกมาขุ่นเกินไปน้ำย่อยพอขุ่นมันก็จับเป็นตะกอนเป็นก้อนที่เรียกว่านิ่วนิ่วตัวนี้ไม่เหมือนนิ่วที่ไตนะนิ่วตัวนี้จะเป็นก้อนไขมันแข็งนะแก่ออกมาเลยเป็นก้อนกลมๆดำๆบ้างเป็นคล้ายๆกับอะไรที่ก็เด็กก็ชงกินน่ะน้ำชาไอชาเขียวชาไข่มุกชานมไข่มุกที่เป็นก้อนไข่มุกนะเป็นที่ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนั่นมันเกิดจากตับครับโรคนี้นะถ้าใครเป็นแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินใจตัดเพราะถ้าท่านตัดนะท่านจะต้องดูแลตับเป็นพิเศษกว่าคนอื่นคือตับพลาดไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวนะคือท่านต้องหันมาหยุดกินน้ำมันพืชเด็ดขาดเลยพอตัดแล้วนะถ้ายังกินน้ำมันพืชตายเลยครับไม่จบไปกันใหญ่ก่อตัวอีกหยุดกินเหล้าหยุดกินอาหารกลางคืนหยุดกินน้ำมันพืชมันยุ่งยากนะครับเพราะไม่แนะนำนะไม่แนะนำถ้าท่านเป็นนิ่วในถุงน้ำดีก็โทรมาปรึกษาเราก่อนนะครับเราก็จะล้างตับเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ำมันสนแดงสลายนิ่ว นะช่วยสลายนิ่วเพราะว่าตัวหลังตับกินคู่กันไปนะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับใช้เวลา2เดือน3เดือน4เดือนก็แล้วแต่ดีกว่าเราไปลัดขั้นตอนโดยการไปตัดหมอก็ตัดได้ครับตัดปุ๊บผมก็กระไรตัดแต่เราเนี่ยครับได้ความทุกข์กลับบ้านต่อหมอก็เรียกคนใหม่มาตัดตัดเสร็จก็ไปเนี่ยเหมือนเราเอาปลาช่อนมาหนึ่งถังเอาใส่ถังมานะเราหน้าที่ทุบหัวปลาช่อนทุบระโยนทุบระโยนให้คนอีกคนเขาแล่เนื้อคือเขาไม่สนใจคุณหรอกครับเขาทุบใหม่ตลอดครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะรายการของเราก็จะให้คำตอบพวกนี้แหละครับนะท่านโทรเข้ามาปรึกษาได้นี่ต่อมลูกหมากทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่อะไรนะถุงน้ำดีม้ามทำหน้าที่อะไรต่อมไร้ท่อแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรมันเป็นวงจรนะข้างในมันเหมือนโรงงานโรงงานหนึ่งที่แต่ละอวัยวะก็ทำหน้าที่แตกต่างกันไปหน้าที่เราก็เดินเยี่ยมโรงงานนะผมก็ทำตัวเหมือนผู้จัดการโรงงานเดินตรวจโรงงานทุกวันท่านโทรเข้ามาผมก็ตรวจว่าอ๋อคนนี้มันตันอยู่ตรงไหนแก้ยังไงช่างคนไหนเข้าไปแก้นะครับเพราะเราเข้าใจกลไกการทำงานของกายวิภาคแล้วเราก็เข้าใจเรื่องจิตว่าเวลาเราคิดในทางลบเนี่ยการย้ำคิดเนี่ยเอาไว้ว่าตัวไหนที่มันทำงานที่มันหลั่งสารพิษออกมานะครับนั่นก็คือต่อมหมวกไตนะแล้วก็สมองกระทบกระเทือนไปหมดเลยคนเวลามีความเครียดมีความกังวลแป๊บเดียวปัสสาวะเห็นไหมครับเลือดเป็นพิษหมดครับถ้าชีวิตคุณเนี่ยมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดมีแต่ความวิตกกังวลกลัวนะตื่นเต้นนะครับมันจะหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาเขาเรียกอะดรีนาลีนฮอร์โมนตัวนี้คุณสมบัติคือทำให้ท่อเลือดมันรีบแล้วเกิดแรงดันเกิดการพุ่งของเลือดแล้วมันทำให้สารอาหารบางตัวแปลงเป็นพลังงานผมจำไม่ได้กลูคาคอนเป็นไกลโคเจนหรือไกลโคเจนเป็นกลูคาร์บอนจำไม่ได้แล้วมันจะบีบพลังงานเพื่อให้เราหนีศัตรูเขามีไว้ทางไว้เราไว้หนีศัตรูกลัวเสือจะกัดหรือวิ่งแบบสุดที่โดดข้ามกำแพงได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะมันเป็นตัวเร่งให้จิตสำนึกเข้ามาช่วยแต่เป็นจิตสำนึกที่ทำงานทางลบนะผลเป็นถ้าเราเป็นบ่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะเป็นคนที่กล้ามเนื้อเหลวหมดกล้ามเนื้อจะเล็กหมดนะครับมันจะมีแรงบ้าก็จริงนะมีแรงพุ่งก็จริงแต่ว่าเราต้องท่อเลือดเราต้องสูญเสียครับที่มันขนาดมันเล็กลงนะครับท่านสังเกตสัตว์ที่ขี้ขลาดไม่ว่ากวางไม่ว่าเก้งไม่ว่ากระจงมันวิ่งทั้งวันเดินทั้งวันแต่ไม่มีกล้ามเพราะว่าธรรมชาติสอนเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ขี้กลัววิ่งหนีอย่างเดียววิ่งเร็วกว่าเสือนะนะเสือสู้ไม่ได้มันเสือจะกินสัตว์พวกนี้ก็จะต้องเลือกกินตัวที่อ่อนแอไม่แข็งแรงไม่เหมือนนายพรานนะนายพรานนี่ก็จะเลือกยิงสัตว์ตัวที่ขนแววเท่านั้นแข็งแรงขนแววเพราะเนื้อมันอร่อยนะแต่ว่าถ้าสัตว์ขี้โรคเนี่ยเขาไม่กินไว้เสือถิงกระทิงแรดมันกินไปนี่คือความเข้าใจที่ผมบอกว่าคนเราต้องผิวมันตัวต้องมันผิวต้องมันขนต้องมันเส้นผมเราก็ต้องมันนะครับนั่นผมบอกถึงว่าร่างกายเราสุขภาพเราดีตับเราดีน้ำมันในร่างกายเราเป็นน้ำมันดีน้ำมันไม่ให้โทษแต่ถ้าผิวแห้งน้ำมันที่อยู่ในร่างกายท่านทั้งหมดเป็นน้ำมันที่เป็นพิษเป็นน้ำมันที่สะสมตกตะกอนอยู่ข้างในก่อตามท่อเลือดนะทำให้น้ำมันที่มีแทนที่จะให้มีประโยชน์กลับเป็นน้ำมันที่ให้โทษนะครับนั่นนี่แหละครับที่ว่าต้องดูแลร่างกายนะครับเอาโทรมาได้นะครับสนใจบริการโทรมาครับ
1: ค่ะโทรมาได้ที่หมายเลข0870607054นะคะย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะที่ขอสอบถามนะคะอันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะแล้วก็เรื่องของท้องผูกด้วยนะ อันนี้อยู่ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนทีนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
0: โรคกระเพาะคือกระเพาะคือเป็นโรคกระเพาะหรือว่าม
1: ี
0: แฝดเสพ
1: ลำไส้มีติ่งเนื้อแล้วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: กรดไหลย้อน
0: ค่ะ
1: ริสีดวงลำไส้นะคะ
0: นะริสีดวงลำไส้ส่วนใหญ่มักจะเกิดที่ลำไส้เล็กกว่าลำไส้ใหญ่นะครับที่มีการอักเสบได้เวลาเราถ่ายออกมาก็มีเลือดติดออกมานะมีเจ็บจี๊ดๆอยู่ในท้องกินเผ็ดก็เจ็บอะไรต่างเจ็บอยู่ในท้องนะครับเวลาถ่ายก็มีเลือดออกมานะก็บางทีเนื้องอกก็หลุดออกมาด้วยก็มีนะครับเพราะมีเนื้องอกอยู่ในลำไส้นะครับการมีเนื้องอกใดๆที่เราพูดเสมอว่าร่างกายท่านต้องมีก๊าซคาร์บอนสูงในท่อเลือดของท่านดำโดยเฉพาะท่อเลือดดำจะต้องมีก๊าซคาร์บอนสูงก๊าซคาร์บอนสูงก็แสดงว่าเม็ดเลือดแดงมันขนก๊าซคาร์บอนมาหายใจออกไม่หมดนั่นเองนะก็คือคนที่เป็นโรคโลหิตจางนั่นเองนะครับเนื้องอกเนื้อร้ายทุกชนิดที่ไม่ใช่เนื้อเราไม่ว่าติ่งเนื้อไม่ว่ากรามนะมันก็ไม่ใช่เนื้อเรามันเป็นเนื้อกาฝากยังเราจะกำจัดพวกนี้ได้ต้องใช้หลักของธรรมชาติก็คือเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะเดี๋ยวเนื้องอกพวกนี้ก็จะหายใจไม่ได้นะมันก็จะตายลงทีละนิดทีละนิดเราก็หลุดออกมาเองนะครับเพราะถ้าใครมีอาการเป็นแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นี่ก็แสดงว่านะท่านต้องมีเนื้องอกเนื้ออะไรอยู่ข้างในที่มันไปขวางอุจจาระทำให้อุจจาระดันจนหลุดดันจนฉีกก็เป็นไปได้นะครับก็โรคนี้นะต้องทาน2ตัวขั้นต่ำนะยังไม่รวมตัวล้างตับถ้าท้องผูกด้วยเนี่ยต้องใช้ตัวล้างตับด้วยถ้าท้องไม่ผูกเนี่ยก็ทานอยู่2ตัวคือทานคลอโรฟิน่าเพิ่มออกซิเจนในเลือดกับทานตัวน้ำว่านนะครับทานวันละมื้อ
1: แล้วทานอันนี้สั่งไวตาเซลด้วยนะคะอยากให้ไม่
0: คือไวตาเซลก็มากินจะก่อนกินข้าวตัวนี้กินตั้งแต่6 โมงเช้าทิ้งไว้2 ชั่วโมงแล้วค่อยกินไวตาเซลแล้วค่อยกินข้าวก็ต้องทำอย่างนี้ทุกวันครับ
1: ก็มีเคสหนึ่งนะคะเคสนี้โทรจากตำบลหมูสีค่ะอำเภอปักช่องโคราชนะคะนครราชสีมาเคสนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะครั้งที่แล้วสั่งดูแลไป2 ชุดแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีขอสั่ง1 ชุดก่อนนะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณลูกค้าที่โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเอาละค่ะแล้วก็ยังมีอีกเคสนึงนะคะอยู่ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่โคราชเหมือนกันนะคะเคสนี้บอกว่ามีติ่งเนื้อที่คอค่ะจันแล้วก็ปัสสาวะบ่อยด้วย
0: เป็นเบาหวานติ
1: ่
0: งเนื้อที่คอเป็นโลหิตจางนะครับก็ในชุดเบาหวานหรือชุดปรับปัสสาวะเราก็มีคลอโรฟีน่าอยู่แล้วก็ไปแก้ทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้ชุดปรับปัสสาวะไปนะครับก็จะได้จบทั้งเบาหวานที่เป็นติ่งเนื้อก็จะค่อยๆหลุดแต่เดือนแรกยังไม่หลุดนะครับอย่าเพิ่งไปหวังเดือนแรกเพราะมันต้องไปฟื้นไขกระดูกก่อนนะพอไขกระดูกใช้เวลาฟื้นออกซิเจนเพิ่มขึ้นมันถึงจะจัดการติ่งเนื้อไม่ใช่กินชุดแรกแล้วติ่งเนื้อจะหลุดอาจจะมีบ้างหลุดบ้างแต่ว่าเอาเป็นเดือนที่2ไปแล้วกันนะครับถึงจะค่อยๆหลุดดีขึ้นครับเพราะอยากเข้าใจว่าติ่งเนื้อเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์ไปแล้วแล้วแต่นะครับจริงๆมันเกิดจากโลหิตจางแต่โลหิตจางจากกรรมพันธุ์หรือโลหิตจางที่หลังจากที่คุณชอบกินน้ำมัดลมชอบกินของปิ้งย่างไม่เกรียมชอบสูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปมันส่งผลต่อไขกระดูกนะครับไขกระดูกเป็นตัวผลิตเม็ดเลือดมาดึงอากาศเสียนะในเลือดของเราเนี่ยออกมาทิ้งทางปัสสาวะครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีเคสหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะคะอันนี้ลูกค้าโทรจากตำบลหนองมนแดงนะคะอำเภอบ้านบึงชลบุรีบอกว่าอ่ะขอสั่งชุดปรับปัสสาวะอีกเพิ่มอีก1 ชุดนะคะก็เดี๋ยววันนี้ส่งให้เนาะพรุ่งนี้ได้รับสินค้านะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่เคยออกกำลังกายเดินออกกำลังกายสักนิดหนึ่ง
0: ครับต่อไปนะคะพยายามที่จะไม่ใช้เครื่องทุนแรงไปไหนพยายามเดินไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้จักรยานจักรยานได้ออกกำลังกายนะครับ
1: จักรยานได้มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เนาะ
0: ครับก็คือต้องได้ออกกำลังกายนะครับ
1: ได้ปั่นกล้ามเนื้อเราก็จะได้แข็งแรง
0: ใครจะว่าเราเฉยก็ช่างมันนะครับเราขอปั่นจักรยานออกไปซื้อของปากซอย1 กิโลไปกลับ2 กิโลอ่านได้ออกกำลังกายแล้ววันนี้2 กิโล
1: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงนะคะอาจารย์คะ คุณสำเนียงเนาะอยู่ตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายโคราชเคสนี้เป็นลูกค้าประจำเรามานานมากนะคะวันนี้ก็อยากจะล้างตับด้วยเพราะจะล้างตับอยู่เป็นสัก6เดือนล้างครั้งนะคะแต่เดือนที่แล้วก็เพิ่งสั่งชุดปรับปัสสาวะไปนะคะวันนี้ก็มาสั่งเดือนนี้เพิ่มตัวไวตาเซลล้างตับไปด้วยอีก2กระปุกนะคะ2กระปุกก็ขอบคุณ
0: นะ
1: พรุ่งนี้ได้รับสินค้าแน่นอนนะคะนะคะตอนนี้สินค้าไวมากอาจารย์คะเคอรี่เนี่ยวันต่อวันกันเลยทีเดียวอย่างในกรุงเทพเนี่ยถ้าสั่ง
0: เช้าได้เย็น
1: สั่งเช้าได้เย็นก็มีค่ะนะแต่ว่าเราต้องสั่งก่อนนะก่อนสัก 8-9 โมงไม่ได้ค่ะ10โมงไม่ได้พอ10โมงเรามาทำงานแล้ว นะคะต้องสั่งตั้งแต่8โมงนะคะแล้วก็จะได้เย็นนะเพราะนั้นถ้าอย่างในกรุงเทพปริมณฑลตรงเนี้ยนะคะเขาจะมีจัดส่งให้เราด่วนนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็สั่งสายบ่ายเย็นก็ได้ในวันรุ่งขึ้นนะคะก็ไม่ช้าเกินไปนะคะเอาละค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะแล้วก็ยังมีอีกเคสหนึ่งคุณป้านะคะคุณอันนี้อยู่โคราชเหมือนกันคุณวิภาค่ะคุณวิภานะคะก็โทรมาสอบถามปกติน่ะเป็นเบาหวานอยู่อาจารย์นะคะก็ทานสมุนไพรกับเรามาเรื่อยๆวันนี้ไปตรวจเช็คเมื่อวานนี้ไปตรวจเช็คเบาหวานกับคุณหมอนะคะหมอเขาก็เลยไม่ให้ยามาแล้วเขาก็ไม่เจาะเลือดด้วยนะคะก็โทรมาถามเราว่าทำไมเขาถึงหมอถึงไม่เจาะเลือด
0: ทำไมถึงไม่เจาะเลือด
1: โทรมาสอบถามเรานะคะ
0: ว่า
1: จริงๆทำไมหมอไม่เจาะเลือด
0: เหตุผลที่ไม่เจาะเลือดก็มีหลายเหตุผลแล้วครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าร่างกายเราเริ่มดีขึ้น
1: เริ่มดีขึ้นแล้ว
0: เขาก็ไม่เจาะนะครับแล้วเขาบางทีเขาวัดความดันปุ๊บนะเขาก็รู้แล้วว่าเลือดส่วนใหญ่จะเริ่มดีแล้วการความดันเริ่มเป็นปกติอย่างนี้เขาก็ไม่เจาะนะครับ
1: แต่เขาให้ยาความดันมา
0: ก็
1: แต่ไม่เจาะเลือด
0: ไม่กินป้องกัน
1: ค่ะ
0: นะครับก็มีประวัติอยู่ถ้ามีประวัติอยู่นี่เราก็จะจัดยาที่ในโซนที่เกี่ยวกับประวัติของเราไว้นะครับ
1: คือตอนนั้นเคยกินของเรามานานพอสมควรแหละนะคะในเรื่องของเบาหวานแต่ตอนนี้ไปเช็คแล้วหมอบอกว่าเบาหวานไม่มีแล้วนะไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องอะไรแล้วนะคะเอาแต่ยาความดันไปกินแค่นั้นค่ะแล้วก็ลูกค้าก็เลยสงสัยทำไมไม่หมอไม่เจาะเลือดแต่ลูกค้าคือเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะถามหมอแล้วก็มาถามเรานะคะ
0: เดี๋ยวก็หมอจะบอกไปเรียนหมอเถอะอย่าถามมาก
1: เลยเคยมีเคสหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะลูกค้าเขาก็ถามไงคะถามหมอไปหาหมอก็ถามหมออันนี้เราก็สงสัยเนาะว่าทำไมหมอถึงตอบแบบนี้นะลูกค้าถามว่าเอ๊ะมันเกิดเพราะอะไรไอ้โรคที่เขาเป็นอยู่เนี่ยหมอก็เลยลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะเขาก็ดูแลสุขภาพดีแล้วทำไมมันเกิดโรคอะไรมันเกิดมาได้ยังไงโรคอันนี้หมอก็บอกว่าอันเนี้ยต้องคุยกันนานถ้าต้องคุยกันนานนะคะคงคุยไม่จบคุณต้องไปเรียนหมอคุณจะรู้ลูกค้าอายุ7670นี่จะได้ไปเรียนหมอหมอก็นะ
0: ก็ฟังรายการเราแล้วกันนะครับท่านก็จะได้เป็นหมอประจำตัวท่านเองนะครับต่อไปจะได้ช่วยเหลือสังคมจะได้ช่วยเหลือคนอื่นว่านี่ถ้านอนคนอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจวายอย่างเงี้ยนะถ้าผิวแห้งอย่างนี้ส้นเท้าแตกนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวนี่เป็นโรคตับแล้วนะอย่างเงี้ยนะครับเราอธิบายได้ว่าทำไมเป็นโรคตับแล้วผิวแห้งนะครับคือโรคทุกโรคครับมันสะท้อนออกจากข้างในออกข้างนอกหมดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ได้หมดนะอย่างสะเก็ดเงินนะถ้าเป็นหนักเกินไปเราก็ยังช่วยไม่ได้เหมือนกันเราก็พยายามหาวิธีอยู่นะครับว่าเออเรารู้ว่ามันเกิดจากกระดูกติดเชื้อนะโรคสะเก็ดเงินคือโรคที่กระดูกติดเชื้อนะครับติดเชื้อเพราะเราไปสร้างสิ่งแวดล้อมในร่างกายให้มันติดเชื้อหรือเปล่านะครับที่ผมเก็บข้อมูลตอนนี้ก็คือคนที่ชอบกินน้ำพวกนมถั่วเหลืองมากเกินไปนะครับใครที่กินนมถั่วเหลืองกินน้ำเต้าหู้มากเกินไปกินทุกวันวันละหลายถุงนะโอกาสที่จะเป็นโอกาสนะครับคือโอกาสที่จะเป็นสูงกว่าคนที่ไม่กินนะครับก็รู้ว่ามันเกิดจากกระดูกนะครับแต่ว่าถ้าติดเชื้อเข้าไปในกระดูกแล้วเนี่ยการแก้ปัญหามันค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเราติดเชื้อในร่างกายในปอดในตับในอวัยวะเนี่ยยังพอที่จะ แก้ได้แต่ถ้าติดเข้าไปในกระดูกเนี่ยบางทีมันเข้าไปยากหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับการกินสมุนไพรการกินอะไรจะให้ฟื้นเนี่ยค่อนข้างจะยากกันเลยทีเดียวนะครับมันก็ลดลงนะครับผมพอเก็บข้อมูลได้ถึงขั้นนี้เราก็เลยไม่กินเลยถึงเราไม่กินก็โดนครับเพราะท่านกินเนื้อสัตว์ก็เลี้ยงด้วยฮอร์โมนถั่วเหลืองนะครับกินอะไรต่างๆกินซอสกินน้ำปลานะมันก็โดนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปเพิ่มเหมือนเท่านั้นเนี่ยอย่าไปเพิ่มเอาแค่นี้พอครับ
1: ค่ะอาณาจักรคุณผู้ฟังก็มาดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะสุขภาพของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะดูแลเราได้นะนอกจากตัวของเราเองนะคะเพราะว่าอย่างตัวของเราเนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันหลายคนบอกว่าจะกินยาปฏิชีวนะกับหมอมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะกินได้ค่ะแต่ต้องระมัดระวังเรื่องการเป็นโรคไตเพราะหลายคนที่เป็นโรคไตมาคุยกับเราคือคำว่าเป็นโรคไตเนี่ยมีแล้วค่ะแขนเนี่ยก็จะเป็นเส้นเลือดโป่งออกมา
0: เส้นเลือดโป่ง
1: นะคะแล้วก็เท้าก็บวมนะคะปวดข้อปวดเข่านะก็
0: มีการอักเสบเยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวอักเสบนู้นเดี๋ยวอักเสบนี้นะครับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยอักเสบง่ายมากเป็นแผลบวมช้ำอักเสบง่ายเป็นแผลก็ไม่ค่อยหายนะครับเหมือนโรคเบาหวานเลยนะครับเป็นแผลก็จะไม่ค่อยจะหายเท่าไหร
1: ่ค่ะนะคนที่ปัสสาวะบ่อยๆมีปัญหาเรื่องของท้องผูกบ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆนี่ความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานสูงมากนะคะหรือแม้เป็นมะเร็งสูงมากนะคะเบาหวานเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังต้องฟังกันนิดนึงในส่วนของคนที่มีภาวะเบาหวานนะคะจะฉี่บ่อยๆนะคะอ่อนเพลียตาแห้งตาจะพร่าพร่านะคะมือเท้าจะชานะปล่อยไว้นานๆนะคะมีความเสี่ยงลุกลามการเป็นไตเสื่อมนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับคนที่มีภาวะไตเสื่อมเนี่ยนะคะแก้ยากเหมือนกันต้องฟอกไตต้องล้างไตที่สำคัญต้องเปลี่ยนไตนะคะเราเห็นคนที่เปลี่ยนไตมาแล้วเนี่ยหลายคนเหมือนกันแต่เขาจะต้องมีเงินค่ะอาจารย
0: ์
1: ไม่ต่ำกว่าหลักล้านเป็นล้านล้านนะคะในการเปลี่ยนไตแล้วไม่ใช่จะเปลี่ยนง่าย
0: ๆ
1: ถ้าไตนั้นเข้ากับเราไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็ต้องรอนะไม่รู้ว่าเราจะรอได้อีกนานแค่ไหนนะคะก็มาดูแลสุขภาพกันหลายคนเคยกินยาหมอมานานแล้วมาเปลี่ยนมากินสมุนไพรด้วยควบคู่กับยาหมอด้วยแล้วอาการดีขึ้นดีขึ้นเขาก็เลิกยาหมอเขาก็เลิกจ่ายยาให้แล้วนะคะเราก็กินสมุนไพรอย่างต่อเนื่องไปหน่อยนะคะสักพักดีหมดแล้วนะคะเราค่อยลดสมุนไพรลงค่อยๆลดค่อยๆลดเคยกินทุกวันก็วันเว้นวันนะคะกินถัดไปเดือนถัดไปก็อาจจะเว้นวันเว้น2วันวันเว้น3วันไปนะคะค่อยแล้วหลังจากนั้นค่อยลดค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเอาละค่ะใครที่อยากจะให้เราดูแลในช่วงนี้ก็โทรมาค่ะ087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะ
0: นะครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณแดงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
1: จากใช่ถามอะไรบ้างคะ
3: ถามเป็นเบาหวานแล้วก็กินชอบกินสมุนไพรป้าก็กินมังคุดมังคุดน้ำมังคุดอะไรแบบเนี้ยแต่ที่นี่มันมาขาชาอาทิตย์นึงอ่ะขาชามือจะเร็ดเนี่ยแล้วก็ชุดเท่าไหร่คะฮัลโหล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ชุดหนึ่งนะไม่แปลท้องผูกด้วยไหมครับ
3: ท้องผูกหรอไม่ผูกอะนะ
0: ถ้าไม่ผูกก็เป็นเฉพาะเบาหวานอย่างเดียวนะแต่ถ้าท้องผูกก็เป็นโรคตับด้วย
3: โอ้ไม่ผูกละค่ะ
0: ถ้าไม่ผูกก็ทานอยู่3ตัวนะครับเพราะว่าโรคเบาหวานมันเกิดจากโลหิตจางด้วยนะครับต้องทานตัวโลหิตจางแล้วก็ทานตัวเบาหวานนะครับ
3: ค่ะ
0: ก็มีอยู่3ตัวครับชุดละ 3,500 จ้ะ
3: ไม่ได้กินโรงพยาบาลมาเป็น5 6 7ปีแล้วกินแต่สมุนไพรพวกเนี
0: ้ยดีแล้วล่ะนั้นที่อยู่ได้ก็เพราะเรื่องสมุนไพรนั่นแหละนะครับเพราะว่าสมุนไพรเท่านั้นที่จะฟื้นได้นะครับโรคพวกนี้ไม่งั้นก็จะยาวบางคนรักษาเป็น10ปีเลยนะ
3: ครับนี่ก็กินน้ำมังคุดแล้วก็หมอ400อะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
3: ชอบกินสมุนไพรค่ะ
0: ครับดีมากครับนะ
3: ค่ะแล้วก็จะไปหาหมอบาลแต่พอดีได้ยินเมื่อกี้นี้โทรได้ยินค่ะทางวิทยุค่ะก็เลยโทรมาถามค่ะว่าชุดเท่าไหร่คะ
0: ชุดนึง 3,500

0: เอาละค่ะใครสนใจนะคะอยากจะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับเรานะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: สว
0: ัสดีค่ะ

และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวินัยปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใดภิกษุในศาสนานี้พึงเอาสติผูกจิตของตนไว้ที่ลมหายใจให้มั่นฉันนั้นอันหนึ่งผู้ฝึกสมาธิจะต้องหลีกเว้นอสัปปายะคือสิ่งที่ไม่สบายไม่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมและหันมาเลือกสัปปายะคือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้น แล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและกรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไป ทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไม่สติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิตให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเปลี่ยนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสม หรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหาญเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกในวัฏฏะทุกในอดีตทุกในอนาคตทุกมีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใส ให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้7เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขวนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขวนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้8ลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้10การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องค์ภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองค์ภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงแห่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิต

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: จากจังหวัดไหนครับเนี่ยเ
5: หอบางปลาบางพีค่ะ
4: บางพลีเนาะโอ้บางพลีเนาะเป็นยังไงฟังรายการดีๆอย่างนี้ชื่นชีวีมีความสุข
5: ฟังอยู่ค่ะ
4: เราได้เอาไปทำตามไหมอาหารเป็นยา
5: ทำค่ะนี่พอดีอยากจะสั่งบ้างค่ะ
4: เดี๋ยวค่อยสั่งแปะกล้วยอย่าเพิ่งสั่งเราไม่ขายง่ายๆหรอกหัวใจเราเนี่ยคนไข้กินแล้วต้องดีขึ้นเป็นโรคอะไรมันดีขึ้นเพราะอะไรเราจะต้องมียาเสริมเพราะอะไรโดยเฉพาะยิ่งท่านนอนไม่หลับมันเพลินเพราะอะไรขาดฮอร์โมนเป็นยังไงมันต้องมีความรู้ครับแม้กระทั่งจะไปกินยาตามโรงพยาบาลเนี่ยคุณต้องรู้ว่าชื่อยาที่ให้เขาจะเขียนที่สองว่ายาอะไรแก้อะไรผลดีเป็นยังไงผลเสียเป็นยังไง
5: แล้วไม่พอดีฟังนานแล้วค่ะฟังมานานแล้วไม่มีโอกาสโทรฟังมานานคำแนะนำอ่ะรู้ว่าทำอะไรยังไงค่ะบอลีไม่มีโอกาสโทรคนโทรติดวันนี้อะค่ะ
4: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับที่โทรระดับไปเนี่ย
5: 66ค่ะ
4: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
5: ส่วนสูง55เฉยค
4: ่
5: ะ
4: น้ำ
5: หนักก็5น้ำหนักเนี่ยไม่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ชั่งเลยค่ะ
4: ไม่อ้วนไม่อ้วนใช่ไหมครับ
5: ไม่อ้วนค่ะไม่อ้วน
4: แล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
5: ไม่ค่ะเพราะว่ามันก็ปกติดีแต่ว่าไม่เคยไปตรวจก็อยู่มันก็ปกติพอดีมันจะแบบว่าความจำมันจะน้อยลงแล้วก็ไอ้ฟ้ามันสภาพมัวอะไรเนี่ยค่ะ
4: ตาพร่ามัวเป็นต้อกระจกหรือเปล่าครับ
5: ไม่เป็นแต่ว่าเวลาเราดูทีวีไกลๆเนี่ยมันจะแบบมันจะเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ยังเห็นนะคะ
4: พอดี
5: เห็นโฆษณาค่ะพอฟังทุกวันเลย
4: คืออย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาหรอกเราจะต้องรู้สาเหตุแห่งทุกข์นะครับแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลอาการพร่ามัวเนี่ยแล้วก็มันพร่ามัวมันน่าจะเกิดจากเลนส์ของตามันพร่ามัวนะครับที่เขาเรียกว่าต้อกระจกที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันได้อาหารไม่พอหรือไม่ยังไงนะครับเราต้องคิดพิจารณาดูนะครับแล้วถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ต้องไปเราต้องมีความรู้ว่าต้อกระจกคืออะไร
5: รู้
4: กระจกว่าคุณก็เปิดดูใน Google เนี่ยเข้าไปคำว่าต้อกระจกเนี่ยมันยังไงการรักษาแก้ไขมียารักษาไหมนะครับมันเป็นความเสื่อมของกระจกเหมือนกระจกรถยนต์อะกระจกรถยนต์มันยังมีที่เช็ดใช่ไหมแต่กระจกตามันต้องเลือดคอยให้อาหารแก่กระจกตาใช่ไหม
5: ใช่
4: นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นทฤษฎีนี้ก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องไปเรียนอะไรต่อมีอะไรมันเป็นธรรมชาตินะครับเอาละคุณเป็นอย่างนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญว่าคุณต้องกินแปะกล้วยอยู่แล้วชาวสี่เย็นสี่จะไม่ตอบอย่างนี้นะครับ
5: จะอยากจะสั่งกินจ้ะเพราะฟังคุณหมอแนะนำคนอื่นเออก็อย่างก็แค่ว่าตานิดหน่อยแล้วก็ความจำแค่แบบว่าแป๊บเดียวก็จะลืม
4: ในต่างประเทศเขาในต่างประเทศนะเป็นงานวิจัยนะครับเขาใช้สมุนไพรตัวนี้แหละแปะกล้วยแต่ต้องดูแปะกล้วยที่เขาผ่านสายพันธุ์ดีๆสกัดดีๆภายใต้การดูแลของแพทย์ดีๆเนี่ยเขาใช้รักษาโรคทางสมองโดยเฉพาะยิ่งความจำเสื่อม
5: เอาใจมาไปกินสั่งนะครับฟังคุณหมอแนะนำคนอื่นอยากกินมั่งก็เลยพยายามโทรเพราะเราโทรที่ติดขึ้นครั้งแรกเลยค่ะ
4: คืออย่างนี้ถ้าเราไม่รู้บอกว่ากินได้เลยอยู่วันอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบพอกินเสร็จเป็นชนิดเดียวในโลกนี้นะในอเมริกาฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อาจารย์หมอชำนาญไปเล่าเรียนมาเนี่ยไม่มีรายการอย่างนี้หรอกครับไม่มีรายการอย่างนี้นะครับ
5: ใช่ๆไม่มีใครแนะนำอย่างนี
4: ้เอาคน
5: ฟังมานานก็อยากซื้อ
4: เอาคนเก่งๆแต่ละสาขานี่อย่างศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพชิราเนี่ยเอารองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวดเนี่ยสุดที่ไม่ได้ทำเนี่ยเอา นาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงเนี่ยผมไม่เอาชื่อเสียงมานั่งแค่เงินกล่องหนึ่งสองร้อยกว่าบาทแล้วครับเนาะ
5: จ้ะ
4: แล้วมัน
5: แนะนำอย่างนี้ก็ดีมาก
4: คืออย่าง
5: นี้คนไม่รู้ก็เลย
4: จะได้ไม่ถูกหลอกไง
5: จ้ะ
4: จะได้ไม่ถูกหลอกไง
5: คุณหมอแล้วก็มีญาติคนนึงค่ะเขาเป็นอะไรเส้นเลือดหิฟอยแต่ทีนี้เมื่อก่อนเขาขยันมากทำอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เขาไปหาหมอโรงพยาบาลเดี๋ยวก็กินยาเดี๋ยวก็นอนตลอดคือเขาเป็นเหมือนกับเอามาพึ่งพาเดินเดินนี่เลย
4: นะคนไข้ตรงคุณต้องทัวอายุซะก่อนว่ามันแตกกระติมันก็ยี่ห้อเดียวกันแล้วครับ
5: เขา
4: ไม่สมหวังส่วนนั้นมันเสียไป
5: เจ็ดสิบสองค่ะ
4: ยังไม่มากเลย72เขาอ้วนมากไหม
5: ไม่มากเดี๋ยวนี้เขาผอมมากเขาเป็นเอนี่มันได้เข้าไปที่สองแล้ว
4: เขาเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
5: ฮะ
4: เขามีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
5: มีอยู่ค่ะมีอยู
4: ่
5: หมอเช็คว่ามีอยู่เขาก็ควบคุมอยู่
4: คุณเชื่อไหมว่าที่โรคที่คุณเป็นไม่มียารักษากับคนไข้ที่เขานอนแอ่งแมงนี่ไม่มียารักษาถ้าไม่ฟังรายการนี้ยารักษาคือการออกกำลังกายการควบคุมอาหารเรากินยาที
5: ่แล้วเหมือนแค่สมองเขาไม่สั่งงานคุณหมอเมื่อก่อนเขาดีๆแล้วก็ทำหมดทุกอย่างแต่ทีนี้พอเขาเป็นโรคนี้ปุ๊บ
4: เขาเป็นมากี่ปีแล้วครับ
5: สมอง
4: เขาเป็นมากี่ปีแล้ว
5: ปีกว่าแล้วครับปีน
4: ี้
5: หน่อยละ
4: นาทีทองมันอยู่สามสี่เดือนแรกเพราะว่าเขาขาดการแนะนำคือการออกกำลังกายการทำกายภาพที่ถูกต้อง
5: ใช่เขาไม่ทำเลยเดี๋ยวนี้คือเขาไม่ทำเลยเมื่อก่อนเขาขยันมากตอนนี้เขาดีๆอยู่เขาขยัน
4: คืออย่างนี้คนฟังรายการนี้ได้บุญถ้าเอาคำพูดของเราไปทำให้คนอื่นทำต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสมล้านห้าแสนกว่าคนนี่เขาทำเขาฟังรายการนี้ทั้งประเทศเลยแล้วเขาเอารายการนี้ไปแนะนำคนที่ว่าที่เบาหวานเป็นเบาหวานคนอ้วนคนที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเขาฟังรายการนี้คุณจะกินแปะกล้วยไม่กินแปะกล้วยเราไม่สนใจหรอกครับเพราะมันกินกันทุกคนอยู่แล้วนะครับนะเอ
5: า
4: ทีนี้ตอบสองคนนะครับน่าสงสัยว่าเป็นต้อกระจกหรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์วัฒนากับคนไข้อีกรายหนึ่งสโตรกอายุ72ครับเชิญเลยครับ
6: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอ
5: จ้ะ
6: มันก็ต้องมีความเสี่ยงที่จะเป็นนู่นเป็นนี่ได้มันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยที่คุณเป็นสาวเลยเพราะนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนำคุณนะครับก็คือว่าพอเป็นอะไรแล้วเนี่ยต้องอยู่ใกล้หมอต้องไปตรวจไปเช็คนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่เป็นระยะไหนนะครับแต่ถ้าเราไม่สนใจไม่หาหมอไม่หมั่นตรวจเช็คเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งมันเป็นเยอะเนี่ยเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นกันทุกคนนะครับเป็นโรคเนี่ยจะให้แข็งแรงดีเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับมันไม่ใช่เหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยู่ใกล้หมอเนี่ยโรคบางโรคเราก็สามารถตรวจเช็คได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแล้วมันหายได้มันดีขึ้นได้รักษาได้ถึงแม้จะเป็นมะเร็งก็ตามนะครับแล้วในช่วงที่คุณอายุมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของความจำนะครับถ้าเป็นเรื่องของความจำก็แสดงว่าสมองเส้นเลือดสมองเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มจะเสื่อมแล้วนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับในขณะเดียวกันเลือดไปเลี้ยงที่ตาได้น้อยลงนะครับเส้นเลือดมันผิดปกติมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการนะครับมีอาการเรื่องตาพร่ามัวมองไม่ชัดเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็เป็นโรคนะครับแล้วโรคที่เป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยโรคพวกนี้เป็นโรคที่รักษาแผนปัจจุบันก็ไม่หายด้วยนะครับเพราะการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางแต่ต้นเหตุที่มันเป็นก็คือมันเป็นเรื่องของความเสื่อมของเส้นเลือดเลือดเลี้ยงที่เซลล์ตาได้น้อยลงเลือดไปเลี้ยงที่สมองได้น้อยลงมันก็ทำให้เกิดมีอาการแล้วมันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาคุณหมอไปตรวจไปเช็คเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเป็นอะไรแล้วก็ต้องรักษาให้ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยเช่นสมมติว่ามันมีอาการผิดปกติที่ดวงตาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดว่าสมองเรามาดวงตาเราเนี่ยใช้เยอะไปหรือเปล่าดูสมาร์ทโฟนดูโทรศัพท์มือถือกันเยอะมากไปหรือเปล่ามันใช้งานมากไปมันก็เสื่อมได้ในขณะเดียวกันสมองเนี่ยนะครับเราได้อาหารพอไหมนะครับได้โปรตีนพอไหมเพราะว่าสมองนี่เป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาเลยแต่เป็นอวัยวะที่ต้องการโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราทานเข้าไปไม่พอเนี่ยนะครับแล้วเส้นเลือดมันไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสื่อม แล้วความเสื่อมนี่มันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยเลยจากการที่ตอนแรกก็หลงลืมนะครับต่อไปก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็จำใครต่อใครไม่ได้เนี่ยนะครับคุณภาพชีวิตก็เสียไปเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการใช้แผนปฏิการไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลการใช้แผนปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันในบางทีมันก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้สาทางเลือกนะครับที่ว่าเป็นสมุนไพรแล้วมันช่วยทำให้เส้นเลือดดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทำได้และในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนไข้ก็ต้องดูแลในเรื่องการใช้งานด้วยนะครับทานอาหารให้พอทานโปรตีนให้พอเพราะโปรตีนเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับสมองนะครับการใช้สายตาของมันกันก็ต้องอย่าโดนลมเยอะอย่าเดินแดดเยอะนะครับอยู่นอกบ้านก็ต้องใส่แว่นตาดำนะครับแล้วก็การใช้สายตาดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยในปัจจุบันใช้กันเยอะเหลือเกินนะครับบางทีเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่คุยกันเลยนะคู่ชีวิตสามีภรรยาก็ไม่คุยกันแต่คุยกับเพื่อนทางไลน์นะครับคุยกันทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักหมดจักสิ้นไม่รู้จักจบนี่แหละมันใช้เยอะทำงานเยอะใช้มากไปมันก็เกิดปัญหาแล้วมันก็ทำให้เกิดมีความผิดปกติแล้วเกิดเป็นโรคขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องดูแลทุกเรื่องไปพร้อมกันแล้วต้องทำใจว่าเราอายุมากขึ้นแล้วนะครับมันก็ต้องมีความเสี่ยงที่เป็นนู่นเป็นนี้ได้เพราะนั้นอยู่ใกล้หมอดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าหมอเขาตรวจแล้วว่าเป็นอะไรเป็นเล็กเป็นน้อยเราก็รักษาได้นะครับแล้วใช้แผนปัจจุบันนำหน้าแล้วใช้สมุนไพรนะครับรักษาผสมผสานกันก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ว่านะครับในต่างประเทศเขาใช้ในการแก้ไขผู้ที่เป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรือเกี่ยวกับความจำเสื่อมคุณก็กินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับเราสังเกตสายตามันน่าจะเป็นต้อกระจกถึงไม่เป็นต้อกระจกมันเกิดจากความเสื่อมตรงนั้นแหละเนื่องจากว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตามันเลี้ยงไม่พอทำให้ตามัวครับแล้วผลสุดท้ายมันน่าจะเป็นต้อกระจกนะครับถ้าไปโรงพยาบาลก็ตรวจก็โอกาสเป็นต้อกระจกเท่าที่ฟังการค่อนข้างสูงนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
1: ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะ
0: เช่น
1: ก็ได้รู้ว่าร่างกายเราจะต้องออกกำลังกายจะต้องรับประทานอาหารยังไงก็มีประโยชน์เยอะเลยได้ปฏิบัติร่างกาย
0: คุณรู้เปล่าออกไปเป็นแสนๆคนที่ทำตามนี้เป็นแสนคนนะครับที่เขาไม่ได้โทรมาเขาตั้งใจทำทุกวันจาก A1C เนี่ยที่ผมกล้ายกตัวอย่างท่านประเดิมชัยเนี่ยเพราะท่านหายจากเบาหวานไปตรวจที่โรงพยาบาลพญาไทมีประวัติมาตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกเลยครับ
1: แต่ก็ดีแล้วเนี่ยนี่เมื่อกี้ก็ลงไปเดินมา
0: ลงไปเดินมา
1: ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละบริหารร่างกายขยับแขนขาเพียงเพียงแขนมืออะไรหายใจลึกๆ30ครั้งก
0: ็
1: พยายามปฏิบัติร่างกาย
0: แล้วรู้สึกว่ามันเบาขึ้นหรือเปล่าครับมันรู้สึกว่าม
1: ันสบายมันหายใจก็หายใจสบายก็เบาตัวแต่ที่มีปัญหาตอนนี้ที่ต้องโทรมาหาอาจารย
0: ์
1: เพราะว
0: ่
1: าเรื่องตานี่แหละค่ะที่เคยมาโทรปรึกษาครั้งหนึ่งแล้วตาเนี่ยมันคือขณะนี้มันจะเป็นแสบร้อนที่เปลือกตาบนนะเปลือกตาบนนี่มันจะแสบร้อนแล้วก็มันเหมือนปวดเบ้าตาประมาณนั้นน่ะปวดหัวปวดเบ้าตาประมาณนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่า
0: เป็นทั้งสองตาหรือตาเดียวครับ
1: เป็นเหมือนกันสองตานี่แหละค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ71ค่ะ
0: เฮ้ยทำไมเสียงยังอายุ17ปีเนี่ย โอ้โหเสียงผมจะจีบเลยไม่กล้าจีบเลยเอ้า71คือกิน8ปีก็หรือเหมือนคนอายุ20เนาะ
1: แล้วอาจารย์เท่าไหร่แล้วคะอาจารย์
0: 76 77แล้ว
1: Oh.
0: เราเสียงยังกะไปวัยรุ่นยังกะมิชบัญชาตอนคุณรองเขาบอกกันดีเขาผักหรือเปล่าเหมือนกันหรือเปล่า
1: แต่ที่นี่ไม่ทราบว่าคือเมื่อวานนี้ก็ได้สั่งแป้งกล้วยแต่เดี๋ยวเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมล่ะค่ะแต่เขาก็รับไว้เดี๋ยวจะต้องลองไปคอนเฟิร์มดูอีกทีนึงว่าย
0: ัง
1: ไงได
0: ้คุณต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนนะครับคุณต้องรู้จักว่ามีโรคอะไรกินแปะกล้วยมันดีไม่ดีขึ้นยังไงถ้าไม่ดีขึ้นจะแก้ไขยังไงแล้วอาการนอกจากแปะกล้วยนะถ้าคุณสมมติว่ากินแปะกล้วยไปเนี่ยถ้าคุณเป็นภูมิแพ้มันก็ดีขึ้นถ้าคุณเป็นหูแว่วก็ดีขึ้นเป็นวุ้นในตาเสื่อมเห็นก้อนเมฆยักยันขึ้นมันก็ดีขึ้นหรือเป็นเส้นเลือดขอบก็ดีขึ้น
1: แต่ที่นี่มันแห้งนี่สิมันทำอย่างไรได้มันคือมันแห้งแล้วก็แสบไอ้ที่แสบร้อนตานี่คาดว่าเป็นการอักเสบหรือเปล่าที่มันแสบร้อนเฉย
0: ๆตามหลักเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วคุณน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก50ส่วนสูง156ค่ะ
0: โอ้โหคุณหุ่นนางงามเลยมีอกมีสะโพกมีโหนกแก้มเนาะ เยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่ปวดเข่าเลยอย่างเงี้ยใครได้เป็นแฟนแล้วก็ถือว่าโชคดีนะได้เทพีมาอยู่เคียงข้างเนาะ
1: แต่ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องตาแล้วค่ะ
0: ไม่เป็นไรคุณฟังรายการนี้ก่อนนะครับทีนี้แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงไหมครับ
1: ไม่มีเลยค่ะ
0: ไม่มี
1: แต่มีไขมันสูงตัวเดียวเบาหวานความดันอะไรไม่มี
0: เราสูงเท่าไหร่ครับค่า LDL ค่า HDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: มันวัดมันก็นานแล้วใหม่นี่ยังไม่ได้วัดคือตอนนั้นมันก็ประมาณ250แล้วค่ารวมประมาณ250
0: ดูเฉพาะค่าไขมันรวมไม่ได้ครับคุณต้องดูค่าไตรกลีเซอไรด
1: ์ HDL 50LDL นี่ก็เกิน150
0: โอ้นี่แหละตัวแสบเลยนี่ไอ้ LDL ตัวนี้แล้วไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: ไตรกลีเซอไรด์ก็เกิน130อ่ะ
0: โอ้นี่มีปัญหาทำให้ค่าทอทอคาโรค่าไขมันรวมเข้าคำนวณจาก LDL บวก HDL บวกไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5นะครับเพราะนั้นคุณจะเอาค่าไขมันรวมไม่ได้คุณต้องดูค่า LDL ไอ้ตัวแสบเลยกับไตรกลีเซอไรด์ตัวโซมเลยนะครับนะทีนี้เอาม ันก็สูงขึ้นทำให้หลอดเลือดมีปัญหาครับนะครับแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นไม่เช่นว่าเจ็บๆที่หน้าอกบางครั้งบางคราวมันรู้สึกว่ามันจะ
1: ไม่มีครับ
0: ผมมันก็ปกติดีผลของการออกกำลังกายในการไม่อ้วนดีๆว่าเพราะว่าค่า LDL คุณยังสูงอยู่แสดงว่าคุณชอบกิน
1: ของหวาน
0: กินข้าวเยอะกินหวานเยอะจริงป่ะ
1: แต่ข้าวนี่คือประมาณช้อนเดียว
0: ข้าวไม่เกี่ยวคุณชอบกิน
1: แค่นั้นมื้อนึงก็2ช้อนช้อนนึงข้าวครับแต่ไม่เยอะแต่ว่าจะทานไข่วันละประมาณ2ฟอง
0: ไข่ก็ไม่เป็นไรฮะไข่มันไม่ค่อยสูงแล้วครับแต่ว่าคุณชอบกินของหวานนะครับของหวานเช่นไอศกรีมบ้าง
1: แต่ไอศกรีมนี่ไม่ทานคือจะไม่ทานน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นไม่ทาน
0: ชอบกินฝอยทองทองหยิบทองหยอด ชอบกินทุเรียน
1: แต่ฐานะปกติของหวานไหมแต่ส่วนมากจะเป็นผลไม้หวานไงเช่นองุ่น
0: นี่แหละน้ำตาลมันหวานก็ควรจะหาองุ่นเปรี้ยวๆหรือกินฝรั่งแทนได้ไหม
1: พอวันหลังไปซื้องุ่นต้องบอกว่าซื้องุ่นเปรี้ยวๆมีไหม
0: ไม่มีไม่มีหรอกคนไม่กินไม่หวานแล้วก็ไม่กินมันทำให้ไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงครับทั้งที่มันมีไฟเบอร์นิดหน่อยไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงแล้วก็อันตรายแล้วค่า LDL คุณชอบกินหมูแดงบวกกับหมูกรอบใช่ไหมครับ
1: อ๋อไม่ชอบมันนี่จะเอาทิ้งไปหมดเลยกินวันนี้กินข้าวหมูแดงนี่ที่เป็นหมูสามชั้นเอาให้หมาหมดเลยคนก็จะกิน
0: คุณอย่าทรมานหมาเดี๋ยวหมาไขมันสูงคุณจะไปให้มันกินแล้วบางคนเอาถวายพระ
1: หมาไม่เป็นเพราะหมามันวิ่งหัววิ่งวิ่งอย่าง
0: นี่คุณมีความรู้เห็นไหมใช่ไหมแต่คุณให้หมากินหมาก็บาปคุณบาปนะรู้ป่ะ
1: แต่หมาไม่เป็นหมาออกกำลังกาย
0: ค
1: ุ
0: ณต้องให้หมาไปเช็คเลือดด้วยคุณอย่าออกกำลังกายด้วย
1: ทีนี้คือถ้าสมมติว่าแป๊กกล้วยนี่มันจะช่วย
0: เรื่องอักเสบเดี๋ยวก่อนมันช่วยได้อยู่แล้วล่ะทีนี้คุณแสบตาคุณไปตรวจโรงพยาบาลมีการอักเสบตาแห้งไหมหมอได้ให้ยาหยอดมาไห
1: ม
0: หมอให้ยาหยอดมาใช่ไหม
1: หมอให้กินยาแก้อักเสบ
0: เออมีการติดเชื้อ
1: เป็นยาฆ่าเชื้อและแก้อักเสบด้วยแล้วทีนี้ไอ้น้ำตาเทียมก็ให้มาแต่ว่าหยอดมากไม่ได้พอหยอดแล้วมันจะรู้สึกแสบตาก็อาจจะหยอดได้เล็กน้อยวันนึงแค่สองครั้งอะไรเงี้ยหยอดมากแล้วมันก็จะแสบตา
0: เอาเชิญอาจารย์มาชำนาญก็รายละเอียดให้หมดนะครับเชิญเลยครับกว่าจะได้รายละเอียดกัน
2: ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ทั้งหมดนะครับการที่คุณอายุมากขึ้นแล้วคุณไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องของการบริโภคเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงไตรกลีเซอไรด์สูง LDL สูงแล้วพอไปหาหมอก็ให้ทานยาค่าผลเลือดมันก็ลดลงแต่โรคมันไม่ได้หายเลยนะครับมีหนำซ้ำเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายในกรณีของคุณนี่ก็เป็นเพราะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตามีปัญหานะครับผนังของเส้นเลือดมีไขมันไปเกาะเส้นเลือดมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับมันก็ทำให้น้ำเลือดไปเลี้ยงอวัยวะตาได้น้อยลงเซลล์ที่อวัยวะตามันก็เสื่อมแล้วมันก็ทำให้ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่เกิดการอักเสบมีอาการต่างๆของดวงตานะครับแล้วพอไปหาคุณหมอมาก็ได้ยามาหยอดได้ยามาทานมันก็เป็นการรักษาปลายทางทั้งนั้นแหละครับแต่ต้นเหตุก็คือการที่มีไขมันสูงมันทำให้เส้นเลือดของคุณเนี่ยแย่เส้นเลือดที่ตาแย่นะครับแล้วถ้าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้ต่อไปมันก็จะไปมันก็จะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อประสาทตาเสื่อมซึ่งรักษาแผลปัจจุบันก็ไม่หายเห็นไหมครับว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นกับเพราะตัวเราต้องขึ้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เจ
1: นแต่ตอนนี้มันเป็นต้อกระจกอยู่แล้วค่ะต้อกระจกเป็นอยู่แล้วทีนี้ว่าแป๊กล้วยนี่มันจะช่วยให้มันดีขึ้นไหม
2: เดี๋ยวก่อนโยมฟังหมอพูดก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนถึงได้บอกว่าต้องฟังอาจารย์เจนศักดิ์พูดทุกวันเพราะอาจารย์เจนศักดิ์ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับพฤติกรรมไงไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมของคุณมีความสุ่มเสี่ยงแล้วมันทำให้เกิดโรคนะครับเพราะนั้นถ้าคุณจะต้องการให้มันดีขึ้นเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางแต่ถ้าต้องการให้มันดีขึ้นเราจะต้องแก้ไขที่เส้นเลือดนะครับซึ่งการใช้สมุนไพรที่คุณพูดเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คุณภาพของเส้นเลือดดีขึ้นน้ำเลือดหายข้นหายหนืดแล้วเมื่อเลือดมันไปเลี้ยงอวัยวะตาได้มากขึ้นการอักเสบก็ลดลงแล้วถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับมันก็จะเดินหน้าไปเรื่อยแล้วในสุดแต่คุณก็จะเป็นต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมแล้วยากต่อการรักษานะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตามหมอพูดนี่แหละและในขณะเดียวกันการใช้สายตาก็ต้องอย่าใช้เยอะอย่าเล่นไลน์เยอะอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะอย่าดูหน้าจอที่คอมพิวเตอร์โทรศัพท์เยอะนะครับพวกนี้มันเราต้องใช้สายตาทั้งนั้นแล้วกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันก็ใช้งานเยอะนะครับแล้วมันก็ทำให้ความเสื่อมเนี่ยมันเดินหน้าไปเรื่อยเลย นะครับเพราะฉะนั้นการใช้แผนปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นการรักษาในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้การรักษาแบบผสมผสานแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยและที่สำคัญที่สุดต้องฟังอาจารย์ในทุกวัน
0: เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสรุปนะครับสรุปเวลาเหลือน้อยสรุปนะคุณกินแปดกล้วยเช้า4เย็น4นะครับแล้วขณะเดียวกันคุณมีเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับเวลาเหลือแค่นาทีเดียวและขณะเดียวกันคุณไปให้หมอเขาเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเพราะมีการติดเชื้อใหม่นะครับยาที่กินถ้ามันตรงกับเชื้อโรคที่ฆ่าแบคทีเรียได้เนี่ยมันก็หายนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เขาเปลี่ยนยาปฏิชีวนะใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนถ้าไม่ยอมเปลี่ยนคุณไปเพาะเชื้อทดลองยาว่ามันเซนซิทีฟต่ออะไรนะครับนะต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับแล้วกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ถ้ามันดีขึ้นมันก็จบใส่แว่นตาผู้ใหญ่ลีด้วยนะครับแล้วเสียทิศโทรมารายงานนะครับ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
1: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณผู้ฟังคะเมื่อเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงต่ออันตรายหากมีสติตั้งรับ

0: ก็อาจไม่ต้องสูญเสียหรือเจ็บปวดอะไรนะคะแต่หากไม่มีสติควบคุมตัวเองแล้วสัญญาณเตือนอะไรก็ไม่อาจพ้นไปจากอันตรายได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของสุขภาพในวันนี้นะคะความอ้วนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการก่อตัวของโรคและปัญหาสุขภาพมากมายซึ่งล้วนแต่สร้างผลกระทบต่อชีวิตค่ะโรคเกาต์นะคะถือเป็นอีกหนึ่งโรคค่ะที่ความอ้วนได้สร้างขึ้นสำหรับในช่วงนี้เรามารับฟังเรื่องโรคเกาต์จากคุณหมอหลินกันดีกว่านะคะ
1: โรคเกาต์ก็คือโรคอาการของข้ออักเสบที่ทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนบวมแดงนะคะถ้าเป็นโรคเกาต์นี้จะมีลักษณะบวมแดงนะคะตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันแล้วก็เป็นระยะนะคะอาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเดียวหรือว่าหลายๆข้อต่อก็ได้พร้อมๆกันนะคะอาการก็จะปวดอย่างรุนแรงตามข้อต่อที่มีอาการนั้นนะคะที่พบได้บ่อยที่สุดนั่นก็คือนิ้วหัวแม่เท้าแต่ก็สามารถเกิดกับข้อต่อหลายๆส่วนได้นะคะอย่างเช่นตามร่างกายอย่างเช่นข้อเท้าข้อศอกข้อเข่าแล้วก็ข้อต่อพวกกระดูกมืออย่างนี้นะคะหรือว่าข้อมืออย่างนี้นะคะอาการปวดก็จะรุนแรงในช่วง4ถึง12ชั่วโมงแรกนะคะจากนั้นก็จะเริ่มปวดน้อยลงแล้วก็มีอาการดีขึ้นภายใน7ถึง10วันนะคะแต่บางรายนะคะอาจมีอาการปวดได้นานหลายสัปดาห์นะคะบางท่านก็เป็นเดือนเลยก็มีนะคะแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆนะคะอย่างเช่นว่าข้อต่อเกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อจนทำให้ผิวหนังในบริเวณนั้นบวมแดงนะคะแล้วก็แสบร้อนเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะคะจากภาวะข้อติดด้วยนะคะผิวหนังบริเวณข้อต่อเกิดการลอกหรือว่าคันนะคะแสดงว่าอาการนั้นเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะคะกรดยูริกนะคะก็จะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทำให้เกิดโรคเกาต์นะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเข้าไปโดยร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลของกรดยูริกนะคะด้วยการกรองจากไตก่อนนะคะมีการขับออกมาทางปัสสาวะแล้วก็อุจจาระด้วยนะคะเมื่อมีปริมาณกรดยูริกมากขึ้นจากการสร้างของร่างกายนั้นนะคะจากการรับประทานอาหารด้วยนะคะที่มีสารพิวรีนสูงนะคะหรือว่าไตมีความผิดปกติการกรองสารพิวรีนนั้นก็มักนำไปสู่ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามนะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดแต่พบว่านะคะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์นะคะการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนนะคะมากเกินไปอย่างเช่นพวกสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์นะคะยอดผักพวกนี้นะคะกุ้งเคยหรือกะปิอย่างนี้นะคะพวกปลาสดีนหอยแมงภู่สารสกัดจากยีสต์พวกนี้นะคะการได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายมีกรดยูริกมากขึ้นนะคะผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมนะคะประเภทที่มีน้ำตาลฟรุกโตสนะคะอาจเพิ่มการสะสมกรดยูริกในเลือดได้สูงถึง 85% เลยนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลไม้และก็น้ำผลไม้บางชนิดที่มีสารฟรุกโตสนะคะอยู่มากๆนั้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานั้นสะสมกรดยูริกเอาไว้แล้วก็จะทำให้เกิดโรคเกาต์ต่างๆอย่างตามข้อต่างๆนะคะอาการก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายอย่างรวดเร็วอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินขั้นรุนแรงนะคะหรือความผิดปกติทางเลือดบางอย่างยาบางประเภทที่ส่งผลต่อระดับกรดยูริกในร่างกายนะคะอย่างเช่นยาพวกยาขับปัสสาวะยาเคมีบำบัดบางชนิดนะคะยาแอสไพรินอย่างนี้นะคะแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิดโรคประจำตัวนะคะหรือว่าสภาวะของร่างกายบางอย่างอย่างเช่นภาวะโรคอ้วนอย่างนี้นะคะโรคความดันโลหิตสูงพวกนี้นะคะไขมันในเลือดสูงผิดปกตินะคะไตก็จะทำงานผิดปกติโรคเบาหวานความผิดปกติของไขกระดูกพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดผิดปกติพวกนี้เป็นสาเหตุทั้งนั้นเลยนะคะมีประวัติของบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเกาต์นะคะโรคเกาต์นะคะใช้ยาเป็นหลักเลยนะคะซึ่งทางแพทย์แผนปัจจุบันก็จะมีพิจารณาดูจากหลายปัจจัยประกอบในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะทั้งอาการของโรคด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมอาจใช้วิธีการผ่าตัด นะคะทดแทนการใช้ยาซึ่งเป้าหมายก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดให้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดของโรคเกาต์ในบริเวณข้อต่ออื่นๆนะคะในอนาคตนั้นนะคะการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเป็นโรคเกาต์การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะบางส่วนอาจมีส่วนช่วยให้อาการของโรคทุเลาลงได้นะคะก็คือการดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้ร่างกายขับกรดยูริกออกมาทางปัสสาวะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการตกตะกอนนะคะในระบบทางเดินปัสสาวะนี้นะคะก็จะนำไปสู่การเกิดนิ่วในไตได้นะคะก็หลีกเลี่ยงเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีความหวานมากๆนะคะโดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุกโตสนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงๆนั้นนะคะอย่างเช่นเครื่องในนะคะเครื่องในสัตว์อาหารทะเลพวกนี้นะคะสัตว์ปีกนะคะถั่วบางชนิดก็เป็นนะคะสารสกัดจากยีสต์พวกนี้นะคะแต่อาจทดแทนด้วยโปรตีนที่ได้จากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำได้นะคะผู้ที่มีภาวะอ้วนนะคะก็ควรจะลดน้ำหนักลงให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ไม่ควรอดอาหารหรือว่าลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วจนเกินไปนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผมทวีศักดิ์จันสายนะครับอาชีพทำไร่ครับ
2: ค่ะปัจจุบันอายุเท่าไหร่ละคะคุณทวีศักดิ
3: ์57ครับ
2: 57แล้วอยู่จังหวัดอะไรคะ
3: ระยองครับ
2: ค่ะคุณทวีศักดิ์ประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
3: ก็โรคเกาต์ครับ
2: โรคเกาต์
3: ปวดแข้งปวดขาครับ
2: ค่ะเป็นมานานแล้วยังคะ
3: 8ปีครับ
2: 8ปีนี่คือรักษาอาการมาตลอด
3: ครับผม
2: แล้วมารับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะหรือว่ามีใครแนะนำ
3: ก็วันนั้นผมเปิดตัวเปิดปียุ่งครับ
2: เ
3: จอแล้วผมก็ไม่ลองไม่รู้ล่ะครับมันก็ต้องลองซื้อมากินอ่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วอาการมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับ
2: ทานอยู่กี่กระปุกคะที่ว่าอาการดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
3: ก็กระปุกเดียวก็มันก็เห็นผลน่ะว่าอาการมันดีขึ้นนะครับ
2: อ๋อในกระปุกแรกนี่คืออาการปวดบวม
3: ก็เริ่มยุบลงนะครับ
2: ปัจจุบันนี้ยังทานอยู่ไหมคะ
3: ก็ทานอยู่ครับ
2: ยังทานอยู่เรื่อยๆทานมากี่กระปุกแล้วคะคุณชวิศักดิ
3: ์กินทั้งหมด5กระปุกแล
2: ้วอ๋อแสดงว่าทานอยู่ตลอดเลยก็ต้องงดพวกอาหารที่มีกรดยูริกสูงด้วยนะคะคุณชวิศักดิ
3: ์ครับผม
2: ปกติชอบทานชะอมหรือเปล่าคะ
3: ก็ที่แรกก็ชอบอยู่อะตั้งแต่เป็นโรคเกาต์มาผมก็ไม่ได้ทานเลย
2: งดเลยอาหารสัตว์ปีกด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: แต่อาการปวดกำเริบขึ้นมาเหรอคะที่ว่ามีอาการปวดบวมเนี่ยเพราะว่าไปทานอะไรหรือเปล่าคะ
3: ก็มีไก่เคฟีครับ
2: เลยออกอาการเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผม
2: เลยต้องหายารับประทานตัวช่วยเลยบางทีเนี่ยปวดถึงขนาดเดินไม่ได้ก็มีนะคะบางทีมันปวดแล้วมันบวมมากค่ะเคยไหมคะคุณทวีศักดิ์เคยไหม
3: เคยครับ
2: คนใกล้ๆตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะคนที่บ้านเนี่ยเวลาอาการกำเริบบางทีปวดจนบวมเดินไม่ได้เลยก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคุณทวีศักดิ
3: ์ครับผม
2: แล้วนอกจากอาการเกาแล้วมีประสบปัญหาด้านอื่นไหมคะ
3: ก็มีข้อขาเสื่อมนะครับ
2: อันนี้คืออาจารย์สุภัชชากับคุณหมอหลินแนะนำใช่ไหมคะว่าต้องทานตัวไหนบ้าง
3: ก็ผมก็สั่งมณีจันทร์นะครับก็กลัวนะผมก็สั่งมา3กระปุกก็4กระปุกพี่ครับงวดสุดท้ายเนี่ยครับแล้วผมไปเล่าให้คนที่เขาเป็นๆน่ะเขาก็ไม่รอไม่รู้เหมือนกันเขาก็เลยสั่งมาให้ผมสั่ง4กระปุกนะครับอย่างงวดที่แล้วที่สั่งมาเมื่อเดือนที่แล้วครับ
2: ค่ะคือท่านอื่นเนี่ยให้คุณทวีศักดิ์สั่งให้ด้วยเหรอคะ
3: ครับผม
2: อ๋อแล้วเขาเป็นอะไรเขาป่วยเป็นอะไรคะถึงทาน
3: เขาก็ปวดแบบเป็นโรคปวดนิ่มเมื่อยอะไรครับบางคนก็เป็นโรคเกาต์มั่งอะไรพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าอาการมันก็ดีขึ้นนะครับ
2: ก็เป็นบุญเป็นกุศลของคุณทวีศักดิ์ด้วยเนาะแนะนำให้เขาหายด้วยนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณทวีศักดิ์ที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
1: คือมนุษย์เรานี่นะคะเกิดจากธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะคะองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์นี้ก็เหมาะที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดนะคะเป็นแนวความคิดที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นความเป็นจริงว่าการใช้สมุนไพรบำบัดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นการบำบัดหรือว่าการดูแลด้วยสมุนไพรนั้นไม่ต้องรอให้ป่วยก็สามารถทานสมุนไพรได้นะคะเพราะว่าการทานสมุนไพรนั้นนะคะก็เหมือนการทานพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องเลือกนะคะว่าสมุนไพรตัวไหนที่เป็นกลางสำหรับร่างกายของเรานั้นนะคะแต่ก่อนที่จะนำสมุนไพรนั้นมารับประทานนะคะต้องถามผู้รู้ก่อนว่าตัวนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่ายาบางตัวนะคะท่านก็ได้ปรุงขึ้นมาสำหรับโรคบางโรคไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพื่อที่จะบำรุงร่างกายอย่างเดียวก็ต้องถามให้ดีก่อนนะคะ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาคุณผู้ฟังคะการแพทย์ทางเลือกเป็นที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลายชนิดด้วยความที่มีหลากหลายชนิดนี่เองค่ะมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะสับสนได้ว่าแล้วจะเลือกแบบไหนดีวันนี้เราลองมารับฟังกันนะคะผงสมุนไพรนะคะโดยปกติแล้วจะถูกผลิตมาจากส่วนของสมุนไพรที่คัดเลือกมาเช่นรากใบหรือดอกนะคะนำมาทำให้แห้งค่ะแล้วเก็บไว้ในสารละลายที่เหมาะสมผงของสมุนไพร1ตัวนะคะจะประกอบด้วยสารสำคัญหลากหลายชนิดเลยค่ะแล้วสมุนไพรแต่ละตัวก็จะมีการนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะส่วนสารสำคัญนะคะที่มีอยู่ในผงสมุนไพรนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่สำคัญได้แก่สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกนะคะเช่นสภาพดินอากาศระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวค่ะรวมถึงกระบวนการในการเตรียมผงสมุนไพรภายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลถึงคุณภาพและปริมาณของสารสำคัญที่อยู่ในผงสมุนไพรชนิดนั้นๆค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยังพบว่าการที่เราจะได้รับประโยชน์จากสมุนไพรทางการแพทย์ควรจะมาจากสารสำคัญหลายๆตัวรวมกันค่ะเพื่อออกฤทธิ์ภายในร่างกายซึ่งจะให้ผลดีกว่าสารสำคัญเพียงชนิดเดียวนั่นก็คือสมุนไพรสุดตำรับนั่นเองค่ะและให้ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ที่สูงกว่าค่ะรวมทั้งมีการปรับส่วนผสมแต่ละชนิดในสูตรตำรับอย่างสมดุลเพื่อให้เสริมฤทธิ์ในการทำงานซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรคะ
4: ป้าจองคำจ้ะ
2: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: มันเข้าเจ็ดๆกว่าลายไม่ดูเจ็ดเจ็ด
2: ค่ะ77ปีนะคะ
4: จ้ะ
2: ตอนนี้คงไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรแล้วใช่ไหมคะคุณป้า
4: ป้าก็ยังเป็นแม่บ้านอยู่เลย
2: โอ้ยังเป็นแม่บ้านยังประกอบอาชีพแม่บ้านใช่ไหมคะ
4: จ้ะเขายังไม่ไล่ออก
2: เขายังไม่ไล่ออกยังไม่ไล่ออกตลอดชีวิตนะคุณป้ายังต้องทำอาชีพนี้อยู่นะเดี๋ยวคุณพ่อบ้านจะโกรธเอานะถ้าไล่ออกเนี่ยนะ
4: พ่อบ้านไม่โกรธหรอกเพราะว่าไปแล้วอยู่คนเดียวลงไปแล้ว
2: โอ้เหรอคะนานแล้วยังคุณป้า
4: ก็4-5 ปีแล้วละมั้ง
2: แล้วคุณป้าอยู่คนเดียวเหรอคะ
4: อยู่กับลูกแม่ลูกเขาก็อยู่กับบ้านป้าก็อยู่บ้านจะอยู่ใกล้ๆกันแหละลูก
2: อ๋ออยู่คนละหลังนะคะ
4: จ้าจ้าม
2: ีลูกๆดูแลคุณป้าอยู่เนาะ
4: จ้าจ้า
2: คุณป้าบ้านอยู่แถวไหนคะเนี่ย
4: อยู่บางปูอำเภอเมือง
2: บางปูเหรอคะ
4: สมุทรปราการสมุทรปราการ
2: อ๋อสมุทรปราการแล้วคุณป้าฟังรายการช่วงไหนกี่โมงคะ
4: ป้าฟังช่วงตอนวันวันนั้นนี่มั่งวันอาทิตย์มั่งวันเสาร์ละมั่งแต
2: ่
4: เวลางานป้าไม่ค่อยมีหรอก
2: ค่ะ
4: ป้าทำราชการน้อยๆเขาหยุดเสาร์อาทิตย
2: ์คุณป้าเป็นข้าราชการเกษียณแล้วเหรอคะ
4: แม่บ้านน้อย
2: ๆอ๋อเป็นแม่บ้านเป็นข้าราชการมาก่อนไหมคะคุณป้า
4: ไม่ใช่ข้าราชการลูกไหลโอ้ยผ่านมาหลายโรงงาน
2: ผ่านมาหลายโรงงาน
4: ตอนนี้อยู่โรงสีบางกอกเจอวินเจอวิน
2: ค่ะที่ติดต่อมาทางรายการเนี่ยคุณป้ามีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรคะ
4: เขาไม่ค่อยดีลูกแต่ว่าปวดหลังตอนแรกปวดหลังนะเออปวดหลังแล้วขาเข่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีเดินจะเสียวป้าก็ซื้อไอ้เนี่ยมันมีจันมาเออสุดขาไอ้หลังมันหายปวดไปเนาะมันกินยาสูบยาอะไรเนาะ
2: ค่ะ
4: เออมันได้ได้ว่าเออยาซื้อยามณีจันมาสองเที่ยวมั้งเออ
2: ก็
4: หายปวดหลังตอนแรกรัดหลังอยู่เรื่อยนะรัดเอวรัดเอวอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ได้รัดแ
2: หละอ๋อแสดงว่าคุณป้าซื้อไปสองครั้งแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช
2: ่แล้วคุณป้าทานนะอยู่กี่กระปุกอะคะที่ว่าซื้อไปสองครั้งเนี่ย
4: ก็สองกระปุกแล้วก็จันเจ้าด้วยจันเจ้าด้วยจันเจ้าแต่ป้าจันยังไม่เอามันทันไงก็เลยซื้อจันเจ้าแล้วอีกคนเขาก็แนะนำมันไม่ค่อยถ่ายก็เลยให้เอามณีจานอีกด้วยเออ
2: ค่ะ
4: เอออ
2: ๋อแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าหลังจากที่ทานไป
4: มันก็หายปวดหลังไงแต่ที่ยังโทรถามพี่สาวเลยว่าหายปวดหลังว่าเออเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขาดหลังแล้วว่าขาดเอวแล้วว่ะ
2: อ๋อไม่ก็อาการปวดหลังนี่คือไม่มีแล้วใช่ไหมคะ
4: เออเ
2: ออแล้ว
4: หัวเข่ายังเสียวๆก็เลยเอามากินซ้ำซะอีกนะเออวันนี้
2: อ๋อแล้วก่อนหน้านี้มีอาการท้องผูกด้วยเหรอคะคุณป้า
4: ฮะ
2: มีอาการท้องผูกด้วยเหรอคะ
4: มันมีอาการท้องผูกน้อยๆไม่ค่อยถ่ายเงี้ยไม่ค่อยถ่ายเง
2: ี้
4: ย
2: แล้วพอทานสมุนไพรไปเนี่ยก็ทำให้ถ่ายคล่องขึ้น
4: เออเออแล้วถ่ายเออ
2: คุณป้าโทรเข้ามาสั่งซื้อในครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่ราคาคุณป้า
4: ครั้งที่3แล้วน่ะ
2: กระปุกที่3แล้วนะคะ
4: ใช่
2: ค่ะแล้วคุณป้ามีความเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยยังไงคุณป้าลองเล่าให้ฟังสิคะ
4: เออป้าชอบพวกสมุนไพรอยู่แล้วยาไม่ยานั่นป้าไม่เคยกินหรอกส่วนมากหาเป็นหาสมุนไพรเน
2: ี่
4: ยเออ
2: ส่วนใหญ่คุณป้าทานสมุนไพรอยู่แล้วก็เลยมีความเชื่อมั่นใช่ไหมคะ
4: ใช่
2: ค่ะแล้วคุณป้าคิดว่าราคาของสมุนไพรเนี่ยเหมาะสมกับคุณภาพไหม
4: เหมาะเออเนี่ยมันเหมาะสมไม่สูงเกินไปไง
2: ค่ะ
4: ไม่สูงเกินไปเออ
2: ค่ะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมคะ
4: จ้าจ้าจ้า
2: เพราะในหนึ่งกระปุกก็มี100แคปซูลเลยเนาะคุณป้าก็ทานอยู่ได้นานกว่าจะโทรมาสั่งอีกใช่ไหมคะ
4: จ้าจ้า
2: ค่ะ
4: นี่ป้าก็เว้นมาหลายวันแล้วหลังจากเป็นเดือนแล้วล่ะเออเอ๊ะเอ๊ะนึกได้ว่าเอายาไอ้เนี่ยมณีจัน
2: เป็นยังไงคะลูกบอกอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับสมุนไพร
4: อ๋อเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรแม่จะซื้อกินเลยกินเลย
2: ค่ะดูคุณป้ายังล่าเริงสดใสอยู่เลยเนาะแสดงว่าอาการก็คือดีขึ้นเรื่อยๆนะถึงล่าเริงสดใสอย่างนี้เนาะ
4: จ้า
2: ค่ะแล้วคุณป้ามีอะไร
4: กินนั่นไว้นะป้าก็กินไว้นั่นแหละมาวันดีอ่ะมันดีมันหายปวดหลังไปก็กินได้ต่อเนื่องไปกินมั่งเว้นมั่งไปยังดีเนาะ
2: ค่ะแล้วก่อนหน้าที่คุณป้าจะมาเจอสมุนไพรในรายการเนี่ยคุณป้ารักษาตัวเองยังไงคะดูแลตัวเองยังไง
4: พวกสมุนไพรเนี่ยเฟ้นหากินพวกสมุนไพรเนี่ยเออ
2: ก่อนหน้านี้ที่กินตัวอื่นมาเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเหรอคะหรือว่ามันเป็นยังไงคุณป้าม
4: ันไม่ค่อยดีมาเจอน้องสาวมันซื้อจันเจ้ามันก็ซื้อก็อ่านตลาดดูมันก็เข้าท่าเนาะก็เลยสั่งจันเอ็มมาแล้วอีกคนเขาแนะนำว่าเอามานี่จันด้วยสิป้าเ
2: ออแสดงว่าที่คุณป้าสั่งเนี่ยก็คือเริ่มจากน้องสาวทานก่อน
4: น้องสาวทานไอ้นี่ไงจันไอ้อะไรก็เป็นพวกโรคผิวหนังอ่ะ
2: ค่ะ
4: จันเจ้าจ้ะแล้วก็เลยป้าก็เลยสั่งด้วยแล้วก็สองอย่างนั่นแหละเออในนี้ก็เลยเขาแนะนำให้เอาจันเจ้าเอามานี่จัน
2: อ๋อนี
4: ่เอามานี่จันเออ
2: ค่ะนี่คือเหตุผลที่ ทำให้คุณป้าได้ทานสมุนไพรในรายการก็เพราะว่าน้องสาวนี่เองใช่ไหมคะ
4: จ้ะ
2: จ้ะแสดงว่าน้องสาวฟังรายการใช่ไหมคะ
4: จ้ะจ้ะเขาเนาะเขาฟังอยู่จ้ะเขาชื่อสิริวันแม่สิริวัน
2: ค่ะ
4: เออจ้ะ
2: คุณป้ามีอะไรจะฝากบอกถึงท่านผู้ฟังทางบ้านไหมเกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอะไรเนี่ย
4: ใช่ใครอยากดูแลสุขภาพปวดหลังปวดขาอะไรก็ไอ้กินอยู่ไอ้เนี่ยมณีจันเนี่ยเออป้าวดีนะเนาะเออเออ
2: คุณป้าวดีค่ะค่ะมีอะไรฝากถึงคุณหมอหลินถึงอาจารย์สุภัทราไหมคุณป้า
4: หมอก็ยังพูดยังไงดีหมอท่านก็คงแข็งแรงดีเนาะ
2: ค่ะ
4: เออจ้ะไอ้จ้ะไอ้ทำจะให้ตลอดไปแล้วกันจะได้ไว้ช่วยคนหาติดปวดขาอะไรพวกนี
2: ้ค่ะทีมงานรายการสมุนไพรทุกๆคนเลยดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะที่คุณป้ามีอาการที่ดีขึ้นนะคะ
4: ดีขึ้น
2: ดีใจกับคุณป้าด้วยนะคะขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ
4: จ้า
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณป้าขอให้อายุยืนนะคะอยู่เป็นล้มโคนล้มไส้ของลูกของหลานไปนานๆนะคะคุณป้า
4: จ้า
2: ขอบพระคุณค่ะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
4: จ้า
2: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้า
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจสมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์064 2 6 5 1 4 2 6
6: สวัสดีค่ะคุณหมอป้าจะปรึกษาหน่อยนะลูก
7: ค่ะ
6: ป้าเป็นกระดูกทับเส้นเสร็จแล้วมันเป็นที่ตาตุ่มฉีดยามา6 เข็มแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยลูกตอนนี้ปวดหมดเลยทั้งขาทั้งอะไร
7: ค่ะเป็นมานานยังคะ
6: ก็2-3-4-5 เดือนแล้วนะลูก
7: ค่ะ
6: ค่ะแล้วมันก็บวมแบบบางทีมันบวมขึ้นมาน่ะแล้วป้าเขาปวดหมดเลยทั้งแถบทั้งตัวเลยตอนเนี้ย
7: ค่ะ
6: แล้วมียากระจายเส้นนั้นกินได้ไหมลูก
7: อ๋อทานได้ค่ะ
6: แล้วป้าเป็นอย่างนี้นะมันคือมันปวดหมดเลยลูกแล้วป้าเป็นกระดูกเส้นมันเส้นเอ็นมันเสื่อมหมดแล้วใช่ไหมคะ
7: อายุเท่าไหร่นะคะ
6: 65เลยลูกอยู่ๆมันก็บวมขึ้นมาที่ข้อต่อที่เนี่ยที่ตาตุ่มอ่ะลูกนี่ล้มไม่กันใครค่ะแล้วเสร็จแล้วไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นก็เลยฉีดยามา6 เข็มน่ะลูกเพื่อนบ้านบอกว่าอย่าไปฉีดนะยาฉีดมากนะเส้นเอ็นมันจะเสียแล้วป้าเป็นอย่างนี้อ่ะลูกแล้วยาป้ากินตัวไหนคะป้านั่งฟังเมื่อกี้มันก็ลวกป้าเลยอ่ะแล้วขาจะทุ่งนะลูกเวลานอนน่ะขาแบบ
7: ขากระตุกใช่มั้ยคะ
6: ค่ะแล้วทีนี้กินแล้วอ้วนมั้ยกินแล้วนอนหลับดีมั้ยลูกเออแล้วป้าเขาเป็นอย่างนี้ลูกสาวบอกว่าไปหาหมอได้ฉีดยามาอีกนั่นเธอก็พาเลยมะอย่าที่ย้ายเขาพานะมีอะไรนะเดี๋ยวดูไม่ได้บางทีลูกจะไม่ตาปวดขึ้นสมองเลยแล้วป้าเขาปวดหัวมากแล้วก็แบบตาดิ้นฟ้ามาเลยอ่ะลูก
7: ค่ะค่ะ
6: แล้วป้าไปที่ไหนคะ
7: ค่ะ
6: เดี๋ยวให้ลูกกลับมาจากทำงานก่อนนะลูกนะให้ลูกโทรไปขอ
7: ได
6: ้อยู่นะ
7: อาการที่บอกมานี่เพิ่งจะเป็นใช่ไหมฮะหมอว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกทับเส้นแล้วนี่คงจะเป็นพวกของกรดยูริกสูงเกินไปนะฮะคงจะเป็นเกี่ยวกับกรดยูริกสูงเกินไปแล้วมันก็เลยทำให้เส้นตรงนั้นเบียดกันนะฮะเบียดกันแล้วจะทำให้ลักษณะเหมือนกับกระดูกทับเส้นร่างกายของเราเนี่ยสะสมพิษมาเยอะนะคะเราต้องทานเพื่อที่จะให้ระบายพิษออกจากร่างกายด้วยนะคะโดยการ
6: แล้วหมอบอกป้าว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นกรดยูริกมันสูงกลัวมันจะเป็นโรคเอา
7: ค่ะ
6: ป้าจะกินของคุณหมอนี่แหละค่ะ
7: ค่ะค่ะได้ค่ะ
6: ว
7: ัน
6: นี้ป้าวางวิทยุทุกวันเลยค่ะป้าวางวิทย
7: ุ
6: ทุกวันแล้วป้าน่ะนะก่อนจะกินยาอะไรป้าต้องศึกษาเยอะลูกป้ากลัว
7: ค่ะค่ะดีแล้วล่ะค่ะดีแล้วค
6: ่ะแล้วนี่มันก็ไม่เที่ยวไปทำลายตับใจใช่ไหมลูกขอโทษนะคะที่ถามอย่างนี้นะลูกนะ
7: ไม่เป็นไรดีแล้วค่ะต้องถามข้อมูลให้ละเอียดนะคะ
6: บางทีมันเที่ยวบวมนะลูกตามข้อเท้าอ่ะ
7: ค่ะ
6: มันเป็นสาเหตุมาจากกดยูนิตนะลูก
7: ค
6: ่
7: ะ
6: แล้วมันปวด
7: ได้ค่ะได้ค่ะยินดีนะคะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
7: ขอบคุณค่ะดีค่ะ
8: ต่อไปนะคะจากจังหวัดสระบุรีค่ะอีกแล้วนะคะหมอคะปัญหานี้นะคะท่านเกิดความเครียดบอกว่าเกิดความเครียดมากเลยนะคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับนี่เราก็ออกอากาศมาหลายครั้งแล้วนะค่ะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ฟังท่านก็ขอมาอีกว่า ช่วยออกอากาศให้หน่อยนะคะวันนี้สุภัทราก็อยู่กับหมอนะคะไขมันพอกตับเนี่ยอันตรายมากไหมคุณหมอคะแล้วก็รับประทานอาหารอย่างไรถึงจะปลอดภัยแล้วสมุนไพรของเราใช้ตัวไหนควบคุมนะคะเชิญหมอค่ะ
9: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับนะคะหมอแนะนำอย่างนี้นะคะไขมันพอกตับนี้จริงๆแล้วนะคะบางคนนี่เกิดจากกรรมพันธุ์ก็มีเหมือนกันนะคะบางคนก็เกิดจากการบริโภคของเราผิดวิธีนี่แหละนะคะอย่างเช่นว่าคนไหนที่ชอบทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆนะคะเป็นไขมันเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวนะคะก็ร่างกายของเราเมื่อรับไขมันเข้าไปนะคะรับประทานไขมันเข้าไปแล้วก็ร่างกายของเราก็จะนำไปใช้ถ้าร่างกายของเรานำไปใช้ไม่หมดนะคะก็จะเอาไปเก็บที่ตับนะคะตับของเรานั้นก็จะเป็นโรงงานย่อยๆอย่างหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยล้างไขมันออกมาได้แต่ทีนี้ถ้ามากเกินไปตับของเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยในการล้างไขมันนั้นออกมาให้หมดไม่ได้นะคะตับของเราก็เลยจะต้องเก็บสะสมเอาไว้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสำหรับท่านที่มีไขมันพอกตับนะคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเป็นการรักษาที่ไม่ยากนะคะเพราะว่าสมุนไพรของเราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยแล้วด้วยนะคะว่าสามารถล้างไขมันในตับได้ซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะคะ 2,000 กว่าปีแล้วที่ใช้กันมานะคะแต่เพิ่งจะนะคะมีงานวิจัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี่นะคะว่าสามารถที่จะล้างไขมันในตับได้นะคะสมุนไพรตัวนี้นะคะก็คือมีส่วนผสมของสมุนไพร 100% เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรเขาเรียกเพชรน้ำหนึ่งของสมุนไพรนั่นก็คือจะมีส่วนผสมของตรีผลาด้วยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมสมุนไพรอื่นๆอีกนะคะ10กว่าชนิดนะคะเพราะนั้นตัวนี้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับก็รับประทานตัวนี้นะคะโอเคดีนะคะรับประทานประมาณ1กระปุกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้จะทำงานตั้งแต่วันแรกเลยคือแนะนำให้ทานก่อนนอนนะคะตัวนี้ทานก่อนนอนครั้งละประมาณนะคะ3ถึง4แคปซูลสำหรับท่านที่เขาเรียกว่ามีธาตุหนักธาตุเบาเป็นสมุนไพรที่ช่วยระบายอ่อนๆ นะคะสำหรับท่านที่ธาตุหนักก็สามารถทานได้ถึง4เม็ดเลย4แคปซูล นะคะแต่ถ้าท่านที่ธาตุเบาก็ลองสัก2แคปซูลก่อนนะคะก็ทานไปสักประมาณ1กระปุกนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากร่างกายของเราแต่จริงๆทำงานตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปปุ๊บนะคะร่างกายก็จะทำงานแล้วก็ล้างพิษออกจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นพิษพวกเกี่ยวกับผงชูรสนะคะพิษจากสารตะกั่วนะคะแล้วก็พวกยาฆ่าแมลงอะไรพวกนี้นะคะก็ใช้ตัวเดียวกันนะคะไขมันในเลือดสูงถ้านะคะถ้าร่างกายของเรารับมาที่ตับไขมันก็จะมาพอกอยู่ที่ตับแต่ก่อนอื่นมันจะต้องสูงที่เส้นเลือดก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาที่ตับนะคะตับล้างออกไม่ได้ก็พอกไว้ตรงนั้นนะคะพอกไว้นานๆก็จะทำให้ตับแข็งได้นะคะตับแข็งไว้นานๆสักระยะหนึ่งก็จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะตัวนี้ทานป้องกันดีที่สุดนะคะ
1: สำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
0: คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
5: 0642651426ย้ำอีกครั้งนะคะ064251426
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
10: ค่ะทุกท่านเนี่ยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอดลึกสุขภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติ่งครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผลิตภัณฑ์
0: รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6 644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6 644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกนะในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื้
1: อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมน
0: ุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะ การทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ๋งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดเป็นมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช่
0: ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะ
1: เ
0: นื่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไรเลย
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำและไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยง บ่ายนะครับ
1: ท่านเขต
0: ได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงคนเดียวตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
1: ้
0: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริงๆบางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1กระปุก
1: 1กระปุก
0: นะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: พี่เป็นสั่งคาตามินนะคะ
0: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
2: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
0: ได้ได้ครับ
2: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
0: 6
2: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
0: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
0: ครับ
2: บัตรสมาชิกมัน11มัน1490นะ
0: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
2: บางกรวยรู้เลย
0: ครับวัดบัตรบางบางช้างวัดบาง
2: วัดบางช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
0: ่ที่องค์พระนะครับ
2: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
0: ครับครับ
2: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
0: คาตามิน
2: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
0: M1 เนาะทำไรไล่หนึ่งครับครับครับ
2: จ้าจ้า
0: ขอบคุณมากครับผม
2: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
2: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
0: ครับ
2: เพราะมือถือเชยไม่ได้ใช้มือแบบนั้นแค่แบบ
0: สบายดีนะครับครับ
2: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
0: ครับครับครับขอบคุณมากครับผม
2: จ้าจ้าสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
0: ครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับเรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 นจนถึง 13:00 นหรือว่า 5:00 นเช้าถึง 13:00 นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆในได้เลยนะคะ 11:00 นจนถึง 13:00 นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ย ไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะ
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับอย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืนนะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับช่วงนี้ต่อคุณเอกช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องปัดกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยด์อีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่า ที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของ
0: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทวายไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นสารพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอหรือสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับคาตามิน
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์กิจกรใช่ไหมครับ
3: ใช
4: ่ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
3: เชิญ
4: คือผมเป็นเจ้าอยู่แล้วผมแล้ว

0: กัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี
1: ้เหรอ
0: ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลซิตินไม่เป็น
1: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากมันมีถั่วเหลืองเป็นส่วนผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
0: ไม่ต้าน
1: ไม่นะฮะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
0: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
1: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
0: วันละ1-2 เม็ด
1: 1-2แล้วแต่ว่า
0: ใช่ครับ
1: ถ้าท่ามัวมากให้กิน2 เม็ดใช่ไหมครับ
0: เช้าเย็น
1: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
0: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
1: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
0: ครับพร้อมก็ได้ครับ
1: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
0: ่ครับ
1: จากเดิมซื้อ6 กล่องเนี่ยได้6 ขวดนะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะเพิ่มแถม1 ขวดกับอีก1 ซองตอนนี้เป็น2 ขวดใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วยส
0: ั
1: ก4 กล่องเนี่ย
0: ได้
1: แล้วก็ได้คาตามิน4 ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
0: ได้ได้เอาอย่างละ4นะ
1: ครับครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
0: ครับครับครับครับ
1: ครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
0: ครับครับครับ
1: ครับครับ
2: ผมอาจารย์

0: ันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
0: จากงาดำ
1: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
0: อย่างยาวนานมาก
1: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
0: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
1: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมากกระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นอ้อ
0: มจะได้เลี้ยงมันได้
1: ต้องเลี้ยงจะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตขึ้นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
0: ะ
1: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
0: มันก็แพร่กระจายไป
1: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณ

0: ูกไหมตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
1: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับเรา
0: เองคะใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
1: ค่ะ
0: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
1: ้
0: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
1: ก็คือจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
0: ก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าลองมาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
1: ค่ะ
0: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
1: ไข่ไก่
0: ไข่ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
1: ค่ะ
0: คือไข่ฟักกับไข่ลม
1: ค่ะ
0: ไข่ลม
1: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
0: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
1: ค่ะ
0: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
1: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
0: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
1: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
0: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาน
1: ี่นะคะคือนี่คือเซซามินนี่คือเป็นสารที่สกัดมาจากงาดำ
0: 99,
1: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
0: งาดำสีดำ
1: สีดำ
0: แต่เซซามินสีขาว
1: นี่ค่ะโอ้ นี่คือสกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
1: นี่คือสกัดมาแล้วนะคะ
0: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้
0: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
1: ค่ะ
0: เป็นกระบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
1: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมคะ
0: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
1: ค
0: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
1: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
0: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: กระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการนึงเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
0: เพ
1: ิ่
0: มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยช่วยกันทำ
1: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
0: ไปซื้องามากิน
1: ใช่
0: ซื้อรำข้าว
1: ถูกไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
0: น้ำมันงา
1: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากถึงค
0: ุ
1: ณผู้ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
0: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเนี่ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอันที่2คือทำให้มันสุกอ
1: ัน
0: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้ การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
1: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
0: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
1: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
0: งามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
1: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: ข่าวดีสำหรับคนที่ป่วยนะฮะเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นทั้งปวดเป็นโรคข้ออักเสบกระดูกพรุนตับอักเสบอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่ามีพบสารสกัดในงาดำชื่อว่าสารเซซามินนะครับซึ่งช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็มีประโยชน์นะครับล่าสุดนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยกับทางทีมข่าว Workpoint ของเราเนี่ยนะครับบอกว่าได้มีการไปค้นพบสารสกัดเซซามินในงาดำมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบฮะและลดการลุกลามของโรคร้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกพรุนตับอักเสบปอดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ H1N1 อาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่าอัตราของผู้ป่วยที่สูงในขณะนี้ก็คือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งจากนั้นก็จะแพร่กระจายไปเลยนะฮะแต่สารตัวนี้คือสารเซซามีนเนี่ยจะเข้าไปปกป้องเซลล์แล้วก็ตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงเหล่านั้นเนี่ยพร้อมกับค่อยๆฟื้นฟูสภาพเซลล์เนี่ยให้กลับคืนมา
4: และที่สำคัญเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติด้วยนะคะและได้รับการยอมรับในระดับโลกจดสิทธิบัตรโดยคนไทยด้วยค่ะถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะ
3: มีการนำเมล็ดงาดำไปผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมแล้วก็วางขายที่นี่มีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะซึ่งมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายเนี่ยแพทย์ก็ระบุว่ากระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้วเพราะผู้ป่วยกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยเนี่ยทานสารสกัดจากเมล็ดงาดำควบคู่กับยารักษาผ่านไป6เดือนปรากฏร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้น
4: อ
3: ันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวเป็นผลงานของคนไทยด้วยนี่นะครับสารเซซามินในงาดำ
4: จริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยคุณผู้ชมนอกจากเซซามินจากงาดำแล้วเนี่ยนะคะคือเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมือนเป็นอัญมณีที่สำคัญอย่างเช่นงาดำแล้วก็มีเซซามินใช่ไหมคะที่โอ้โหเนี่ยต้านอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะมะเร็งหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เป็นกระดูกใช่ไหมคะอย่างข้าวเนี่ยเราก็มีกาบาซึ่งก็โอ้โหช่วยเรื่องระบบประสาทอย่างมะพร้าวนะคะก็ดีเรื่องเกี่ยวกับไขมันไม่อิ่มตัวโอ้โห
3: มีเยอะ
4: พิเศษมากๆเลยนะคะ
3: เพียงแต่ว่าการค้นพบแล้วก็สกัดเอาส่วนนั้นๆมาใช้เกิดประโยชน์เนี่ยนะฮะจะทำได้มากขนาดไหนน
4: ี่
3: นะครับก็ต้องสนับสนุนงานวิจัยกันต่อไป
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนๆรายการทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการขับสุขภาพค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเช้าสดใสสดใสสายๆเนาะเป็นวันอาทิตย์ที่อยู่ในช่วงของฤดูหนาวนะคะอากาศแถวทั่วภาคเหนือเนาะก็จะอากาศเย็นๆบ้านน้องมีตอนนี้คือน้องมีอยู่ที่รังสิตนะคะคุณผู้ฟังคะรังสิตมาแถวปากทางลำลูกกามาทางจังหวัดปทุมเนาะอยู่ปทุมธานีเนาะณวันนี้นะอากาศสดชื่นดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหลายที่เนี่ยก็อากาศดีเนาะอากาศเย็นไม่หนาวมากนะคะแต่ว่าไม่เหมือนกับที่ภาคเหนือนะภาคเหนือตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นเมื่อเช้าเนี่ยที่จังหวัดพะเยาที่บ้านของน้องเบียค่ะ อากาศอยู่ที่15-16องศาโอ้โหรู้สึกว่าหมอกเหมยมันลงมาเป็นแบบสีขาวสวยงามเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยน้องสาวส่งมาเนาะส่งมาให้ดูส่งรูปมาให้ดูก็เก็บเกี่ยวความสุขในชีวิตนะคะคุณฟังค่ะไม่ว่าเราจะเจอกับสถานการณ์ใดๆก็ตามเนาะมันเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปกอดรัดแล้วก็ไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขไม่ว่าจะเป็นสมหวังผิดหวังไม่ว่าจะเป็นความรักความเสียใจไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือสีขาวนี่แหละคือชีวิตของเราเนาะโอบกอดมันไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนาะและโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาสุขภาพเนาะน้องบีก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะคะโอบกอดตัวเองให้ความรักกับตัวเองเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เรารู้สึกมีความรักให้กับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นไปทุกอย่างที่มันเคยเป็นปมเคยผูกมัดแล้วมันเป็นปัญหามันเป็นปมมันเป็นอุปสรรคมันจะเริ่มเบามันจะเริ่มคลายตัวแล้วมันจะเริ่มเบาทุกสิ่งในชีวิตนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเริ่มยอมรับนะคะมันจะเริ่มเบาจิตใจเราจะเริ่มเบาแล้วก็หนทางของการแก้ปัญหามันจะปรากฏให้เราเห็นให้เราได้เลือกแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเสียอกเสียใจกับสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่ไม่ถูกใจนะคะไม่ชอบไม่ถูกใจแล้วเราต่อต้านมันปัญหาหรือว่าสิ่งอุปสรรคเหล่านั้นมันจะคงอยู่กับเราตลอดชีวิตเหมือนปมอ่ะเราไม่อยากให้มีปมเราไม่อยากจะให้มันอะไรอย่างเงี้ยมันจะคงอยู่ความรู้สึกเสียใจผิดหวังสมหวังผิดหวังท้อแท้ละหอละเหี่ยใจก็เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเราต่อต้านมันความล้มเหลวในชีวิตไม่ว่าจะอุปสรรคหน้าที่การงานการเงินครอบครัวหรือว่าความรักเนี่ยถ้าเราไปต่อต้านมันไม่ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเราและยิ่งสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยและโดยมันถูกรับโดยสัมผัสทั้ง5เนาะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์และโดยเฉพาะมันถูกสัมผัสด้วยตาด้วยสัมผัสทั้ง5แล้วมันมาอยู่ในสมองเราอะความคิดเราจะปรุงแต่งเมื่อไหร่ถ้าเราปรุงแต่งอารมณ์มันจะเกิดอย่างที่เราทุกคนทราบเนาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานเมื่ออารมณ์เกิดพลังความรู้สึกเกิดพลังงานก็เกิดการสั่นสะเทือนในร่างกายเราพลังงานดีนะคะความคิดดีพลังงานดีเกิดการสั่นสะเทือนก็คือความสุขนะคะความสุขก็ทำให้เราเซลล์ทุกเซลล์มีความสุขเราก็แข็งแรงอายุยืนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเราไปจ่อจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบใจเนาะความรู้ความปรุงแต่งในสมองมันเริ่มเกิดความรู้สึกที่หัวใจมันก็เพิ่มทวีเกิดพลังงานที่สั่นสะเทือนที่อยู่ในร่างกายเราที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีมันก็เหมือนแบบการอมทุกข์ที่อยู่ในสังขารของเราอะค่ะมันก็จะเกิดการอักเสบเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆมันมีงานวิจัยเยอะแยะเลยนะคะคือน้องบีเคยอ่านงานวิจัยอันนึงที่เขานำอัญเชิญพระภิกษุที่ทิเบตมั้งมาเข้าโครงการมาเข้าโครงการเนาะเขาก็มาทำวิจัยในเรื่องของการทำสมาธิเนาะว่ามีประโยชน์หรือว่ามีโทษมีภัยอะไรแล้วก็ได้เชิญพระภิกษุรูปหนึ่งที่มาจากทิเบตนะคะก็มานั่งสมาธิแล้วก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะคุณผู้ฟังเข้าวัดคลื่นสมองปรากฏว่าคนที่นั่งสมาธิอะค่ะมันจะลดความเครียดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆพลังงานที่อยู่ในร่างกายหัวจดเท้านะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นพลังงานของความสุขก็เลยทำให้คนที่ปฏิบัติสมาธิอยู่สม่ำเสมออันนี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ด้วยประสบการณ์ตรงของเราเนาะเพราะประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธเนาะเน้นในเรื่องการนั่งสมาธิอยู่แล้วสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยทานศีลภาวนาเนาะก็จะเห็นว่างานวิจัยฉบับนั้นเนี่ยทำให้เห็นได้เลยว่าคนที่แบบในหัวสมองคิดแบบยอมรับนะไม่ใช่คิดบวกจนเกินไปลบจนเกินไปคือยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ได้อยู่กับเราถาวรคนนั้นนะคะก็คือคนที่ส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเนาะมันจะเกิดการซ่อมแซมซ่อมสร้างร่างกายคนป่วยก็มีโอกาสฟื้นรอดตายหายป่วยคนที่คิดลบคิดร้ายไม่ยึดติดแล้วก็ชอบคิดวนเวียนก็ ็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ร่างกายสั่นสะเทือนโรคภัยไข้เจ็บเกิดการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะดังนั้นเนี่ยน้องบีก็กำลังจะบอกว่ารายการของน้องบีเนี่ยก็อยากจะมาให้กำลังอกกำลังใจและโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยอยู่เนาะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดๆนะถ้าวันนี้คุณหันซ้ายหันขวาหรือไม่เห็นใครไม่เจอใครที่จะแบบมาปรึกษาหารือหรือว่าให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องหลายๆเรื่องชีวิตเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจเรื่องอาหารการกินและเรื่องอาหารเสริมที่จะนำมาควบคู่กันกับการดูแลสุขภาพของคุณคือคุณตันอ่ะหรือบางทีคุณคุยกับคนแล้วคุณไม่เคลียร์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้น้องบีเข้าไปในชีวิตของคุณได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหนูก็อยากจะบอกว่าหนูผ่านการเรียนก็มีความรู้เนาะมีประสบการณ์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายมีประสบการณ์ในเรื่องของอาหารเนาะอาหารเสริมมาตั้งแต่อายุ19ปัจจุบันนี้น้องบีย่าง50นะคะคุณฟังก็คือมีความรู้มาไม่มากก็น้อยที่จะตอบคำถามทุกคำถามของทุกท่านเนาะแล้วก็น้องบีเป็นมิตรนะคะถือว่าหนูเป็นลูกเป็นหลานเนาะหนูมาทำหน้าที่ตรงนี้มาเล่าบอกเล่า90ในเรื่องของอาหารเสริมสุขภาพให้คุณมันเหมือนกับการแบ่งปันนะมันไม่ได้ว่าจะตั้งใจมาขายของหรือว่าอะไรแต่ว่าเราอะรู้สึกว่าประสบการณ์ของเราที่เรามีเนี่ยมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังมีประโยชน์กับคนป่วยเราก็เลยมาแชร์มาแบ่งปันว่าเออเรามีวิธีการดูแลสุขภาพแบบนี้แล้วตัวช่วยสำหรับชีวิตหรือสุขภาพของเราเราก็ใช้ตัวนี้เนาะซึ่งตัวที่น้องบีใช้จริงๆก็คือสมุนไพรยิ่งเซมเจง1แล้วก็มาทิน่างาดำสารสกัดเซซามินที่เราได้จากน้ำมันงาดำสกัดเย็นอีกทีนึงนะเป็นน้ำ1น้ำ100ซึ่งตัวนี้น้องบีกินใช้จริงๆครอบครัวของน้องบีทุกคนได้กินได้ใช้เนาะทุกคนพ่อแม่คนที่น้องบีรักที่สุดก็คือพ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วก็ครอบครัวของน้องบีแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่สนิทสนมกันได้ใช้กันจริงๆแล้วก็ใช้ทุกคนแล้วก็ทุกคนเห็นภาพแล้วก็เห็นผลเป็นประจักษ์เนาะว่าสุขภาพร่างกายของคุณของเขาเหล่านั้นดีขึ้นจริงๆทุกโรคนะคะเพราะมันไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเสื่อมการป่วยของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคที่มันค่อยๆเสื่อมเราเรียกว่า NCDS แล้วก็รักษาด้วยยาเคมีเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ต้นเหตุมันก็เกิดจากการเมื่อกี้ที่น้องบีพูดถึงนั่นแหละการยึดติดการไม่ปล่อยวางสมองเราปรุงแต่งแล้วก็ทำให้เกิดการกักเก็บไม่ว่าจะเป็นพลังงานแม้แต่ลมหายใจหรืออาหารที่อยู่ในร่างกายเราคือเซลล์มันเริ่มผิดปกติผิดเพี้ยนก็เริ่มอักเสบร่างเซลล์อักเสบเนาะเซลล์และเนื้อเยื่อทุกส่วนในร่างกายอักเสบประเด็นที่หนึ่งเนาะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คืออะไรที่มันทำให้อักเสบล่ะนั่นแหละก็คือสองสาเหตุนี้แหละก็คือการอักเสบใหม่และการอักเสบเดิมทั้งสองทั้งข้อหนึ่งและข้อสองก็คือทำให้เซลล์อักเสบนั่นแหละเนาะที่มันอักเสบเพิ่มค้างอยู่ในร่างกายของไม่ดีของเสียทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายเราแต่ตัวเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่น้องบีพูดถึงนี้มันเข้าไปจัดการทั้งสองสาเหตุหมายถึงว่าการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆมันแก้ปัญหาที่รากของปัญหาจริงๆเมื่อรากมันมีปัญหาต้นไม้เนาะลำต้นกิ่งก้านใบผลดอกมีปัญหาหมดอะค่ะมันจะค่อยๆลุกลามเหมือนปลวกที่ค่อยๆกินบ้านแต่เมื่อไหร่ก็ตามรากมันมีปัญหาเราไปแก้ไขให้รากที่มันมีปัญหาถูกจากไม่ดีกลายเป็นดีจากดำกลายเป็นขาวจากป่วยกลายเป็นกลับมาเป็นแข็งแรงค่อยๆซ่อมค่อยๆสร้างถ้ารากดีต้นไม้ต้นนี้ก็มีโอกาสเจริญงอกงามเติบโตเนาะมันเป็นแบบนั้นดังนั้นนะคะสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่น้องบีนำมาพูดในวันนี้แก้ปัญหาทุกปัญหานะคะโรคภัยไข้เจ็บอาการเจ็บป่วยเรื้อรังทุกโรคนะคะทุกโรคแต่วิธีการทานวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันในแต่ละคนแต่ละท่านในเรื่องของการใช้เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น้องบีอยากจะยืนยันก็คือเรากินเราใช้จริงๆครอบครัวน้องบีพ่อแม่ลูกเพื่อนๆทุกคนทุกคนในครอบครัวได้กินได้ใช้และเขาเรียกว่าและผลการใช้ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะแล้วนอกจากที่จะน้องบีชอบทำบุญเข้าวัดเนาะนอกจากที่จะแบบให้ครอบครัวแล้วเนี่ยเวลาเราไปที่วัดไหนอะไรก็ตามส่วนใหญ่ท่านเจ้าอาวาสหรือว่าอะไรที่เราไปอ่ะก็จะมีโอกาสได้ฉันเนาะแล้วทุกคนทุกท่านทุกที่นะคะการก การเอานำไปดูแลสุขภาพบางท่านเป็นเบาหวานเป็นความดันเนาะสมัยนี้เราก็รู้อยู่เราถวายพระเนี่ยเราใส่บาตรแล้วก็ข้าวแกงเนาะข้าวแกงเป็นถุงเพราะว่าสะดวกแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพระท่านก็ฉันตามนั้นแล้วก็มันจะมีคำพูดมาว่าหลังๆนี้ก็คือพระป่วยเยอะมากก็เนื่องจากว่าฉันอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เลยออกมารณรงค์ว่าเวลาจะถวายข้าวพระหรืออะไรใส่บาตรเนี่ยก็คือต้องเลือกของที่แบบมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือเราก็ได้ยินน้องบีก็เคยได้ยินนะไม่ได้พูดเองก็จะเป็นอย่างนั้นนะเวลาบีไปที่วัดหรือไปที่ต่างๆก็จะนำไปถวายปรากฏว่าทุกที่นะคะ1เดือน2เดือน3เดือนจากที่เคยทานยาความดันเบาหวานเป็นโรคต่างๆโรคอ้วนโรคเลือดโรคอะไรต่างๆหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยเหนื่อยเพลียเนาะเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนปรากฏว่าลดยาหมดทุกที่เลยลดยานะจากที่เคยทานวันละ3ครั้งวันละ4ก็เดือนที่1ก็ไปหาหมอก็ลดเหลือ2ไขมันพอกตับอะไรพวกนี้เจอเยอะมากลดลงจากที่เคยทาน4ครั้งต่อวันก็เหลือ3เหลือ2เหลือ1อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็กำลังจะบอกว่าโทรมาสอบถามปรึกษาได้เลยแล้วความจริงใจที่น้องบีมีให้ก็คือว่าเราได้กินได้ใช้และอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้คุณฟังได้เขาเรียกว่าได้ความมั่นใจเพิ่มเนาะเพราะว่าตัวเซซามินบริสุทธิ์ 100% ตัวนี้มันเป็นงานวิจัยที่ระดับโลกเนี่ยให้การยอมรับการันตีเลยนะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยให้การการันตีแล้วก็ได้จดสิทธิบัตรในเมืองไทยได้จดสิทธิบัตรเป็นเจ้าของด้วยมันเป็นอย่างนี้เนาะก็คือและสิ่งสำคัญตัวเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่เราสกัดมาจากน้ำมันงาดำสกัดเนี่ยสกัดเย็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้เป็นธรรมชาติ 100% นะคะไม่ได้มีวัตถุกันสงกันเสียหรืออะไรต่างๆและเป็นน้ำแรกด้วยบางท่านก็สงสัยว่าน้ำแรกมันคืออะไรแล้วยี่ห้ออื่นและแบรนด์อื่นมันเป็นยังไงยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นเราไม่อยากจะพูดถึงเนาะแต่เราอยากจะพูดถึงว่าข้อสังเกตแล้วก็แบรนด์ของเราเป็นยังไงน้ำแรกก็เหมือนเราคั้นกะทิอะค่ะน้ำแรกมันก็จะเข้มข้นมากน้ำที่สองเราก็ต้องเติมน้ำถึงจะคั้นเอากะทิออกมาได้ถูกต้องไหมดังนั้นน้ำแรกของเราเป็นน้ำบริสุทธิ์ 100% นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้นะคะวิธีการสังเกตก็คือนะคะบางคนก็บอกว่าราคาของน้องบีเนี่ยแพงบางคนก็บอกว่าถูกกินยี่ห้ออื่นก็แพงกว่าก็มันก็นานาจิตตังหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่ว่าเราคิดว่าราคานี้มันสมเหตุสมผลคนสามารถจับต้องได้แล้วก็กินได้แล้วก็เป็นบริสุทธิ์ 100% ด้วยนะคะแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันราคาแพงนะคะแต่ถ้าซื้อในจำนวนที่เป็นราคาเยอะๆเป็นชุดก็เราก็มีส่วนลดให้ก็ถือว่าเป็นราคาสูงก็ยังสามารถจับต้องได้แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าไปเทียบกับราคาหลักร้อยหรือหลายร้อย200 300ยี่ห้ออื่นเนี่ยน้องมีก็อยากจะให้ข้อสังเกตเนาะว่ามันก็จะเป็นไม่ใช่น้ำแรกละมันก็จะมีส่วนผสมของอย่างเช่นน้ำมันงาดำสกัดเย็นหรือมีคำว่าเซซามินผสมกับน้ำมันนู้นน้ำมันนี้น้ำมันหลายน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นแต่ราคาหลัก300 400หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันก็คิดถามว่ากินได้มั้ยก็กินได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องกินในปริมาณคูณ3คูณ4เท่าของเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่ต้องมีพูดถึงก็คือมาทิน่างาดำแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้เนาะโอเคแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาเป็นธรรมชาติ 100% เนาะธรรมชาติ 100% ก็เหมือนกับว่าเราคุณสามารถกินได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อโรคแห่งความเสื่อมทุกโรคเหมือนที่น้องบีบอกไปเมื่อตะกี้เนาะไม่ว่าสาเหตุของโรคจะเกิดจากการที่ร่างกายของคุณหมักหมมจากอารมณ์หรือพลังงานที่มันไม่ดีอ่ะเหมือนแบบชอบหงุดหงิดตลอดเวลานอนไม่หลับก็เลยทำให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยระบบดูดซึมขับของเสียไม่ดีมันก็จะไปแก้ที่ปัญหาทำให้คุณผ่อนคลายและนอนหลับได้นอนหลับได้ง่ายกินตอนเย็นก่อนนอนท้องว่างโอเคไหมแล้วก็บางคนอ่อนเพลียเพลียแรงจากการทำงานหนักคุณก็ย้ายมากินตอนเช้าก็ให้พลังงานโอเคไหมแล้วก็ระบบทุกระบบในร่างกายของคุณเนี่ยเวลาคุณไปทำงานใช้ชีวิตฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะกินของมันของทอดของคาวอะไรต่างๆมันก็จะช่วยให้ระบบขับของเสียของคุณเนี่ยทำงานได้เป็นปกติบางคนท้องผูกขี้เป็นขี้หนูขี้แพะขี้กระต่ายหรือไม่ถ่ายเลยต้องอาศัยยาอะไรพวกนี้เป็นเกี่ยวกับระบบขับของเสียใช่ไหมก็จะค่อยๆปรับค่อยๆปรับแต่ทุกอย่างต้องกินอาหารเสริมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเสริมการรักษาสำหรับคนที่ป่วยหนักอยู่นะมีป่วยหลายโรคหลายอะไรอย่างความดันเบาหวานน้ำพุพวกกินยาอยู่ก็ต้องให้กินนำตัวนี้เข้าไปเสริม มันไม่ใช่ว่าจะต้องไปหยุดยาของโรงพยาบาลไม่ใช่นะคะเข้าไปเสริมควบคู่ก่อนบางคนกินไปเสริมไป3เดือน6เดือนสามารถลดยาแล้วก็ละยาเคมีได้ท้ายที่สุดคุณก็มีโอกาสหายขาดไม่ต้องไปพึ่งยาเคมีอีกต่อไปเพราะว่าน้องบีเคยฟังไปโรงพยาบาลเคยฟังหมอหลายๆท่านนะเขาบอกว่าการที่แบบเรารักษากับยาเคมีเนี่ยมันมีแค่เจ๊งกับเจ้าอันนี้หนูก็ให้ทุกคนไปคิดเอาเนาะไปคิดเอาเองเพราะว่าเราได้ยินมาเราก็จะมาพูดให้ฟังถือว่าเป็นการแบ่งปันมันคือเท่าทุนนะคะแต่ถ้าบางทีเราแบบเราไปรักษามันก็จะมีอีกนะบางคนที่แบบว่าโชคดีมากๆเลยเพิ่งจะมีอาการสังเกตเห็นว่าร่างกายเราผิดปกติแล้วเราก็ไปรักษากับโรงพยาบาลโอ้โหโชคดีไปเจอหมอดียาดีแล้วรักษาหายจากโรคมันก็เป็นคือโชคเป็นวาสนาของเราแต่ปัจจุบันนี้เราให้เราหันมาดูตัวเองว่าเราคงไม่โชคดีแบบนั้นแล้วแหละหรือบางคนอาจจะโชคดีน้องบีก็ยินดีด้วยแต่สำหรับท่านที่ป่วยหลายๆโรคและหลายๆปีเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าวันนี้เราโชคดีเราอาจจะไม่โชคดีที่แบบเจอความผิดปกติแล้วไปเจอหมอและรักษาแล้วหายเลยหายขาดเลยแต่วันนี้เราโชคดีได้มาเจอกันเนาะแล้วก็ถ้าคุณเปิดใจฟังดีๆคุณเปิดใจให้ตัวเองได้กินได้ลิ้มได้ลองสารเซซามินบริสุทธิ์มาทิน่างาดำเนี่ย3เดือน1เดือน2เดือน3เดือน6เดือนคุณไปตรวจร่างกายของคุณเลยค่ะยาที่คุณเคยกินน่ะมันจะลดลงยาเคมีที่คุณเคยกินเคยใช้หรือกินใช้อยู่ตอนนี้นะมันจะลดลงชีวิตของคุณเนี่ยจะไม่เจ๊าแล้วก็จะไม่เจ๊งละจะมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือมันจะสวนทางสุขภาพร่างกายของคุณมันจะเริ่มดีขึ้นการขับถ่ายการนอนหลับกระดูกกระเดี่ยวการสูบฉีดหัวใจก็จะดีขึ้นการเต้นเลือดของคุณก็จะดีขึ้นไขมันที่เคยเป็นพอกตับหรือว่าตับที่ทำงานไม่ดีตัวเหลืองตัวซีดดีซ่านผมร่วงนอนไม่หลับเนาะแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนเป็นอะไรต่างๆสมองไม่ดีอัลไซเมอร์พาร์กินสันหัวใจ อะไรต่างๆนิ้วล็อกมือชาเนาะโรคตับโรคไตโรคปอดระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนเลือดน้อยเลือดจางคุณจะค่อยๆดีขึ้นเนาะดีไม่ดียังไงคุณก็ไปวัดผลตอนที่หมอนัด3เดือน6เดือน4เดือน5เดือนไปตรวจแล้วหมอก็จะมีคำพูดบางอย่างที่ทำให้คุณชื่นใจว่าไปดูแลตัวเองดีจังเลยค่าเลือดของคุณดีขึ้นนะหรือไขมันพอกตับมันไม่มันลดลงแล้วนะคุณไม่ต้องกินยาแล้วนะความดันก็ไม่ต้องกินยาแล้วนะจากที่เคยกินวันละ2เวลาหรือ3เวลาก็เหลือแค่2เหลือแค่1เนี่ยค่ะมันได้ยินบ่อยๆมันได้ยินจนคุ้นหูไปหมดแล้วจนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับน้องบีนะเพราะน้องบีกินใช้แล้วก็มีชุมชนที่มันขยายไปเรื่อยๆกับการใช้สารเซซามินบริสุทธิ์ 100% นี้แล้วไงโอเคมั้ยแล้วก็คุณสามารถกินได้เหมือนคุณกินข้าวตลอดชีวิตเลยคุณสามารถกินได้เหมือนคุณกินน้ำทุกวันคุณสามารถกินได้เหมือนคุณสูดอากาศเข้าไปทุกวันแต่ว่าในปริมาณที่เหมาะสมที่ร่างกายเพียงพอและต้องการเท่านั้นโอเคมั้ยก็คือไม่อันตรายเนาะกินเข้าไปปุ๊บร่างกายก็สามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีไม่ตกค้างไม่ทำให้ร่างกายกลับมามีปัญหาสามารถกินได้ตั้งแต่เด็กๆนะคะเด็กๆตั้งแต่5ขวบเป็นต้นไปเลย3ขวบ5ขวบเนาะมันเป็นแบบนั้นเนาะน้องบีก็อยากจะให้ความมั่นใจนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่อยากจะสอบถามเพิ่มนะคะสอบถามเพิ่มสำหรับท่านที่โทรเข้ามาตอนนี้หมายเลข055อะไรนี้นะคะเดี๋ยวน้องบีขออนุญาตโทรกลับอีกหลังจาก11นาฬิกานะคะเนาะเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเนาะฟังรายการของน้องบีให้จบก่อนเนาะเพราะว่ามันมีเราอยู่กันแค่ชั่วโมงเดียวอาทิตย์ละวันแล้วก็น้องบีหายไปจากที่หายไปเดือนกว่า2เดือนเนี่ยไปทำบุญมานะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะให้ได้บุญให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ภูมิผลในทุกๆด้านด้วยกันนะคะมทนาบุญร่วมกันก็คือวันนี้เนาะน้องบีก็เพิ่งจะกลับมาจัดรายการใช่ไหมคะหลังจากที่แบบห่างหายไปเดือนหนึ่งเกือบ2เดือนเนี่ยก็ไปทำบุญนั่นแหละมันมีความสุขค่ะผู้ฟังมันมีความสุขก็เลยไปทำบุญถือศีลนั่งสมาธิหรืออะไรอย่างนี้เนาะไปปฏิบัติธรรมก็กำลังจะบอกว่าสำหรับท่านที่ติดตามฟังน้องบีแล้วก็ชอบลักษณะบุคลิกของการพูดการคุยของน้องบีเนาะก็อยากจะปรึกษาแล้วก็อยากจะพูดคุยไม่ซื้อหรือจะซื้อเลยก็สามารถที่จะโทรมาหาน้องบีได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อน้องบีได้ก็คือ099 392 2515 099 392 2515ค่ะแล้วก็รายการของน้องบีคลับสุขภาพนี้นะคะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาอาทิตย์ละวันละชั่วโมงเท่ากับว่าเดือนหนึ่งเจอกันแค่4ครั้ง4ชั่วโมงเองนะคะสำหรับท่านที่ รักแล้วก็เมตตาน้องบีเนาะเป็น FC ก็ดีนะคะเป็นคนที่หลายคนหลายท่านเนาะโทรเข้ามาก็บอกว่าฟังน้องบีแล้วรู้สึกเมตตาน้องบีแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็เชื่อมั่นในตัวน้องบีน้องบีก็ต้องกราบขออภัยขอโทษขออภัยนะคะกราบขอพระคุณแล้วก็ขอโทษขออภัยที่ช่วงที่ผ่านมามันเป็นหน้าฝนเนาะบางคนบางช่วงบางท่านเนี่ยเกิดการขนส่งที่แบบล่าช้าด้วยน้ำท่วมก็ดีด้วยทางผิดพลาดทางขนส่งก็ดีบางท่านก็ได้รับสินค้าช้าบางท่านก็ไม่ได้รับสินค้าอะไรพวกนี้นะคะน้องบีก็ต้องขอกราบขออภัยเป็นอย่างสูงยกโทษให้น้องบีเนาะเพราะว่าบางทีมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าปัจจัยอย่างอื่นที่น้องบีไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยนะคะก็ต้องกราบขออภัยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกท่านนะที่หลายท่านก็ได้รับบ้างไม่ได้รับบ้างแล้วก็ได้รับล่าช้าเนาะน้องบีก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นนะแล้วก็สิ่งสำคัญผู้ฟังวันนี้นะคะน้องบีก็ยังเขาเรียกว่านำโปรโมชั่นเนาะดีๆมาให้ผู้ฟังอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าหลายคนหลายท่านก็ทานมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายตอบรับดีมากเลยน้องบีนะคะก็อยากจะซื้อเป็นชุดนั่นแหละเพราะว่ามันได้ในราคาที่มันแบบถูกลงนะคะจากกล่องละ 1,200 เนี่ยถ้าซื้อ10กล่องเนี่ยเหลือกล่องประมาณเท่าไหร่700เองมั้งถึงไม่ถึงเดี๋ยวน้องบีขอคิดดูแป๊บนึงนะคะ10กล่องจากราคาก็คือขออนุญาตแจ้งราคาโปรโมชั่นเนาะ1กล่องเนี่ยมีอยู่50เม็ดนะผู้ฟังวิธีการทานที่ดีที่สุดก็คือเน้นตอนท้องว่างมากๆเลยไม่ว่าคุณจะกินอาหารเสริมตัวอื่นอยู่หรือคุณจะกินยารักษาโรคภัยไข้เจ็บของคุณอยู่ก็ขอให้ท้องว่างหรือห่างจากมื้ออาหารเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนหรือจะมื้อไหนก็ตามอย่างน้อยๆให้1ชั่วโมงเซซามินตัวนี้สามารถกินควบคู่กันกับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ได้อาหารการกินหรืออาหารเสริมยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นหรือยาเคมียารักษาโรคอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยให้ห่างกัน1ชั่วโมงช่วงเวลาที่ท้องว่างมากๆเนี่ยดีที่สุดน้องบีใช้วิธีการกินตื่นมาในช่วงกลางคืนนะบางคืนแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เนาะจะตื่นมาฉี่หรือไม่ฉี่คือตั้งนาฬิกาปลุกไว้ในช่วงของกลางคืนแต่ถ้าสำหรับท่านผู้สูงอายุไม่ต้องทำเหมือนน้องบีนะคะให้เน้นตอนท้องว่างจะเช้าจะเย็นจะบ่ายจะก่อนนอนอะไรก็ได้แต่ขอให้ห่างจากมื้ออาหารจากทุกสิ่งทุกอย่างอย่างน้อย1ชั่วโมงวิธีการกินที่ดีที่สุดก็คือถ้าคนไหนเคี้ยวได้ก็เคี้ยวกวบกุบกับไปเลยถ้าเคี้ยวไม่ได้ก็กลืนเนาะเพราะว่ากลืนไป3นาที5นาทีมันก็ละลายหมดแล้วนะคะผู้ฟังคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอากล่องนึงมีอยู่50เม็ดนะ50เม็ดเนี่ยก็กินถ้า3วันแรกเนี่ยกินวันกินเวลาเดียวจะเช้าหรือเย็นก็ได้ตื่นมากินเลยหรือก่อนนอนหลังอาหารเย็นก็ได้2เม็ดนะคะแต่สำหรับท่านไหนที่เป็นเยอะก็หลังจาก3วันไปแล้วคนที่ยังไม่เป็นอะไรก็คือวันละครั้งแต่ถ้าคนที่มีเริ่มมีปัญหาความดันอัมพาตไขมันพอกตับถ้าเป็นไขมันพอกตับเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งตัวล้างตับ SQ oil นะคะเอามากินควบคู่ก็คืองานเซซามิน2แล้วก็ตัวล้างตับ1คุณ1เดือนถึง3เดือนคุณไปตรวจได้เลยค่าไขมันค่าตับหมอจะสั่งลดยาละลายไขมันให้คุณได้เลยอันนี้การันตีเพราะว่ามันมีเยอะมากคนที่เป็นแบบนี้นะคะน้องมีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเนาะก็คือ10ปากว่าไม่เท่ามือขยำนะ10 100มือขยำก็ไม่เท่าคุณเอามือเนี่ยมาหยิบใส่ปากและอีก3เดือนอีก1เดือน3เดือนไปตรวจร่างกายเนาะจนกว่าคุณจะได้ทดสอบกับตัวเองนะคะแต่ไม่ใช่การทดสอบแน่นอนการเป็นการกินที่ได้ประโยชน์กับคุณ 100% แน่นอนเนาะอ่ะ1กล่องมีอยู่50แคปซูลนะคะถ้าคุณทานวันละ2มันจะได้25วันถ้าทานวันละ4ก็ได้12วันสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วเนี่ยมีเป็นเริ่มป่วยน้องบีแนะนำให้ซื้อเป็นชุดนะชุดที่ดีที่สุดก็คือ5กล่องหรือ10กล่อง10กล่องดีที่สุดดีเลิศดีเวอร์นะคะเพราะว่าซื้อ10กล่องได้แถม3ลองลงมาก็คือซื้อ5แถม1นะคะมาฟังราคากันนะคะตอนนี้มีราคาจากราคา50เม็ดเนี่ยราคา1,500นะคะแต่ว่านำมาทำโปรโมชั่นในรายการเหลือ1,200 1กล่องนะคะ50เม็ดเหลือ1,200 2กล่อง 2,400 เหลือ2,200 3กล่อง 3,600 เหลือ 3,000 5กล่อง 6,000 ไม่ขายนะคะลดโปรโมชั่นเหลือ 5,000 แถมกล่องหนึ่ง10กล่องจากราคา 12,000 เหลือ 10,000 ถ้วนแถม3กล่องเป็น10กล่องเนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นที่ราคาที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังคะปกติมัน10กล่องมัน12,000เนาะแต่เรานำมาทำโปรโมชั่นเหลือ10 เหลือ 10,000 แล้วก็ให้แถมอีก3กล่องเป็น13เหลือกล่องละ770บาทจากราคากล่องละ 1,200 ลดไปกล่องหนึ่งประมาณ430บาทอ่ะ430บาทเนี่ยคุณ13กล่องเนี่ยเท่ากับคุณซื้อชุด10กล่องเนี่ยนะคะคุณซื้อชุด10กล่องเนี่ยคุณได้ส่วนลดไปจากราคาโปรโมชั่นลด2เด้งนะลดไป5ใบเทา 5,600 บาทอ่ะลดไปก็แนะนำเนาะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพกินยาของโรงพยาบาลอยู่1นะกินยาของโรงพยาบาลอยู่แล้วก็2คนในครอบครัวของท่านอยากจะไปแบ่งกันกินก็ซื้อชุด10กล่องนี้นะคะคุ้มสุดอ่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามานะคะติดต่อน้องบีสอบถามแล้วก็สั่งซื้อคุณฟังค่ะหมายเลข099 392 2515 099 392 2515ทันไหมคะไม่ทันหนูบอกอีกรอบนึงเนาะ099 392 2515โอเคค่ะน้องบีนำข้อมูลดีๆนะคะจากแบล็กเซซามีนบริสุทธิ์ 100% น้ำแรกจากแบรนด์มาติน่างาดำบริสุทธิ์ตัวนี้นำมาฝากเนาะขออนุญาตเล่าให้ฟังกระชับกระชับนะคะเพราะว่าเวลาเราจะเหลือแค่20นาทีถ้ามีเวลาเนี่ยน้องบีก็จะแชร์ในเรื่องของตัวล้างตับนะคะแล้วก็ตัวที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคไตนะคะก็คือ F5 นะคะ F5 ก็คือมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์5อย่างที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตโดยเฉพาะนะคะก็คือชาวเม็ดเย็นเม็ดทานพร้อมกับน้ำอุ่นแต่ว่าเดี๋ยวน้องบีจะมีเวลาจะเล่าให้ฟังเนาะอ่ะเอาเซซามินบริสุทธิ์ 100% จากน้ำมันงาดำสกัดเย็นดีกว่านะคะก็คืออุดมไปด้วยนะคะน้ำมันซึ่งน้ำมันงาดำบริสุทธิ์เนี่ย 100% เนี่ยมันจะอุดมไปด้วยอย่างที่เราทราบกันเนาะมันจะอุดมแล้วก็มีมากไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายที่ได้จากธรรมชาติ 100% นะคะยกตัวอย่างเช่นมันจะมีวิตามิน B วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B5 B6 และ B9 ผมฟังขาโด B ทั้งหลายเกี่ยวกับระบบประสาทนะคะนอกจากนี้อันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะจะมีพวกแมกนีเซียมโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสสังกะสีเหล็กและแคลเซียมนี่พวกนี้ก็คือจะเกี่ยวกับในเรื่องของกระดูกผมเล็บนะคะความเขาเรียกว่าฮอร์โมนอะไรต่างๆโอเคไหมความแข็งแรงเกี่ยวกับฮอร์โมนโอเควิตามินและแร่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติที่น้องบีพูดไปเมื่อตะกี้เนาะในเซซามินบริสุทธิ์แบรนด์มาทิน่างาดำจะมีมากกว่าซึ่งปกติเนี่ยเราเข้าใจว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกผุกระดูกพุนหมอนรองกระดูกเสื่อมโรคกระดูกทั้งหลายทั้งแหล่พวกฮอร์โมนอะไรต่างๆเราก็จะไปโฟกัสที่ดื่มนมให้เยอะๆกินแคลเซียมให้เยอะๆใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วความรู้สมัยก่อนมันก็จริงแต่ว่าความรู้แท้มากๆเลยตอนนี้ก็คือแคลเซียมเนี่ยเรายิ่งกินบางทีถ้าร่างกายเราดูดซึมไม่ได้มันจะยิ่งไปสร้างปัญหาทำให้เกิดเกาต์รูมาตอยอะไรต่างๆเนาะแต่เราต้องไปกินกับวิตามินเคหรือดีถึงจะไปช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้หรือเลือดเราเป็นกรดก็ดูดซึมไม่ได้ดังนั้นนะคะในเซซามีนเนี่ยมีให้คุณครบเลยมีแคลเซียมมีวิตามินดีมีวิตามินเคดังนั้นมันก็เลยมีงานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มคนที่เป็นโรคไตกลุ่มคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคกระดูกผุกระดูกคุณหมอนรองกระดูกเสื่อมนำไปทดสอบวิจัยแล้วปรากฏว่าคนที่มีปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหากลุ่มนี้ก็ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นกระดูกดีขึ้นตามลำดับเนาะดีขึ้นยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามน้องบีเนาะซึ่งแร่ธาตุมีแร่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติมากกว่านมวัวถึง6เท่าหมายถึงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกนะและก็มีส่วนช่วยในการบำรุงแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายหัวจรดเท้าเนี่ยในส่วนต่างๆของร่างกายน้องบีจะยกตัวอย่างมาพูดให้ฟังนะคะว่าสารเซซามินบริสุทธิ์ 100% ในมาทิน่างาดำเนี่ยมาช่วยดูแลเสริมสร้างเสริมซ่อมกระดูกและเนื้อเยื่อเซลล์หัวจรดเท้าของคุณได้ดีอย่างไรบ้างน้องบีแค่จะยกตัวอย่างนะผู้ฟังเพราะว่าเวลาเราก็ค่อนข้างที่จะจำกัดเนาะใครก็ตามที่อยากคุณลุงคุณป้าท่านไหนที่อยากจะคุยกับน้องบีแบบเป็นการส่วนตัวและใช้เวลาก็โทรเข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ที่น้องบีให้ไว้เมื่อสักครู่นะเราไปยกตัวอย่างนะคะ ว่าเซซามินบริสุทธิ์ 100% เมื่อเราทานเข้าไปแล้วร่างกายของเราจะตอบรับหรือว่ามันจะไปช่วยดูแลซ่อมแซมซ่อมสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อได้อย่างไรบ้างนะคะประเด็นที่1 นะคะผู้ฟังสารเซซามินเนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งนี่คือเป็นพระเอกเลยนะคะเป็นมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมซ่อมสร้างเซลล์ที่แก่เซลล์ที่เสื่อมเซลล์ที่ผิดปกติไปแล้วได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เห็นผลในห้องแลบนะในห้องแลบหมอนำไปวิจัยนะคะศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาท่านนำไปวิจัยในห้องแลบและมีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเด่นดังๆในประเทศไทยหลายที่นะคะและนอกจากนี้นะคะสารเซซามินเนี่ยช่วยยับยั้งการพัฒนาของเซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นเซลล์ที่มันจะมาสลายแล้วก็ทำลายกระดูกของเราไม่ต้องแปลกใจนะคะคนอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยไอเซลล์ทำลายกระดูกมันจะมากขึ้นตามอายุเพราะว่าภูมิคุ้มกันเราลดลงแต่ถ้าคุณทานเซซามินบริสุทธิ์ 100% เนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยฆ่าทำลายเซลล์ที่จะไปทำลายกระดูกก็เลยทำให้กระดูกเราแข็งแรงยืดอายุกระดูกแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นโรคไขข้อเสื่อมโรคกระดูกผุกระดูกพุนนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่แคลเซียมลดลงเนี่ยก็จะลดลงได้น้อยคือไปเสริมแคลเซียมนั่นเองนอกจากนี้สารเซซามินบริสุทธิ์ 100% ยังมีโอเมก้า3โอเมก้า6ช่วยในเรื่องของสายตาช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดพวกความดันพวกหลอดเลือดตีบอัมพฤกษ์อัมพาตสโตรกทั้งหลายพวกเส้นเลือดหัวใจตีบคนที่เคยไปทำบอลลูนมาคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมองอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนาะเพราะว่ามันมีโอเมก้า3และ6ช่วยในเรื่องของความจำโอเคไหมระบบสมองนะต่อมาวิตามิน A B C และ E ช่วยในเรื่องของผิวพรรณช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วกระดูกเล็บผมคุณไปดูเนาะคนที่แบบสมัยก่อนที่เขามีการกินการใช้งาดำเนี่ยผมเขาจะสวยอายุยืนฟันเรียงอยู่ครบกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนะคนสมัยก่อนพวกอินเดียแดงพวกทิเบตอะไรต่างไปดูได้เลยพวกชาวเขาบ้านเราก็ได้อะที่พี่น้องชาวเขาที่อยู่บนดอยอะไรต่างๆเห็นไหมก็มีการนำเอางาดำมากินมาใช้มาเป็นทำเป็นอาหารขนมนมเนยยารักษาโรคเนาะเขาจะแข็งแรงผิวพรรณอะไรจะขาวใสเงาวาวคุณฟังมากกว่าคนเมืองของพวกเราด้วยซ้ำไปนอกจากนี้นะคะในเซซามินบริสุทธิ์เนี่ยมันยังเป็นไฟเบอร์เนาะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนาะพวกที่เราพวกที่มีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกหรือลิ้นสีดวงหรือป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับท้องผูกระบบดูดซึมระบบย่อยอาหารเกี่ยวกับลำไส้กดไหลย้อยกดไหลย้อนอะไรต่างๆโอเคไหมและก็นอกจากนี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวันนี่อันนี้สาวๆหลายท่านจะชอบนะเพราะว่าบางท่านก็อายุเยอะแล้วอ่ะแล้วก็ทำงานมาเหนื่อยมาหนักแล้วทั้งชีวิตพอมีเงินหน่อยก็หันมาดูแลสุขภาพกันเถอะเนาะนอกจากนี้นะคะช่วยบำรุงระบบประสาทช่วยฟื้นฟูประสาทองค์ประสาทโดยรวมและเผาผลาญพวกไขมันและไขมันสะสมส่วนเกินโอเคไหมคะและนอกจากนี้มีคุณค่าทางโภชนากรรมทางอาหารคุณฟังซึ่งมีวิตามินแล้วก็มีสารที่ได้จากธรรมชาติเยอะมากเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะกรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวกรดไขมันอิ่มตัวเชิงซ้อนกรดไขมันอิ่มตัวกรดโมเลกุลโอ้โหทั้งหมดมีประมาณ 3-40 กว่าชนิดคุณฟังมีโปรตีนนะคะมีธาตุเหล็กมีฟอสฟอรัสมีสังกะสีคือร่วม50ชนิดที่อยู่ใน1เม็ดแล้วก็ของเรามีอย.นะคะพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยสามารถที่จะทานได้เพราะว่ามีฮาลาลแล้วก็มีรีวิวจากผู้กินผู้ใช้เยอะแยะมากมายเลยคุณฟังนะคะนอกจากนี้มีงานวิจัยระดับโลกเนาะทำไมนะคะทำไมมีหลายคำถามว่าทำไมเราถึงต้องกินนะคะอาหารเสริม เพราะมันมีที่น้องบีเคยพูดให้ฟังว่ามันจะมีประโยคนึงผมฟังน้องบีเคยไปอ่าน20กว่าปีแต่ว่ามันเป็นประโยควลีที่แบบเด็ดเข้าพอได้ยินได้อ่านแล้วมันก็เข้ามาอยู่ในใจน้องบีมันไม่เคยลืมเลือนเลยอ่ะเขาพูดไว้ว่าอันนี้คือมันเป็นคำพูดของคนต่างประเทศนะน้องบีเคยอ่านหนังสืออย่าให้หมอทำร้ายคุณอ่ะอย่าให้ยาเคมีฆ่าคุณเขาเขียนไว้ว่าโรคแห่งความเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาเคมีเพียงอย่างเดียวจำเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยก็คืออาหารเสริมหรือสมุนไพรเข้ามาช่วยเสริมแล้วมันก็มีงานวิจัยต่อนะว่าทำไมหมอส่วนใหญ่คลินิกส่วนใหญ่ต่างประเทศนะคะเขานิยมที่ใช้อาหารเสริมหรือสมุนไพรเนี่ยมากินเป็นยามารักษาสุขภาพมาต้านความเสื่อมมาต้านโรคแล้วก็มาใช้รักษาควบคู่กันกับยาเคมีเนาะเพราะยาเคมีเพียงอย่างเดียวมันไม่รักษาให้หายขาดได้มันช้าหรือมันไม่สามารถเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะคะพอเราใช้การกินอาหารให้เป็นยาหรือการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมพืชสมุนไพรหรือพืชผักเนี่ยมาเสริมปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่หายขาดจากโรคแห่งความเสื่อมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีมันมีการเก็บสถิติแล้วมันมีการทำวิจัยเยอะแยะเลยนะคะว่าอาหารเสริมมันดียังไงนะคะและสิ่งสำคัญมันไม่สามารถรักษาหายขาดได้ด้วยยาเคมีเพียงอย่างเดียวจำเป็นที่จะต้องใช้อาหารเสริมหรือสมุนไพรเข้ามาช่วยรักษาควบคู่น้องบีถึงได้บอกว่าเซซามินมันเข้ามาเนี่ยรักษามันมาช่วยควบคู่นะมันมาดูแลมันมาช่วยเสริมนะคุณจำเป็นที่จะต้องแรกๆเนี่ย3เดือน6เดือนเนี่ยกินควบคู่กับยาเคมีหลังจากนั้นอาการมันจะค่อยดีขึ้นเราจะได้ลดยาเคมีเองเหมือนที่น้องบีเล่าให้ฟังว่าหลายคนหลายท่านเยอะมากเลยได้ลดยาจากเคยกินหลายเวลาก็เหลือน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็อยากจะให้ความมั่นอกมั่นใจนะคะว่ากินเถอะคุณจะมีโอกาสดีขึ้นคุณจะมีโอกาสไม่ต้องกินมามีโอกาสแบบไม่ต้องไปกินยาแล้วก็ไม่มีอันตรายนะคะเป็นธรรมชาติ 100% ไม่สะสมไม่เป็นแล้วก็1เม็ดเนี่ยหัวจดเท้าเลยแล้วก็ไปรักษาที่ต้นเหตุของการเกิดโรคแห่งความเสื่อมจริงๆก็คือการอักเสบแล้วกินเข้าไปเนี่ยทุกโรคดูแลทุกโรคในร่างกายของเราได้จริงๆส่วนบางคนจะกินแล้วไปเสริมอะไรอย่างอื่นก็สามารถทำได้ด้วยเพราะมันไม่หักล้างกันเนาะอ่ะก็โทรเข้ามาหาน้องบีปรึกษาน้องบีดีกว่าเนาะจะได้คุยกันเยอะๆหน่อยหมายเลขที่สามารถติดต่อน้องบีได้นะคะ0993922515 0993922515ค่ะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นและวิธีการทานเนาะเซซามินบริสุทธิ์ 100% นะคะทานได้ตั้งแต่อายุทานได้ตั้งแต่อายุ3ขวบ5ขวบเป็นต้นไปนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยคุณฟังนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยและนอกจากนี้นะคะเป็นธรรมชาติ 100% วิธีการทานที่ดีที่สุดก็คือเน้นตอนท้องว่างมากๆทานควบคู่กันกับอาหารเสริมยี่ห้ออื่นทานควบคู่กันเสริมการรักษากับโรงพยาบาลณปัจจุบันที่คุณรักษาอยู่จะช่องทางไหนก็ตามนะมันไปเสริมการรักษาการเสริมการรักษาก็คือทำให้ร่างกายของคุณตอบรับการรักษาได้ดียิ่งขึ้นนะคะมีโอกาสหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็ลดการกินยาเคมีลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสไม่ต้องกินยามีโอกาสที่ไม่ต้องไปกินยาเคมีอีกเลยนะคะและก็นอกจากนี้การกินดีที่สุดก็คือ1นอกจากท้องว่างแล้วถ้าใครเคี้ยวได้ก็เคี้ยวกัดไปเลยนะคะแล้วก็เปลือกมันนุ่มนิ่มเป็นคอลลาเจนนะคะไม่ต้องบ้วนทิ้งนะคะก็คือกินไปได้เลยมันจะละลายคืนหรืออมก็ได้แป๊บเดียว3นาทีมันก็ละลายไปในปากแล้วสำหรับท่านที่เคี้ยวไม่ได้กืนไม่ได้นะคะหรือเป็นผู้ป่วยที่แบบว่าใกล้ๆวิกฤตหรือวิกฤตแล้วแต่เราอยากจะให้กินก็สามารถที่จะแบบกัดหรือเจาะแคปซูลแล้วก็บีบใส่ปากบีบใส่น้ำอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยมาปรับวิธีการกินการใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญไปรักษาที่ต้นเหตุจริงๆก็คือการต้นเหตุของการเกิดโรคทั้งหมดเกิดจากการอักเสบค่ะคุณผู้ฟังการอักเสบเกิดจากการที่ร่างกายสะสมพลังงานหรือสารพิษหรือของเสียของไม่ดีทั้งหลายคือมันเอาออกไม่ได้ก็จะไปแก้ตรงนี้แหละให้เอาให้ทำให้พลังงานที่ไม่ดีทั้งหลายนะคะก็ผ่อนคลายแล้วขับออกไปนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายสามารถขับของเสียนะคะก็คือเหงื่ออุจจาระปัสสาวะหรือว่าไขมันที่มันไม่ดีออกตามช่องรูต่างๆของร่างกายรูเหงื่อรูขี้ใครขี้หูขี้ตารูฉี่รูอึ อะไรต่างๆเนาะก็ออกไปเนาะทำให้ร่างกายโดยไปทำให้เซลล์และเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆมันทำงานได้เองนะคะไม่ใช่ไปทำงานแทนนะไปทำให้ร่างกายหรือเซลล์ของคุณแข็งแรงแล้วก็ออกมาทำงานได้ด้วยตัวของมันเองนะคะไม่ใช่ไปทำงานแทนโอเคไหมการทำงานแทนก็หมายความว่าเป็นท้องผูกถ่ายไม่ได้ก็คือไปกินยาระบายไปบีบลำไส้แล้วก็ไปบีบให้อุจจาระมันออกอันนั้นคือทำงานแทนไม่ใช่นะแต่อันนี้ไปทำให้มันทำงานได้เองโอเคไหมไม่อันตรายอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีราคาพิเศษเดี๋ยวแจ้งก่อนราคาพิเศษกินตอนท้องว่างนะคะต้องมีขอเน้นนะไม่เข้าใจตรงไหนโทรเข้ามาสอบถามนะอ่ะโปรโมชั่นในวันนี้นะคะ1กล่องมีอยู่50เม็ดนะคะกล่องนึงราคาปกติมัน 1,500 ลดวันนี้ลดเหลือ 1,200 บาทนะคะซื้อ2กล่องนะคะซื้อ2กล่องจาก 2,400 เหลือ 2,200 ซื้อ3กล่องจาก 3,600 เหลือ 3,000 ซื้อ5กล่องจาก 6,000 ลดเหลือ 5,000 แถมอีก1กล่องนะคะซื้อ10กล่องจากราคา 12,000 ลดเหลือ 10,000 บาทแถมอีก3กล่องถ้าคุณลุงคุณป้าคุณนะคุณอานะคะวันนี้ได้ฟังได้ยินเสียงน้องบีแล้วรู้สึกมั่นใจนะคะน้องบีอยากจะแนะนำถ้าถามใจน้องบีนะแนะนำที่5หรือ10เพราะมันคุ้มกินเองก็คุ้มก็คุ้มค่าจะไปแบ่งลูกแบ่งหลานแบ่งสามีแบ่งภรรยาแบ่งพ่อแบ่งแม่ก็ยิ่งคุ้มเพราะได้ในราคาที่เป็นราคาส่งจริงๆนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนทุกท่านได้กินได้ใช้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นดีแล้วก็จะได้ลดยาเคมีกันเนาะจากใจของน้องบีจริงๆนะก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาน้องบีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0993922515 0993922515ค่ะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนที่เป็นระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะคะเป็นเกี่ยวกับโรคปอดหรือว่ามะเร็งปอดหรืออะไรเกี่ยวกับปอดระบบทางเดินหายใจเป็นไซนัสเป็นอะไรต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องเสริมอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนหรือเป็นเกี่ยวกับโรคเป็นเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียก็จำเป็นที่จะต้องกินเซซามินงาดำสกัด 100% กับอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าตัวภูมิแพ้โอเคไหมคะแต่ถ้าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะคะก็กินเซซามิน1เม็ดแล้วก็เป็นแฟนตาเซีย F5 อีก1เม็ดนะคะก็แยกออกมานะคะก็อันนี้นะคะให้สำหรับท่านที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามหรือปรึกษากันดีกว่าเนาะก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่น้องบีให้ไว้ก็คือ0993922515 0993922515น้องบีส่งสินค้าทุกวันนะคะคุณผู้ฟังแต่จะช้าหรือจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของขนส่งเนาะก็หมายความว่าน้องสั่งน้องบีเข้ามาวันนี้นะคะก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นน้องบีก็ส่งเลยอย่างช้าสมมุติส่งวันนี้อย่างเร็วพรุ่งนี้ถึงนะคะแต่ว่าอย่างช้าปกตินะปกติอย่างช้าก็อีกวันนึงแต่ถ้าไม่ปกติเกิดสถานการณ์อะไรต่างๆน้ำท่วมฝนตกรถติดหรืออะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นอีกเลื่อนไปอีกวันนึงหรืออีกวันนึงพื้นที่ห่างไกลก็ว่ากันไปเนาะอ่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่นั่งฟังแล้วก็อุตส่าห์มาตั้งใจรับฟังรับชมแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่เมตตาน้องบีเชื่อมั่นในตัวน้องบีแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อุดหนุนน้องบีเนาะเพื่อที่จะให้น้องบีมีกำลังอกกำลังใจมานั่งพูดมานั่งเล่ามานั่งแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ของครอบครัวและเพื่อนๆของน้องบีให้ทุกคนทุกท่านที่มีปัญหาสุขภาพตรงกันได้รับฟังเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเมตตาน้องบีนะกลับมาพบกับบีทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา10-11 นาฬิกานะคะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนน้องบีก็โทรเข้ามาปรึกษาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่เนาะแล้วก็วันนี้เวลาก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วผู้ฟังขานะคะก็คงจะต้องจากลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าผู้ฟังนะคะอาทิตย์หน้าช่วงเวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุวพท792วิทยุคลื่นพลังงานของทหารช่องนี้นะคะเอาลิขิตมาป้ายไว้คุณฟังเพราะบางคนหมุนมาหมุนไปหมุนไปหมุนมาแล้วหมุนหาน้องบีไม่เจอนะคะถ้าคุณจะ ฟังรายการหลายๆสถานีก็เอาอะไรมาป้ายๆไว้จะได้จำว่าเออน้องบีอยู่ตรงสถานีนี้นะแล้วก็เราก็มาพบกันทุกวันอาทิตย์เนี่ยตามวันและเวลาที่น้องบีแจ้งไปเมื่อสักครู่เนาะก็คือก่อนจะจากกันไปในวันนี้หลายพื้นที่เนาะภาคเหนือก็ลมหนาวมาภาคกลางก็น้ำท่วม 2-3 เดือนที่ผ่านมาน้องบีก็ไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นยังไงบ้างเนาะก็ขอให้กำลังใจและหลายท่านที่สามารถแบ่งปันปัจจัยเงินทองเสื้อผ้าอาหารเครื่องของใช้ก็อยากจะให้ทุกคนเนาะช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือและที่เป็นห่วงณตอนนี้ก็คือล่าสุดภาคใต้น้ำท่วมพายุมาก็อยากจะส่งกำลังใจแล้วก็ชักชวนเชิญนะคะหลายท่านที่พอมีกำลังนะคะร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปัจจัยอะไรต่างๆน้ำเนิ้มอาหารเนาะก็ตามที่เขามีรับบริจาคช่วยเหลือกันนะคะผู้ฟังคะ เราคนไทยด้วยกันเนาะเป็นมนุษย์ด้วยกันเกิดแก่เจ็บตายตั้งอยู่ดับไปสรรพสัตว์เนาะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะคะก็สิ่งที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างคือความรักนะคะความรักความเมตตาความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยการช่วยเหลือแบ่งปันเนาะจากใจสู่ใจจากเพื่อนมนุษย์จากเราไปสู่ทุกคนทุกท่านเราให้สิ่งไหนไปเราก็ได้รับสิ่งนั้นนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายน้องบีกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่ฟังน้องบีจนถึงตอนนี้คนได้ฟัง

ปรารถนาได้ดังใจทุกประการนะคะวันนี้โชคดีมีชัยกราบขอสวัสดีทุกคนทุกท่านพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะลาไปก่อนเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครปิดสถานศึกษาชั่วคราวหลังเกิดภาวะน้ำท่วมขังด้วยสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายของประชาชนและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐเพื่อเกิดความปลอดภัยกับนักเรียนผู้ปกครองรองและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อาจเกิดความเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกปลอดภัยและโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพการสอบปลายภาคเรียนที่1/2569จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569และให้จัดการสอนเชิญในภายหลังทั้งนี้ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอย่างเร่งด่วนจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบโบสถ์

0: หลังใหม่วัดที่กระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้ คือในลักษณะผู้แสวงหาวิธีการดับทุกข์หรือการแสวงหาความรู้เรื่องความดับทุกข์เพื่อประโยชน์แก่การดับทุกข์สืบต่อไป บัดนี้เราได้มานั่งกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ขอให้เรียกความหมายให้ได้ด้วยว่าในการที่มันนั่งกันอยู่ในลักษณะกลางดินอย่างนี้มันเป็นความสมควรหรือเหมาะสมเพราะว่าธรรมะนี่เรียกได้ว่าเกิดกลางดินรู้ได้ตรงที่พระพุทธเจ้านั่นน่ะประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินจนกระทั่งกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดนั่นน่ะเป็นการตรัสสอนกันกลางดินพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ที่อยู่พื้นดิน ไม่ใช่อยู่เป็นเรือนสูงเป็นชั้นไม่ใช่และในที่สุดท่านก็นิพพานกลางดินคอยรู้ความหมายคำว่ากลางดินว่ามีเกียรติสูงสุดอย่างไรกลางดินนี่เป็นที่ประสูติตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนที่อยู่อาศัยที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพอเราได้มานั่งกลางดินอย่างนี้ควรจะมีจิตใจที่เข้าใจเป็นจิตใจที่เหมาะสมมีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทแล้วก็อย่าฟุ้งซ่านโดยเป็นของแปลกประหลาดว่ามานั่งกลางดินมีแต่จะทำในใจถึงพระพุทธเจ้าผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินและก็นิพพานกลางดินเสมือนกับเราได้นั่งอยู่ที่ที่นั่งที่นอนที่อะไรของพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้จิตใจนี่ก็เหมาะสมมากที่สุดที่จะศึกษาธรรมะจะฟังธรรมะจะใคร่ครวญธรรมะจะเข้าใจธรรมะคือมีจิตใจให้เหมาะสมกับที่ว่าจะอยู่กลางดินเรื่องความอยู่กลางดินมาเป็นมาตรฐานของจิตใจในเวลานี้ที่นี่ก็จะพูดถึงข้อที่ว่าความดับทุกข์นั่นคืออะไรถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรธรรมะนั่นคืออะไรก็ตอบได้ว่าธรรมะนั่นคือระบบการดับทุกข์ ความรู้และการปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วดับทุกข์ได้นั่นแหละคือธรรมะไม่ใช่หมายถึงเสียงที่แสดงธรรมหรือว่าสวดร้องท่องบนกันเองหรือพิมพ์อยู่ในกระดาษเป็นต้นนั่นเป็นบันทึกของธรรมะ ตัวธรรมะแท้ๆมันคือระบบการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้ถ้าปฏิบัติดับทุกข์ได้มันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมาก่อนดังนั้นมันจึงรวมเอาความรู้ความเข้าใจเข้าไว้ด้วยในระบบความดับทุกข์ท่านทั้งหลายต้องการมากเกินไปต้องการอะไรก็ไม่รู้มากเกินไปไม่ได้ต้องการเพียงความดับทุกข์เรื่องมันเลยยุ่งจะเอานั่นจะเอานี่จะปฏิบัติเอานั่นเอานี่จะปฏิบัติอย่างนั่นอย่างนี้ ไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องการในความดับทุกข์มันก็เลยไม่พบปะกันกับเรื่องความดับทุกข์แม้ว่าเวลาได้ล่วงมาเป็นปีๆก็ยังไม่เคยพบปะกันกับเรื่องความดับทุกข์ ในความดับทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญคือเป็นตัวพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นตัวด้วยเป็นหัวใจด้วยเป็นอะไรหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าแต่ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีตถาคตกล่าวแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นที่เรามันสนใจกันมากเกินไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้คือชอบเรื่องที่แปลกประหลาดที่เข้าใจไม่ได้ที่มีลักษณะเป็นศักดิ์สิทธิ์ขลังเป็นปาฏิหาริย์ในทำนองนั้นมันก็เป็นเรื่องฟุ้งซ่านไม่รู้จักจบก็เลยไม่มีเรื่องดับทุกข์หรือไม่มีธรรมะที่เป็นความดับทุกข์นี่ขอให้ตั้งใจกันเสียใหม่ว่าเราจะมุ่งหมายเอาเรื่องความดับทุกข์ให้เข้าใจและปฏิบัติให้จนได้คือจนดับทุกข์ได้ทีนี้มันก็มาถึงเรื่องความทุกข์คืออะไรจะดับกันอย่างไรจะดับกันที่ไหนความทุกข์เนี่ยคำนี้เป็นภาษาบาลีมีอยู่สองความหมาย เป็นทุกข์นี่ความหมายหนึ่งคือเจ็บปวดเป็นทุกข์ทนทรมานนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ทีนี้อีกความหมายหนึ่งมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ไม่ได้หมายถึงตัวเจ็บปวดทรมานแต่หมายถึงมันลักษณะแห่งความทุกข์ซึ่งมีคำกล่าวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์ในที่นี้หมายถึงมีลักษณะแห่งความทุกข์ในความทุกข์ก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แม้ความสุขก็เป็นสังขารดังนั้นความสุขก็มีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของหลอกลวงเป็นของขบกัดเอาบุคคลโง่ที่เข้าไปยึดถือว่าความสุขของกู นั่นจึงกล่าวว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แม้แต่สิ่งที่ไม่มีความรู้สึกไม่มีชีวิตวิญญาณจิตใจอะไรเช่นก้อนหินเหล่านี้ก็กล่าวได้ว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์ คือมันเปลี่ยนแปลงสึกหรอก่อนไปด้วยอำนาจของความเปลี่ยนแปลงสักวันหนึ่งมันก็จะไม่มีก้อนหินเหล่านี้ แต่ที่นี่มันช้าหน่อยคนก็ไม่ค่อยสังเกตหรือเข้าใจไม่ได้เช่นว่าก้อนหินเหล่านี้แต่ก้อนนี้มันก็ไม่มีแล้วมันก็เพิ่งมีนี่มันก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความไม่มีมันมีลักษณะแห่งความทุกข์ นี่คำที่เราพูดกันว่าทุกข์เนี่ยมันมีสองความหมายอย่างนี้ ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่ก็มีลักษณะแห่งความทุกข์ถ้าใครไปจับช่วยเอามาเป็นของตนมันจะกัด คนนั่นทันทีคือมีความทุกข์อย่างเจ็บปวดเป็นความทุกข์อย่างเจ็บปวดขึ้นมาทันทีนี่เป็นตัวทุกข์จริงๆสิ่งที่มีลักษณะแห่งความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเข้ามันกัดเราทันทีมันจะมีลักษณะแห่งความทุกข์ที่ว่ามันมีความทุกข์เนี่ยเพราะมันหนักนึกถึงเมื่อเราถือของหนักเมื่อเราหิ้วหาบแบกทูลอะไรก็ตามแต่ว่าถือของหนักเพราะมันหนักมันจึงเป็นทุกข์ยังไงถ้าวางเสียมันก็ไม่เป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้จิตใจของเราไปยึดถือเอาหลายอย่างหลายสิ่งมาเป็นตัวตนมาเป็นของตนเรียกว่าเอามาถือไว้เอามายึดถือไว้เช่นยึดถือขันห้าว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเราเข้าไปยึดถือเอาในจิตใจว่าของเราอ่ะมันจึงหนักแก่จิตใจถ้ามันอยู่กันแต่ขันห้าจิตใจไม่ไปยึดถือเอาว่าของเรามันก็ไม่เป็นทุกข์ท่านจึงกล่าวว่าปัญจุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์คือเบญจขันธ์ที่ยึดถือเอาโดยอุปาทานว่าเราว่าของเรานั่นแหละเป็นตัวทุกข์ที่เป็นกขันธ์มันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างแหละไม่ว่าอะไรที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันสงเคราะห์กันได้ในเป็นกขันธ์หรือจะพูดเป็นธาตุสี่ก็ได้ธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้มันก็เป็นของที่ยึดถือเอาว่าตัวตนเป็นของตนไม่ได้หรือจะเอาของภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นของตนมันก็เป็นทุกข์ทันทีก็ไปยึดถือว่าเป็นของตนมันจึงเป็นทุกข์ทันทีคือเป็นของหนักขึ้นมาทันทีรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าธรรมารมณ์ทั้งหกนี้ไปยึดถือว่าของตนข้ามันก็เป็นของหนักขึ้นมาทันที ไม่ว่าอะไรถ้าไปยึดถือเข้าแล้วมันเป็นของหนักทั้งนั้นซึ่งจะเปรียบได้ง่ายๆก็เช่นว่าเราจะถือหรือหิ้วก้อนหินมันก็หนักเมื่อเราจะหิ้วทองคำแท่งทองคำมันก็หนักหรือเราจะหิ้วหรือถือเพชรพลอยก้อนเพชรก้อนพลอยมันก็หนักมันไม่มีอะไรที่ว่าที่ถือหรือหิ้วกันแล้วจะไม่หนักของไม่มีค่าเลยเห็นก้อนหินที่ไม่มีค่าเลยดินทรายอะไรก็ตามไอ้หิ้วเข้ามันก็หนักของที่มีค่ามากที่สุดเช่นเพชรพลอยเงินทองอะไรต่างๆไปหิ้วเข้ามันก็หนักถ้าไม่หิ้วมันก็ไม่หนักท่านจึงกล่าวว่าการยึดถือของหนักมันเป็นทุกข์การวางของหนักลงเสียเป็นความสุขเช่นกำลังกัดกลุ้มอยู่ในจิตใจด้วยเรื่องอะไรอะไรที่เป็นตัวกู้ที่เป็นของกู้โกรธคนนั่นอยู่ด่าคนนี้อยู่หรือกุ้มอกกุ้มใจอยู่นั่นน่ะมันไปหมายมั่นอะไรเป็นของตนแล้วมันไม่ได้อย่างใจแล้วมันก็โกรธมันก็กัดกุ้มนี่พอวางเสียสลัดออกไปไม่เอาไม่ยอมเป็นของกูไม่ให้มาเป็นของกูมันก็เบาทันทีเหมือนกับเราโกรธอยู่พอสลัดเรื่องนั้นออกไปเสียมันก็หายโกรธมันก็เบาทันทีเรารักหนักอกหนักใจอยู่พอสลัดออกไปเสียว่าไม่ใช่ของกูมันก็เบาทันทีนี่เรียกว่าวางของหนักลงเสียก็จะไม่ทุกข์เรียกว่าความสุข ถ้ายึดถือของหนักไว้มันก็เป็นทุกข์มันช่วยไม่ได้เป็นอย่างนี้เองขอให้ทุกคนสังเกตดูให้ดีในชีวิตของตนแต่ละวันแต่ละวันนะ ต้องศึกษาจากชีวิตของตนแต่ละวันแต่ละวันนั่นเองจะไปเอาเรื่องข้างนอกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความทุกข์น่ะมันทุกข์อยู่ที่จิตใจซึ่งอยู่ข้างในจิตใจอยู่ข้างในถ้ามีความทุกข์มันมีความทุกข์อยู่ที่จิตใจดังนั้นมันต้องมองลงไปที่จิตใจให้เห็นว่าจิตใจมันยึดถืออะไรอยู่จึงกำลังเป็นทุกข์อยู่เช่นคนนี้กำลังเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องเงินทองข้าวของยุ่งยากจะสูญเสียอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนนี้กำลังเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบุตรภรรยาสามีเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้หรือบางคนเป็นทุกข์อยู่ด้วยเกียรติยศชื่อเสียงหนักอกหนักใจก็เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงมันก็เป็นทุกข์อยู่ก็เรื่องนี้ที่เราจะต้องปลดความยึดถือในสิ่งนั้นนั่นออกไปเสียไม่ให้เป็นตัวเราของเราให้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จัดการให้ดีชนิดที่ไม่ต้องยึดถือว่าตัวเราว่าของเราจะจัดจะทำไปอย่างไรก็ทำไปเรื่องข้าวของเงินทองทรัพย์สมบัติลูกหลานบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างๆจัดไปกระทำไปตามที่ควรจะทำโดยไม่ต้องหมายมั่นให้มาเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์แล้วก็จัดแจงสิ่งต่างๆไปได้ยังจะทำนาก็ทำให้สนุกไม่ต้องยึดถือหมายมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นทุกข์จะทำสวนก็เหมือนกันทำไปให้สนุกอย่าให้มีจิตชนิดที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ให้เป็นตัวกูเป็นของกูแล้วเป็นทุกข์ฟังดูคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้หรือเป็นเรื่องที่เพ้อฝันเลื่อนลอยแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าไม่ทำก็ต้องเป็นทุกข์ขนาดนั้นมันไม่มีทางอื่นแล้วคือถ้าไม่สลัดออกไปเสียเอามายึดถือไว้มันก็ต้องเป็นทุกข์ขนาดนั้นอะไรสักนิดนึงก็ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ยึดถือแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์ไม่จะมากมายมหาศาลอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ทำไปได้นี่ไปหัดสมัยจะทำนาทำสวนจะค้าขายจะทำราชการจะทำการงานอะไรก็ตามจะเป็นกรรมกรทำงานหนักก็ตามงานเบาก็ตามไม่ใช่จะนั่งขอทานอยู่ก็ตามอย่าได้มีจิตยึดมั่นหมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของกูให้มันเป็นของธรรมชาติเป็นของเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเราควรจะได้อย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเราควรจะจัดอย่างไรก็จัดอย่างนั้นแต่อย่ากล้าไปคิดให้เป็นตัวกูของกูเนี่ยมันจะกัดเอาทันทีแม้ที่เรียกว่าดีหรือบุญกุศลอะไรก็เหมือนกันท่านสอนเนี่ยยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูแล้วก็ทำไปต้องการเงินทำไปได้เงินต้องการความสะดวกสบายก็ทำไปได้ความสะดวกสบาย แม้ว่าสิ่งที่มันเป็นเหยื่อของกิเลสอย่าทำให้เป็นเหยื่อของกิเลสอย่าทำให้เป็นอย่างตัวกูหรือของกู ดังนั้นท่านจึงมีบุตรภรรยาสามีได้โดยไม่ต้องยึดมันหมายมันให้เป็นตัวกูของกู อย่างนี้ก็มีเป็นเรื่องที่รวมอยู่มีใจความสำคัญอยู่ที่ความยึดมั่นถ้ามายึดมั่นเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์คือไม่มีเรื่องหนักอกหนักใจร้อนใจหม่นมองใจอะไรเลยทุกคนที่อยากจะรู้ธรรมะอยากจะดับทุกข์นั้นจงตั้งหน้าตั้งตาสังเกตรักษาจิตของตนดูที่จิตของตนว่ามันกำลังยึดถืออะไร ถ้ามันมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยมันกำลังยึดมั่นถือมันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอคนให้พบโยสละมันเสียใช่วันนี้หนักอกหนักใจอยู่ในเรื่องใดก็ไม่รู้ แต่ว่ากลุ้มใจหนักอกหนักใจร้อนใจก็ดูที่ดูนั่งดูหยุดดู มันต้องมีเรื่องที่ไปยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นใจเป็นตัวกูให้เป็นของกูให้ได้อย่างใจกู ถ้าอยากจะเป็นทุกข์ก็ทำต่อไปคือยึดมั่นต่อไปถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็สลัดออกไปตั้งจิตใจใหม่ทำสิ่งนั่นใหม่โดยที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนเรื่องนี้มันยากไม่ใช่มันง่ายแต่ถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติอยู่เป็นปกติแล้วมันก็ไม่ยากมันก็เป็นการง่ายได้เหมือนกันถ้ามันโง่มากเกินไปมันไม่รู้เรื่องนี่เลยมันก็ยากแหละมันยากยิ่งกว่าอะไรมันไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะไปทางไหน แต่ถ้ามันเคยชินอยู่ในการที่มองเห็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นแล้วเกลียดกลัวเรื่องยึดมั่นถือมั่นไม่เกลียดไม่กลัวอย่างนี้มันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็เข้าใจเพิ่มขึ้นดังนั้นในวันหนึ่งแต่ละวันละวันนี่กำหนดจิตไว้ดีตลอดวันว่ามันมีความทุกข์ร้อนอะไรมีความทุกข์ร้อนไหมถ้ามีความทุกข์ร้อนในเรื่องอะไรทุกคราวที่มันสะดุดเรื่องนั้นสะดุดเรื่องนี้ตั้งแต่เช้าจนเที่ยงมีสะดุดกี่เรื่องถ้าสะดุดมันเรื่องยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นสะดุดจนเป็นทุกข์ตั้งแต่เที่ยงถึงเย็นกี่เรื่องค่ำแล้วก็จะนอนก็กี่เรื่องมันจะมีมากเรื่องซึ่งเป็นความทุกข์เป็นความหมุนมองเป็นความร้อนอกร้อนใจนี่ดูให้ดีมีกี่เรื่องเมื่อไรก็ค้นให้พบว่ามันยึดมั่นถือมั่นอะไรมันทำผิดในข้อนี้แล้วก็หยุดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเสียแม้ว่ามันเป็นทุกข์ด้วยสิ่งที่เราจะต้องมีเช่นเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันเป็นทุกข์เป็นห่วงวิตกกังวลนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเป็นบ้าบางทีก็ตายไปก็สลัดออกไปเสียทีก่อนสลัดออกไปเสียไม่เอาให้จิตใจปกติให้จิตใจปกติซะก่อนแล้วจึงค่อยคิดว่าจะทำอย่างไรจะมีไว้อย่างไรจะเก็บอย่างไรจะรักษาอย่างไรจะใช้จ่ายอย่างไรนี่มันก็ได้มันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่มันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากคนที่จิตใจหยาบกระด้างนั่นคงจะทำไม่ได้คนที่โง่มากเกินไปก็คงจะทำไม่ได้คนที่หลับหูหลับตาอยู่ตลอดเวลาไม่รู้เรื่องไม่ความยึดมั่นถือมั่นเลยนี่มันก็ทำไม่ได้แต่คนธรรมดาสามัญคนปกติคนตามธรรมดาปกติมีความรู้สึกคิดนึกสติปัญญาตามปกติมันควรจะทำได้มองให้เข้าใจว่านี่มันเป็นทุกข์นี่เพราะมันยึดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้ก็ไม่เอาก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำไปตามที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นจะแก้ปัญหาจะต่อสู้จะเป็นความเป็นคดีถ้อยความบนโรงบนศาลอะไรก็ตาม สลัดจิตใจที่มันยึดมั่นและเป็นทุกข์ออกไปเสียก่อนแล้วทำไปตามที่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะทำได้ดีแล้วมันก็จะชนะไม่ใช่ว่าไปหมายมันเอากับมันเอาให้มันตายเอาให้มันนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะชนะนั่นเป็นทุกข์เสียเปล่าๆจึงเป็นอันว่าทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องมองดูจิตใจของตนช่วยฟังดูให้ดีๆช่วยฟังดูให้ดีๆว่าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องมองดูจิตใจของตนให้รู้จักตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างไรมันกำลังบ้ายึดมั่นถือมันนั่นนี่อยู่เป็นฟืนเป็นไฟหรือเปล่าหรือมันไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรมันก็จะเห็นชัดลงไปว่าเขายึดมั่นถือมันอะไรอยู่มันก็เป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาถ้ามันไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรมันก็ปกติมันไม่เกิดกิเลสมันไม่เกิดความทุกข์คือเป็นปกติ แต่ทีนี้มันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะมันยังโง่เกินไปเพราะมันเคยชินแต่เรื่องจะยึดมั่นถือมั่นหรือมันอวดดีว่าต้องยึดมั่นถือมั่นกู

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกับท่านอาจารย์ดร.สมโภชน์ตั้งจิตพานิชเจริญค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อาจารย์มองสองกระปุก
0: ยาหมองสองกระปุก
1: จ้ะแล้วหงคือปานทอง
0: อ๋อปานทองได้เออครั้งที่แล้วซื้ออะไรไปล่ะ
1: อาจารย์มองสองกระปุกแล้วยังอยู่แล้วทีนี้ว่าซื้อว่า
0: ได้ข้อสองกระปุกก็500 บาทนะ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: โอเคที่อยู่เดิมนะครับสวัสดีครับประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกสูตรหมอชีวก

0: ซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้083 242 1828 083 242 1828
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: คือว่าชุดรถนะ
1: ต่อมลูกหมากเต็มชุดอะเต็มชุดได้3อย่างเลยนะครบเลยต่อมลูกหมากเนี่ยครบเลยก็คือ 2,500 แต่ถ้าครึ่งชุด 1,800
2: 2,500 ครึ่งชุดแบบเงินไม่ค่อยมี
1: ครึ่งชุดนะได้แล้วอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ย
2: นาย
1: ร้อยตำรวจไหน
2: ตำรวจสามพันนะครับ
1: นายร้อยตำรวจสามพันได้ดันแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ก่อนครับผม
2: ตำรวจสามพันตำรวจสามพันจ
1: ังหวัดนครปฐมใช่โออายุ90แล้วตอมลูกหมากก็ใช้มา90ปีแล้วนะ
2: ลูกหมาก
1: เนี่ย
2: คร
1: ับ ใช่มันใช้มานานแล้วนะ
2: มันจะ
1: อะไรนะ
2: ไอ้ลูกหมากอะที่มันอ้อยอย่างเงี้ยมันจะหดชุ่มไหม
1: ฮะอ๋อถ้ามันเล็กลงมันก็หดได้นะ
2: การหดได้ไหมคร
1: ับ ครับจะอย่างนี้ครับการที่มันตรงเตงเพราะมันใหญ่นะมันเหมือนลิงเหมือนลิงที่มันอมไอ้เมล็ดพืชไว้ตรงแก้มน่ะอมมากๆมันก็เป่งนะถ้ามันไม่อมมันก็หุบลงอ่ะนะนั่นแหละเดี๋ยวถ้ามันเล็กลงมันก็จะหุบลงนะครับผม
2: มันจะปวดอะไรแต่ไม่เรียกมันจะขาดอาจารย
1: ์ใช่มันเป็นถ้ามันเป็นลูกมันก็จะไปเบียดเส้นประสาทเส้นเลือดอ่ะนะ
2: พลังหน้าละครจะไปทับจะขาดจะปวด
1: ใช่นะโอเคได้ครับได้ครับให้รถแวะไปส่งให้แล้วกันนะเย็นนี้นะโอเคครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักโทษรักจากการขับร้องของเพชรโพธารามต้นฉบับขอเชิญรับฟังครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
1: อาจารย์ผมพูดได้หรือเปล่า
0: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
1: ผมเจออะไรไอ้ผมมันมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนแล้วผ่าตัดมาใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
0: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
1: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดได้สบายมาก
0: ใช่
1: แล้วมันก็ออกนิดมันบวมไปหมดเลยอ่ะ
0: ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
1: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองผมของได้ป่ะ
0: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
1: อะไร
0: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900
1: ครบหมดเลย
0: ใช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่องนะ
1: เอา2กล่องก็กินได้4วัน
0: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
1: แล้วต้องพอ1,900นะ
0: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
1: ครับ
0: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
1: เอาเลย
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับที่หมู่7ตำบลอำเภอจังหวัด
1: ตำบลนาป่า
0: บนนาป่า
1: อำเภอเมือง
0: ชลบุรีนะได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
2: บอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869092346 0869092346
3: ด็อกเตอร์สมโพธิ์อยู่ไหนเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามาที
2: ่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สมโพธินะคะ
2: ครับใช่ครับสวัสดีครับเป็นยังไง
4: อ๋อปวดหัวเข่าค่ะ
2: ปวดหัวเข่าเหรอ
4: แล้วก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าข้อเข่าบวม
2: ข้อเข่าบวมด้วย
4: ค่ะแล้วก็เวลาเดินนี่มันเหนียวมากเส้นมันไม่ยอมยืดค
2: ่
4: ะ
2: อ
4: ันนี้พอจะมีอะไรให้ทานไหมคะ
2: ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เรามีทั้งตัวกินนะตัวกินช่วยข้างในนะแล้วก็เอ็นเจลช่วยข้างนอกนะอันนี้จะเป็นตัวพิเศษเลยนะเพราะว่าเอ็นเจลเนี่ยมันทานวดไม่นานนะมันจะซึมเข้าไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะส่วนตัวกินเนี่ยมันไปไล่รีดเส้นรีดสายข้างในไม่ให้เส้นสายมันตึงเพราะมันตึงแล้วมันจะยืดไม่ออกนะ
4: เวลาลุกเนี่ยโอ้โหยืนไม่ได้เลยค่ะปวดแป๊บแป๊บเลย
2: ใช่เส้นมันหดตัวไง
4: นอนก็เจ็บหมดเลย
2: มันเหมือน
4: ขาตัวเองไม่ได้เลยแสบร้อนหมดเลย
2: มันเหมือนเส้นเอ็นที่มันหดตัวแล้วเราไปยืดไม่ได้เดี๋ยวมันปืนมันขาดไง
4: นะ
2: เพราะว่าอากาศเย็นเส้นเอ็นมันจะหดตัวน่ะเหมือนคนเป็นอัมพฤกษ์อ่ะนะมันไปยืดไปฝืนมันไม่ได้นะก็แนะนำเป็นตัวกินชุดนี้ครับแล้วถ้าซื้อครบชุดผมแถมกาแฟให้1กล่องนะ
4: ค่ะ
2: ก็มีชุดทดลองชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะ
4: ชุดนี่มีกี่กล่องคะ
2: ถ้าเป็นชุดเล็กชุดทดลองนะก็มี2แถม1นะ
4: ค่ะ
2: 2แถม1เนี่ย 1,900
4: ค่ะ
2: เพราะว่าขวดหนึ่งก็1,200แล้วนะ
4: ค่ะ
2: อันนี้มี2ขวดตัวกินนะก็เท่ากับ 2,400
4: ค่ะ
2: แล้วก็เอ็นเจลนี้หลอดหนึ่ง690นะก็ตก3,000เศษอันนี้เราลดเหลือ1,900อันนี้ก็เรียกชุดทดลอง เออนะแล้วก็มี3แถม2 2,900 แล้วก็มี4แถม3 3,900 แล้วก็ใหญ่สุด5แถม4 4,900 อันนี้ชุดใหญ
5: ่เอาชุด 3,900 ดีไหมคะ
2: 3,900 ก็จะเป็น4แถม3นะ
5: ค่ะ
2: จะได้ตัวกินไป4เลยนะ
5: ค่ะ
2: เออ
5: เป็นมานานแล้วค่ะทานมาเยอะทุกยี่ห้อแล้ว
2: แล้วก็เอาผมแถมเอ็นเจลนะเอ็นเจลให้2กระปุกนะ
5: แ
2: ล้วก็แถมกาแฟให้1กล่องกาแฟเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายกระตุ้นเขาเรียกมันอเลิร์ตอเลิร์ตหมายถึงตื่นตัวน่ะ
5: น
2: ะเออตามโฆษณาเลยเนี่ยไม่มีผลต่อเรื่องของโรคต่างๆเราสามารถกินได้เลยนะบ้านเลขที
5: ่บ้านเลขที่82ค
2: ่
5: ะ
2: 82
5: ซอยสุขุมวิท81ค่ะ
2: สุขุมวิท81ซอยอะไรเนี่ยชื่อซอย
5: ถนนสุขุมวิทนะคะ
2: มันชื่อซอยอะไรซอยอุดมสุขหรือว่าซอย
5: ซอยสุขุมวิท81ค่ะ
2: มันอยู่แถวไหนพระขนงหรือยังไง
5: ค่ะเขตบางจากพระขนงค่ะค่ะค่ะ
2: ได้ครับสวัสดีครับ
5: ตกลง 3,900 นะคะ
2: เออ 3,900 ครับผม
5: ค่ะค่ะจะได้เตรียมไว้
2: ได้ครับ
5: 2 3วันถึงใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับผม
5: ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะ
2: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ช่วงนี้เราพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าคนดังลืมหลังควายจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: เป็นเป็นทั้งต้อหินต้อกระจกในตาเดียวกันเลย
1: ว่า
0: แสดงว่ามันก็ใช้งานมานานเนาะ
1: ว่า
0: เออ
1: นี่ผมก็75แล้ว
0: อ๋อ75แล้วเออใช้งานมานานแล้วเราก็ไม่เคยบำรุงดูแลมันเลยเนาะเออเหมือนเหมือนซื้อรถมาคันหนึ่งขับอย่างเดียวเลย75ปีเนาะ ไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เคยดูแลมันเลยนะถึงเวลามันแล้วนะ
1: เป็นกระปุกที่เป็นแบบไหนคะ
0: เป็นแคปซูลครับผม
1: เป็นแผงเหรอ
0: เป็นแคปซูลเป็นกระปุกก็แหละแต่ว่าในกระปุกมันจะเป็นแคปซูลไงนะมีเม็ดสีขาวกับเม็ดสีแดงกินคู่กัน
1: เดี๋ยวลองกินดูก่อนเนาะ
0: เออ
1: จะเกิดวิทยุเห็นไปเจอ
0: ใช่ใช
1: ่ก็เลยจบเบอร์ชื่อหมออะไรนะ
0: ผมอาจารย์สมโภช
1: อาจารย์สมโภช
0: เออนะถ้าคุยกันแล้วเออคุยกันแล้วก็มีส่วนลดพิเศษให้นะเออแต่ถ้าคราวหน้าคราวนี้ไม่เอาคราวหน้าก็ราคามันก็ราคาปกตินะ
1: ว่า
0: เออ
1: ก็ลองเอามาสักกระปุกก็ได
0: ้เอากระปุกนั้นลดให้เหลือแค่พันเดียวนะ
1: จ้ะจ้ะ
0: เออเออได้งั้นอาแจ้งชื่อที่อยู่ไว
1: ้บ้านเลขที่67/3หมู่9ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: ได้โอเคสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828เอาย
1: า
0: หมองอย่างเดียวเหรอครับ
1: แกอะยาหมองเดียวอะ
0: ยาหมอง
1: ปวดคอปวดคอมาก
0: เออปวดคอมากเลยก็ทาดีมากเลยนะ
1: เออ
0: นั่งไปนวดไปทาไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกเลยนะเออแล้วก็สูดดมไปด้วยมันก็สบายแล้วตอนนี้นะสองขวดตอนนี
1: ้ของหมด
0: เออใช่ใช่สองขวดก็เหลือแค่500 บาทนะ
1: จ้ะ
0: เออแล้วเอาอย่างอื่นไหม
1: จะได้เอาอ่ะ
0: จะได้ลดให
1: ้ไม่มีตังค
0: ์พูดตรงๆอย่างนี้โอเคเลยได้ก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผม
1: หมู่บ้านมันธนาเที่ยงทะเล
0: หมู่บ้านมัทนาเรียบทะเล
1: ซอย28ทะเล28
0: เรียบบางขุนเทียนไทยทะเลป่ะ
1: ใช่
0: ซอยเท่าไหร
1: ่ซอย28
0: ซอยโอเคเดี๋ยวจะรีบจัดส่งให้วัน2วันนี้ของถึงนะ
1: ถึงวันไหนอยู่ไปคอยรับ
0: น่าจะพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยครับมาประมาณนะครับผม
1: วันพฤหัสบดีวันจันทร
0: ์เออประมาณนี้แหละนะโอเคครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชเจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็ตจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่086 909 2346 086 909 2346

0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08 3 2 4 2 1 8 2 8 0 8 3 2 4 2 1 8 2 8.
1: สวัสดีครับสักครู่โทรเข้ารายการวิทยุหรือเปล่าครับใช่ครับจะถามอะไรครับผม
2: สนใจยาปรับลูกหวานอ่ะเป็นสมุนไพรใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นสมุนไพรครับผม
2: เป็นแคปซูลหรือ
1: เปล่าเป็นแคปซูลทั้งหมดเลยครับผมเป็นชุดครับ

0: ใช่ใช่ใช่ยังไงถ้าเป็นแล้วต้องรีบกินเลยใช่ใช
1: ่
0: ที
1: ่15 หมู่ 12
0: ถนนสายจัตวา
1: ซอย
0: 01
1: อ
0: ำเภอเมืองลพบุรีก็ตำบลนะครับผม
1: อะไรนะ
0: ตำบลอะไรครับผม
1: ตำบล
0: อะไรเนี่ยโคกตูมได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
2: ช่วงนี้เรามาฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าสาว BM จากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: สวัสดีครับ
1: อาอาจารย์สมโพธใช่ไหม
0: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่ายังไง
1: อาจารย์สมโพธฉันอยากจะถามอาจารย์ว่าก็รับปัสสาวะมันออกบ่อยจังเลยเมื่อสักคืน
0: เ
1: ราอั้นอยู่เลยแล้วจะทำยังไง
0: อั้นไม่อยู่ด้วย
1: จ้ะ
0: แสดงว่ามันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับหูรูดปิดเปิดนะส่วนที่สองก็เกี่ยวกับระบบประสาทนะระบบประสาทที่บังคับมันน่ะ

0: มันเสียไงมันเสื่อมไงแนะนำก็เป็นตัวบำรุงนะบำรุงเกี่ยวกับเส้นประสาทแล้วก็เกี่ยวกับระบบปัสสาวะมีสองตัวกินคู่กันนะ
1: เอออย่างกระชับมดลูกนะ
0: เออเอาเนี่ยเป็นชุดของมันเนี่ยชุดกระชับมดลูกเนี่ยนะมันก็จะได้ทั้งมดลูกทั้งขับปัสสาวะด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะ
1: ไอ้ขับปัสสาวะเราจะไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะอันนี้ขับมันจะฉี่จังเลย
0: กลางคืนอ๋อได้งั้นเอามดลูกไปอย่างเดียวเนาะพอมดลูกมันก็จะเป็นมีทั้งปีกมดลูกมีทั้งท่อน้ำทิ้งมีทั้งอะไรแบบเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงเนี่ยมันเนี่ยมันสำคัญไง
1: อ
0: ัน
1: นั้นก็ดีก็หากก็ดีเอาอย่างนั้นอย่างเดียวก
0: ็เออเอาอย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: เท่าไหร่แล้วหมอ
0: เอากี่กระปุกล่ะ
1: กระปุกเท่าไหร่
0: กระปุกละ1,200
1: ตอนนี้กี่เม็ดล่ะ
0: กระปุกนึงมี30 เม็ด1,200
1: เขากินได้วันละเม
0: ็
1: ดเหรอ
0: วันละเม็ดก็โอเคอยู่แต่ได้2เม็ดก็น่าจะดีนะกิน2เม็ดก็15 วันมันก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าเรามีเงินอีกหน่อยก็เอาไป2กระปุกเดี๋ยวผมลดให
1: ้เท่าไหร
0: ่2กระปุกเนี่ยมัน2,400ใช่ไหมผมลดให้เหลือแค่1,900
1: ลดเยอะๆหน่อยสิคนแก่แล้ว90 บาท
0: อ๋อ90 บาทแล้วเหรอฮ
1: ะ
0: 90 บาทแล้วเหรอ
1: 90 แล้วสิ
0: เออ
1: คนแก่เขาควรจะคนแก่ลูก
0: เดี๋ยว
1: รถเราเขาจะมาส่งใช่ไหม
0: อยู่ที่ไหนน่ะ
1: อยู่ที่ลำนาดนี่เองตำบลบางประกอบ
0: ตำบลบางประกอบ
1: อำเภอราชบุรณะ
0: ราชบุรณะ
1: จ้าจบรายการ
0: กทมแล้วมีซอยไหมซอยบางประกอบเท่าไหร
1: ่ซอยสุขสวัสดิ์38
0: ซอยสุขสวัสดิ์38ได้ครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: จะเอาจะหม่องใช่ไหมครับ
2: ค่ะเพิ่งจะฟังเคยฟังวันนี้นะคะปกติดีจะออกรายการทุกวันอะไรเลย
0: วันเสาร์อาทิตย์ครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับผม
2: อ๋อค่ะ
0: ตั้งแต่11:30ถึงเที่ยงครึ่ง1 ชั่วโมง
2: จ่าๆเพิ่งจะฟังวันนี้นะจ่า
0: พรุ่งนี้ก็มีรายการนี้เวลาเนี่ยก็ล็อกไว้เลยนะ
2: ค่ะ
0: เอาอย่ามองอย่างเดียวเนาะ
2: ค่ะ
0: เอากี่ขวด
2: ถ้า2 ขวดค่ะ
0: 2 ขวดหรือ500นะ
2: ค่ะ
0: เอาอยากกินด้วยไหม
2: ไม่ละค่ะลองอันนี้ก่อนจ่า
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
2: บ้านเลขที่39/25
0: 39/25
2: จ่าหมู่เจ็ดจ่าอำเภอองคารักษ
0: ์ตำบลน่ะ
2: ตำบลคลองใหญ่
0: ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคารักษ์นครนายกได้ของถึง2 วันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่านักร้องบ้านนอกจากการขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ขอเชิญรับฟังครับ

0: ไหนเนี่ยมีโทรศัพท์เข้ามารับโทรศัพท์ด่วน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าไอจะสั่งยาแก้ปวดหลังอะปวดกระดูก
1: ได้ครับผมอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ที่ไอขายของอยู่ที่นวานครไอมันกล่องอะเท่าไหร่อะ
1: เอาตัวกินกับตัวนวดด้วยใช่ไหมเป็นชุดไปเลยนะ
2: เอาตัวกินอย่างเดียวได้ไหม
1: ตัวกินมันก็จะได้ข้างในนะแต่ตัวนวดมันจะเร็วจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะ
2: ไม่ใช่เรามีน้ำมันมวยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันคนละอย่างกันนะการดูดซึมตัวยามันคนละตัวกันนะเอ็นเจลเนี่ยมันเกี่ยวกับเอ็นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเอ็นพวกเอ็นพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: กินแล้วก็นวดเท่าไหร
1: ่
2: อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่กินแล้วก็นวดนะถ้าเอาเป็นเดี๋ยวผมแยกเป็นชิ้นให้นะไอตัวเอ็นเจลตัวนวดเนี่ยกระปุกละ690นะตัวกินเนี่ย 1,200 นะขวดนึงนะเอออันนี้2ขวด
2: เอาตัวกินก่อนได้ไหม
1: ตัวกินได้เอากี่กระปุกอ่ะ
2: กระปุกกับ 1,200 มีกี่เม็ดอ่ะ
1: มี30เม็ดแต่ผมให้50เม็ดเลยนะเอออันนี้แถมอยู่ข้างในอยู่แล้วนะแต่ฉลากเนี่ย30เม็ดแต่ข้างในเนี่ยมี50เม็ดเพราะผมแถมให้ลูกค้าเผื่อมันตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแถมมาเยอะหน่อย
2: ลุงก็เป็นหมอนรองกระดูกอ่ะ
1: เออดีเลยนะแนะนำตัวกินเนี่ยเออแล้วก็ไม่รู้ถ้ามีเงินก็ตัวทาไปด้วยแนะนำนะ
2: ลองเอาตัวกินก่อนได้แหละมันขัดข้องเรื่องเงินเน
1: ี่
2: ย
1: เออแต่ถ้าเอา2กระปุกนะผมแถมตัวนวดให้นะเออสองกระปุกก็ 2,400 ลดเหลือ 1,900 นะอันนี้ลดพิเศษไปแล้วก็แถมเอ็นเจลนี่ให้อีกหนึ่งกระปุกนะ
2: พี่เอาสองกระปุกเปล่า 1,900 แล้วก็แถมเอ็นเจลตัวนวดให้ด้วย
1: เออ
2: ปลายทางนะพี่นะ
1: เออปลายทางแต่วันนี้วันเดียวนะคราวหน้ามาก็มันก็คุยกันอีกทีเนาะ
2: จ้า
1: เออเพราะอันนี้วันนี้วันพิเศษไงนะ
2: เนี่ยอยู่เนี่ยเน
1: ี่
2: ย
1: วันก่อนบ้านเล็กที่หรือว่าที่ร้านค้า
2: ร้านค้าที่นวนครอยู่หน้าร้านทองตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัด
1: อยู่
2: จ้ะจ้ะ
1: เออโอเค
2: แล้วมาวางฟังอยู่จ้ะ
1: เออครับได้ครับผม
2: จ้ะจ้ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้ะสวัสดี
1: ครับประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับยามอง2ขวดนะ
3: ค่ะ
1: ยังอื่นเอาไหม
3: ไม่เอาค่ะ
1: ไม่เอาโนยามอง2ขวดก็เหลือแค่500บาทนะ
3: ค่ะ
1: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
3: ค่ะ67พิบูลสงคราม22
1: แล้วก็
3: แยก 6ค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำบลบางเขน
1: ตำบลบางเขนได้ของถึง2วันนะ
3: ค่ะเก็บจากปลายทางใช่ไหมคะส่งฟรี
1: ส่งฟรีครับผม
3: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าคำสั่งคุณหมอจากการขับร้องของพระปิ่นภูไทยขอเชิญรับฟังครับ

0: คุณจิราวรรณใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ผมอาจารย์สมโภชนะจะโทรมาตามผลงานหน่อยว่ากินยาดวงตาไปแล้ว1 เดือนเป็นยังไง
1: อ๋อ
0: เออที่ซ
1: ื้อก็ใช้ได้อยู่ค่ะ
0: ใช้ได้อยู่นะ
1: โอเคโอเค
0: เออใครกินน่ะ
1: ค่ะไอ้พ่อกินค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อให้พ่อกินเนาะ
1: ค่ะ
0: เออเออแล้วเป็นไงบ้างดีขึ้นระดับไหนล่ะ
1: ดีก็ดีขึ้นนะคะ
0: เออดีขึ้นเนาะ
1: ค่ะ
0: เออดีขึ้นก็ดีใจด้วยเนาะเออครับผมแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
1: ค่ะ
0: ใกล้จะหมดหรือยัง
1: ยังค่ะยังมีอยู
0: ่เออยังมีอยู่นะ
1: ยาหยดตาก็ยังนั่นอยู่
0: เออไม่เป็นไรก็พยายามกินต่อเนื่องเนาะเพราะคนมีอายุแล้วมันจะเสื่อมถอยอะนะ
1: ค่ะ
0: เออให้กินต่อเนื่องนะมีอะไรก็โทรหาผมนะ
1: ค่ะ
0: เออวันนี้ก็โทรมาติดตามผลงานหน่อยเพราะครบ1 เดือนแล้วนะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบพระคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083-242-1828 083-242-1828

0: ครับถือรีแบกก็จะกินให้หมดเลยครับยังทานไม่หมดเลย
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรประมาณเดือนนึงแล้วไงผมก็เลยโทรมาติดตามผลงานนะ
0: ครับ
1: อยากจะรู้ว่าแกกินแล้วเป็นไงบ้างนะ
0: กินแล้วเป็นไงบ้างแม่ยาตากินแล้วเป็นไงบ้างดูแล้วแม่ก็บอกก็ดีขึ้นมาหน่อยครับแต่ยังอยู่ยังไม่หมดเลย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีขึ้นมาก็ดีดีใจด้วยนะบอกให้แกกินน้ำมาเยอะหน่อยนะกินน้ำมาเยอะเพราะว่าน้ำขึ้นไปถึงสมองน้ำมันขึ้นได้น้อยอ่ะนะกินน้ำมาเยอะนะ
0: ครับผมครับพอดีผมทำงานเนี่ยเลยไม่ค่อยได้รับสาย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโทรมาตามผลงานนะ
0: ครับผมครับ
1: โอเคสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่083 242 18 28083 242 18 28แจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083 242 18 28 083 242 18 28
1: สวัสดีครับ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: ผมตอนนี้ผมจะไปได้ยาสักกล่องครับเพราะว่าขาดมันน้อย
1: เอาตังค์
3: ตกหัวหมดได้ครับ
1: เกี่ยวกับอะไรครับผม
3: จากที่ผมมาเอามากินแล้วมันแก้ปวดเข่า
1: ปวดเข่าที่มีปลาฉลามด้วยป่ะครับ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อได้กล่องหนึ่ง990
3: เท่าไหร่นะ
1: 990ที่อยู่เดิมเน
3: า
1: ะ
3: แล้วต่อมาเมื่อไหร่
1: วันสองวันเนี่ยครับผม
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: โอเคร
3: ู้สึกว่าดีขึ้น
1: ครับอ๋อรู้สึกดีขึ้นนะ
3: คร
1: ับ ได้ไม่เป็นไรนะดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะไม่เอาตัวนวดไปด้วยล่ะเกี่ยวหัวเข่าใช่ไหมหัวเข่าหรือเปล่า
3: หัวเข่า
1: หัวเข่าคราวหน้าเอาตัวนวดไปด้วยนะตัวนวดครั้งสองครั้งก็รู้เรื่องแล้วนะมันช่วยข้างในข้างนอกประจบกันพอดีเลยนะโอเคสวัสดีครับประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพรสามสหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟสามสหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟสามสหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟสามสหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 2 42 1 8 2 8 0 8 3 2 1 8 0 8 ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าลาก่อนความโกหกจากการขับร้องของพระพินภูไทยขอเชิญมารับฟังครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้

0: ับดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลื่นสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

ัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่ช่วงเวลาของรายการโลกใบใหญ่โดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ท้ายเดือนกันยายนแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ฟังเผลอแป๊บๆเนี่ยเราจะข้ามปีกันอีกแล้วเหรอเนี่ยหลายคนบอกว่าวันเวลาช่างไวเหลือเกินแก่ตามไม่ทันแล้วเนี่ย

กับรายการโลกใบใหญ่ครับดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์อยู่กับคุณตรงนี้พร้อมๆกับสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐหรือว่า FEBC Christian Media ครับเราร่วมมือกันกับพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็รวมกับเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนTCRN นะครับซึ่งเรามีความตั้งใจร่วมกันในการที่จะกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ครับแล้วก็ความสุขที่เรากระจายไปนั้นไม่ใช่ความสุขที่เราสร้างได้ด้วยตัวเองแล้วก็ส่งออกไปนะครับแต่มันคือความสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สร้างไว้ให้เรานั้นได้รับแล้วก็ส่งต่อออกไปนะครับความสุขเป็นต้องบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ว่าเราจะแจกจ่ายออกไปมากแค่ไหนก็ตามนะครับเราจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรแต่เรานั้นจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสมอนะครับและในความแตกต่างของเรานะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนชาติไหนคนผิวสีอะไรสถานะใดก็ตามนะครับเราอาจจะมีจุดที่แตกต่างกันแต่ว่าความแตกต่างของเรานั้นต้องไม่ทำให้เราแตกแยกนะครับคุณผู้ฟังวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อยากชวนคุณผู้ฟังนั้นมาพูดกันคุยกันไปพร้อมๆกับเสียงเพลงนะครับ

ชีวิตเรามันน่าสนใจมากเลยนะครับคุณผู้ฟังทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีใครเหมือนใครเลยนะครับแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามอาจจะมีบางคนพยายามไปทำศัลยกรรมให้รูปหน้าไปละไม้คล้ายกับคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายแล้วต่อให้ทำด้วยเทคโนโลยีแบบเจ๋งๆนะเอาแบบเหมือนเป๊ะเลยจับมาประกบกันนี่แยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือร่างแท้ร่างจริงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับพระเจ้าก็ยังคงใส่ความไม่เหมือนกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราตรวจ DNA เราก็จะเห็นว่ามันมีความต่างนะครับไม่งั้นน่ะระบบพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลหรือว่าเขาเรียกว่านิติวิทยาศาสตร์มันก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าคนนี้คือใครอะไรยังไงนะครับผมเนี่ยมันคือความเฉพาะเจาะจงครับเฉพาะเจาะจงเราถูกสร้างมาให้เป็นเราเฉพาะเราและไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายของชีวิตของเราก็แตกต่างกันด้วยนะครับแตกต่างกันด้วยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จเหมือนใครนะครับผมเราอาจจะมีความสามารถโดดเด่นคล้ายปลาอันนี้แค่เทียบเคียงนะอาจจะมีความสามารถโดดเด่นคล้ายปลานะครับผมเวลาฝนตกแบบนี้ชอบเลยอยากเล่นน้ำอยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็ไม่จำเป็นต้องไปปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงใช่ไหมล่ะนะครับผมเรายิ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับผมความแตกต่างนั้นมันยิ่งเพิ่มมูลค่าความสวยงามครับคุณผู้ฟังนะครับอะไรที่เหมือนกันหมดเนี่ยมันคือสินค้าที่มาจากโรงงานอะนะแพลตฟอร์มเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันไร้ความพิเศษแต่ในความแตกต่างครับผมมันมีมูลค่าที่เฉพาะเจาะจงจริงๆและคุณผู้ฟังเองก็เช่นกันครับคุณมีความสำคัญต่อโลกใบนี้ต่อพระเจ้าจริงๆอย่างที่คุณเป็นครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นแค่สิ่งเล็กๆในโลกที่กว้างใหญ่แต่สิ่งเล็กๆนี่แหละครับที่พระเจ้าทรงรักมาก

0: คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการโลกใบใหญ่นะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่เรานั้นจะมีโอกาสฟังเพลงไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ปล่อยใจไปกับเสียงเพลงให้เพลงเล่าบางสิ่งบางอย่างในเพลงนั้นให้เราฟังคุณผู้ฟังฟัง2เพลงผ่านมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงแรกที่มาจากพี่ๆวงศิลปินวงนั่งเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงของคุณแพรวคณิตกุลนะฮะแตกต่างแต่ไม่แตกแยกและเพลงที่เพิ่งจบลงไปนั้นนะครับจากพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจครับสิ่งเล็กๆนะครับคุณผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรบ้างสำหรับชีวิตตัวเองคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นที่รักของพระเจ้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้สิยังรู้สึกแบบจะบอกว่ายังไงดียังรู้สึกแบบเครียดยังรู้สึกแบบเศร้าอยู่ในชีวิตคุณผู้ฟังครับเราสามารถพูดคุยกันได้นะครับผ่านหมายเลข0865229688อย่าให้พื้นที่นี้เป็นเพียงแค่พื้นที่ที่คุณผู้ฟังนั้นจะแค่มารับรู้ข้อมูลข่าวสารแปลกใหม่เท่านั้นแต่อยากให้มันเป็นเหมือนกับบ้านหลังนึงอะเนาะเป็นบ้านเป็นห้องนึงในบ้านหลังใหญ่ที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ในโลกใบนี้นะครับให้เป็นห้องของการพักผ่อนหย่อนใจเป็นห้องของพี่ของน้องที่เหนื่อยเมื่อไหร่ล้ายังไงเข้ามาพักที่นี่ฟังเพลงได้พูดคุยกันหรือคุณผู้ฟังครับคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกำลังของเราไม่ไหวแล้วแต่เราต้องการกำลังที่เหนือกว่าเราคุณผู้ฟังสามารถที่จะพิมพ์ข้อความนะครับโทรศัพท์หาทีมงานขอการอธิษฐานเผื่อนะการอธิษฐานคืออะไรคือการที่เราบอกกับพระเจ้าถึงเรื่องราวที่เราหนักใจเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่มันทุกข์ใจเหลือเกินมันดูเป็นปัญหาที่ยากเกินแก้ด้วยกำลังของเราพระเจ้าบอกว่าในจุดที่กำลังของเราอ่อนแรงที่สุดนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมกำลังที่พร้อมอยู่ในวันยากลำบากให้กับเราวันนี้คุณผู้ฟังครับใครกำลังเจอกับสถานการณ์นั้นอยู่ใครกำลังเจอกับสภาวะนั้นอยู่โทรเข้ามาครับ0865229688ให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าเพื่อปัญหาของเพื่อนของพี่ของน้องของคุณลุงคุณป้าของคนในครอบครัวของเราด้วยกันนะครับให้พื้นที่นี้ครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนครับ
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังรายการโลกไปใหญ่โดย FEBC Christian Media นะครับดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์รับหน้าที่จากทีมงานอยู่หน้าไมค์ตรงนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่คอยให้กำลังใจคุณผู้ฟังอยู่หลังไมค์นะครับอย่าให้พวกเรานั้นได้เหงานะเพราะว่าเราก็รู้ว่าบางทีคุณผู้ฟังก็อาจจะเหงานะครับเพราะฉะนั้นแล้วอนุญาตให้คนเหงา2ฝั่งมาเจอกันผ่าน0865229688ในวันนี้นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ปรารถนาเหลือเกินที่จะให้คุณนั้นแข็งแรงแล้วก็สุขภาพร่างกายมีพลานามัยที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณรุ่งสุรีคุณอานัทคุณบรรจงคุณลำไยคนสวยนะครับคุณสุรารักษ์คุณสมชาติคุณรัตนพงศ์นะครับผมหรือว่าคุณสมบัติคุณสารพีนะครับคุณจำรัดคุณยุพินนะฮะแล้วก็คุณเบญจพรคุณสุรพลคุณสุนทรคุณนิยมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งที่พระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยกับทุกขณะในชีวิตของคุณผู้ฟังอย่าลืมครับเหงาเศร้าหรือมีข้อความที่อยากจะให้กำลังใจเพื่อนผู้ฟังคนไหนนะครับผมในสภาวะการแบบนี้ข้าวก็ยากหมากก็แพงนะครับเศรษฐกิจแย่เหลือเกินการงานก็โอ้โหนะเลย์เอาท์กันเป็นว่าเล่นก็มีนะในหลายพื้นที่แต่ในหลายที่ยังพยุงตัวอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทิ้งการยืนหยัดด้วยภาคกสิกรรมของเรานะครับผมแล้วกสิกรรมของเราเนี่ยพื้นฐานน่ะเราไม่ได้ทำเพื่อปลูกขายอย่างเดียวไงเราทำเพื่อที่จะมีกินมีอยู่ในครอบครัวด้วยถ้าเกิดว่ามีเลือกสวนไร่นามีการปลูกข้าวมีการปลูกผักมีการเลี้ยงปลาไว้เล็กน้อยเลี้ยงไก่ไว้เล็กน้อยไว้ทานเองเราก็จะมีความสุขได้อย่างน้อยสุขกับอย่างน้อยก็คือการสุขจากการไม่ขาดแคลนอาหารนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะทำการเล็กหรือว่าการใหญ่ยังไงนะครับการหนักหนาสาหัสซับซ้อนหรือว่าง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราทำบนความรักนะครับ

ขอบพระคุณในความรักจากพระเจ้านะครับที่จะเป็นแสงคอยนำทางให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในทุกย่างก้าวในทุกๆวันนะครับในวันที่เรานั้นต้องอยู่กับครอบครัวขอให้ทุกคำพูดขอให้ทุกการกระทำของเรานั้นเป็นสิ่งที่จะหนุนนำพาให้ทุกคนในครอบครัวนะครับได้เกิดกำลังใจดีๆนะครับในวันที่เราจะต้องอยู่กับเพื่อนที่ทำงานขอให้ทุกการงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันนั้นจะเป็นการงานที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันแล้วก็จะมอบอนาคตที่ดีให้แก่กันและกันมอบผลงานดีๆให้กับทุกคนได้มีความชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ในวันที่คุณนั้นอยู่ใกล้กับคนที่คุณรักอย่าลืมครับว่าเขาจะอยู่กับเราไม่นานนะครับไม่นานยังไงอ่ะเขาจะเลิกกับฉันเหรอไม่ใช่ คนเราอ่ะความเป็นความตายมันอยู่ใกล้กันเพียงแค่ขนปลายขนตาเท่านั้นเองอ่ะคุณผู้ฟังเราไม่สามารถรู้ได้ 100% จริงๆว่าเราจะสามารถอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนทำให้ดีที่สุดรักกันให้ได้มากที่สุดในวันนี้นะครับทำทุกวินาทีจากนี้ไปให้เป็นวินาทีที่พิเศษนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนั้นที่จะมีกำลังจากความรักนั้นนะครับใครได้ใช้เวลาในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้ผ่านช่องทางของหมายเลขโทรศัพท์ที่0865229688นะครับ0865229688หรือจะพิมพ์เป็นข้อความนะครับผ่าน LINE OA LINE Official นะครับ @febcthailand ครับ @febcthailand นะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการยังคงติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับคุณลำยวนจากนครปฐมด้วยนะครับร่วมก็ตอบคำถามมาที่ถามว่า เกี่ยวกับภูเขาไฟใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนอินโดนีเซียนะครับก็ตอบกันเข้ามานะครับแล้วก็คุณประพัฒน์สอนด้วยจากฉะเชิงเทรานะฮะแล้วก็หลายคนเลยเนี่ยหลายคนเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับการร่วมสนุกนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องบอกว่าฟ้าฝนลมแรงจริงๆนะครับพื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างส่งข่าวบอกกันนะครับช่วยกันในทางกายภาพไม่ได้อย่างน้อยให้เราได้ขอพรจากพระเจ้าเพื่อสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะครับผม0865229688

0: ลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
3: คุณหมอคะทีนี้มาถึงเรื่องโรคนอนไม่หลับบ้างละค่ะนะคะบอกว่านอนไม่หลับด้วยท้องผูกด้วยเป็นสิ่งที่ทรมานมากท่านพูดนะคะคือกินยาแล้วนอนไม่หลับมาถึง5ปีก็มีนะคะมีท่านผู้ฟังเล่าให้สุภัทราฟังบอกว่าลูกสาวก็เป็นพยาบาลนะก็เอายานอนหลับมาให้พ่อกินอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็ไม่หลับแล้วกินยานอนหลับนี่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่แจ่มใสจะปวดหัวนะคะท่านบอกว่าอยากจะหันมากินสมุนไพรเพื่อให้ธรรมชาตินี้เกื้อกูลธรรมชาติให้ธรรมชาตินี้มาดูแลคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้านอนไม่หลับนานๆนะคะเชิญหมอค่ะ
4: การนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะก็จะมีส่งผลให้กับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะมีผลงานวิจัยออกมาว่าคนที่นอนไม่หลับอย่างเช่นคนนอนเฉลี่ยวันหนึ่งไม่เกิน5ชั่วโมงหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์อย่างนี้นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนนะคะอาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะส่งผลให้สมองมีการรับรู้และก็เรียนรู้ได้ช้าลงนะคะคุณฟังคะแล้วก็จะมีอาการปวดหัวนะคะถ้านอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่านอนไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดหัวไม่สบายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เป็นสาเหตุของการปวดศีรษะได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้นหรือว่ากำเริบได้นะคะแล้วก็คนที่นอนไม่พอนะคะอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็คือจะทำให้อ้วนนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนนั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะเกิดอาการอยากอาหารหรือว่าหิวได้ง่ายขึ้นนะคะการนอนไม่พอนี้นะคะยังทำให้สายตาพร่ามัวนะคะมองไม่ชัดหนังตาก็จะกระตุกด้วยนะคะประสิทธิภาพในการมองเห็นก็จะลดลงนะคะยิ่งคนที่นอนน้อยติดต่อกันหลายๆคืนนะคะก็อาจจะประสาทหลอนได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะความรู้สึกก็จะช้านะคะจะส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองได้ช้าลงแล้วก็จะทำให้มีอาการเฉื่อยชาด้วยนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะนอนไม่พอนะคะหรือว่านอนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะก็จะส่งผลเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้เรื่องของสมาธิก็มีส่วนนะคะขาดสมาธินะคะความอ่อนเพลียจากการนอนไม่พอนี้ก็จะทำให้สมาธิแย่ลงนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็จะขี้หลงขี้ลืมง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อโครงสร้างของรูปสมองให้เปลี่ยนไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่สมองจดจำอะไรไม่ได้นานนะคะวิธีแก้นะคะก็คือพยายามนะคะกำหนดเวลานอนของตัวเองให้เป็นเวลานะคะปล่อยสมองให้โล่งหยุดคิดเรื่องราวต่างๆนะคะงดดื่มชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นสมองหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรือว่าเนื้อสัตว์หนักๆนะคะก่อนนอนก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้หรือว่าสมุนไพรที่ทำให้นอนหลับดีนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่สะสมไม่ดื้อยาด้วยนะคะการทานสมุนไพรนะคะก็นอกจากว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังเป็นตัวยาอื่นๆที่ช่วยในการทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะนอกจากนอนหลับดีแล้วยังทำให้สุขภาพอื่นๆของเราดีด้วยนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะ ผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะชื่ออะไรคะ
6: สุวรรณค่ะ
5: คุณสุวรรณนะคะเล่าเรื่องให้พี่ฟังในเบื้องต้นแล้วนะว่าจริงๆคุณสุวรรณนี่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่เป็นคนซื้อให้คุณพ่อซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ป่วยได้รับประทานสมุนไพรใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะทีนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่าคุณพ่อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ท่านเป็นอะไรถึงมาทานสมุนไพรคะ
6: ท่านอายุ75ค่ะท่านมีอาการนอนไม่หลับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหอมีอาการเวียนหัว1คือเวียนหัวแล้วก็นอนกลางคืนนอนไม่หลับ
5: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีอาการเนี่ยเคยไปพบแพทย์ไหมคะว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
6: เคยค่ะเคยไปแล้วหมอวินิจฉัยมาว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ
5: เส้นเลือดในสมองตีบคุณพ่อมีอาการความดันหรืออะไรก่อนหน้านี้ไหมคะ
6: ไม่มีค่ะความดันอะไรไม่มี
5: ค่ะ
6: คือทุกอย่างปกติหมดแค่เขาเวียนหัวแล้วก็เขานอนไม่หลับหมอก็ให้ยาละลายในเลือดแล้วก็ยานอนหลับมา
5: ค่ะ
6: เขาก็ยังนอนไม่หลับปัญหาหลักๆเลยคือเขาน
5: อนไม่หลับคือทานยานอนหลับแล้วก็ยังไม่หลับอีก
6: ใช่ค่ะก็คือหลับไปได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะ
5: แสดงว่าวันนึงเนี่ยคุณพ่อไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะเพราะว่ามันหลับแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเองใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
6: แล้วคือเขาฟังในทางวิทยุอะค่ะก็เลยจดมาไอ้จดเบอร์โทรจดอะไรมาให้ลองสั่งซื้อให้เขาหน่อย
5: ค่ะ
6: เพราะมีเกี่ยวกับนอนไม่หลับหลายอย่างอะค่ะ
5: ค่ะ
6: คือไม่แน่ใจว่าเขาฟังรายการไหนอะไรยังไงคือเขาจดเบอร์โทร
5: จดเบอร์มาให้คุณสาว
6: รา ใช่ค่ะ
5: แล้วทีนี้คุณลูกก็เลยเป็นคนโทรมาสั่งให้คุณพ่อ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณพ่อทานอยู่นานแค่ไหนคะถึงอาการเริ่มดีขึ้น
6: ทานใกล้จะหมดแล้วค่ะก็ปลูกมีสั่งมา2ตัวค่ะ
5: สั่งมา2ตัวคือ
6: เป็นบำรุงร่างกายที่
5: อ๋อบำรุงร่างกาย
6: ตัวนึงแล้วก็นอนไม่หลับตัวนึงอะค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะท่านทานไปมากน้อยแค่ไหนคะถึงอาการดีขึ้น
6: อ
5: ะ
6: ประมาณครึ่งน่าจะได้ครึ่งนึงอะค่ะ
5: ค่ะแล้ว
6: อาการก็เริ่มดูดีขึ้น
5: แล้วเขาเล่าให้คุณสุวรรณฟังว่ายังไงบ้างคะอาการที่ดีขึ้นเนี่ย
6: ตัวเขาไม่ได้เล่าแต่แม่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าแม่ดูเขาดีขึ้นหน้าตาเขาแจ่มใสขึ้นดีกว่าแต่ก่อน
5: ก็คือคุณแม่เนี่ยสังเกตอาการคุณพ่อทานสมุนไพรไปแล้วหน้าตาดูแจ่มใสขึ้น
6: ใช่ค่ะ
5: ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่ออาจจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยแล้วก็อย่างนี้คุณพ่อก็ได้ทานสมุนไพรตัวบำรุงร่างกายไปด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณพ่อกับคุณแม่ดีใจไหม
6: ดีใจค่ะ
5: คุณลูกก็ดีใจด้วยที่คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วนอกจากนี้คุณพ่อพูดถึงสมุนไพรให้คุณสุวรรณฟังอีกไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
6: ไม่ได้พูดนะคะส่วนแม่จะเป็นแม่ค่ะแม่ที่จะบอก
5: อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ยังทานอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณสุวรรณ
6: ใช่ค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดก็เลยสั่งต่อค่ะ
5: อ๋อใกล้จะหมดแล้วเมื่อเช้าก็เลยโทรมาหาอาจารย์สั่งอีกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ขอบคุณทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณสุวรรณแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไว้วางใจในสมุนไพรของคุณหมอหลินนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะที่ต้องสัมภาษณ์คุณสุวรรณนี่เพราะว่าคุณพ่อไม่ได้พกโทรศัพท์ใช่ไหมก็เลยต้องคุยกับคุณลูกแทนเนาะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดนะคะคุณสุวรรณ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคุณสุวรรณนะคะ
6: ค่ะค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะ
6: ค่ะค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะสว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
4: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะ
7: ร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
8: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์064256514 26ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064256514 26
8: คุณผู้ฟังคะอาการผิดปกติที่ร่างกายแสดงออกนะคะหากสังเกตได้แต่เนิ่นๆไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะก็สามารถรู้ได้ทันท่วงทีเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไปแม้กระทั่งโรคร้ายอย่างมะเร็งมาเยือนด้วยระยะเริ่มแรกของมะเร็งนั้นนะคะเมื่อตรวจพบสามารถที่จะรักษาให้หายได้ค่ะดังนั้นการสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะแต่อาการผิดปกติอะไรนั้นบ้างนะคะที่คุณควรที่จะต้องกังวลใจมาติดตามกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งก่อนนะคะมะเร็งนะคะก็คือโรคของเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติค่ะกลายเป็นก้อนมะเร็งซึ่งสามารถบุกรุกทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงนะคะและกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้ค่ะเมื่อร่างกายได้รับสิ่งก่อมะเร็งนะคะเช่นสารเคมีนะคะไวรัสรังสีนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งค่ะถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทำลายเซลล์นั้นได้เซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อไปค่ะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะสังเกตตนเองได้อย่างไรนะคะว่าเรามีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะคะข้อที่1 นะคะในผู้หญิงที่มีการตกขาวนะคะหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติและการตรวจพบแผลหรือว่าก้อนที่ปากมดลูกนะคะลักษณะนี้จะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งมดลูกค่ะข้อ2นะคะก้อนที่เต้านมรวมไปถึงความผิดปกติของเต้านมนะคะขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงหัวนมบุ๋มเข้าไปผิวหนังเต้านมหยาบนะคะหรือรอยบุ๋มมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกมาจากหัวนมนะคะคล้ำพบก้อนที่รักแร้หรือมีแผลนะคะหรือว่าแผลเรื้อรังที่หัวนมเหล่านี้ค่ะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเต้านมค่ะข้อที่3นะคะปวดหลังตัวเหลืองตาเหลืองและปัสสาวะสีเหลืองนะคะมีอาการปวดแน่นท้องบริเวณด้านขวาร่วมด้วยสัญญาณเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับค่ะข้อ4นะคะมีอาการไอเรื้อรังเสียงแหบไอแล้วก็มีเลือดออกนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญาณของมะเร็งปอดมะเร็งในต่อมไทรอยด์หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะข้อ5นะคะฝ้าขาวฝ้าแดงในปากก้อนที่คอนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ในภายหลังตุ่มก้อนในปากที่โตขึ้นเรื่อยๆมีก้อนที่คอเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายภายใน3สัปดาห์ฟันโยกฟันหลุดเนื่องมาจากเนื้องอกนะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งช่องปากค่ะข้อ6มีอาการหูอื้อก้อนที่คอคัดจมูกเลือดกำเดาปวดศีรษะหน้าชามองเห็นภาพซ้อนนะคะนั่นเป็นสัญญาณของมะเร็งโพรงจมูกค่ะข้อ7นะคะปวดท้องน้ำหนักลดเป็นดีซ่านเป็นสัญญาณของมะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดีค่ะข้อ8นะคะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมูกปนเลือดหรือเลือดออกในอุจจาระเป็นเวลานานทำให้มีภาวะซีดได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้และทวารหนักค่ะข้อ9นะคะในผู้หญิงก้อนในท้องน้อยปวดแน่นท้องมีอาการท้องอืดเป็นประจำนะคะและถ้าก้อนมะเร็งโตมากก็จะกดกระเพาะปัสสาวะ
10: รือลำไส้ส่วนปลายทำให้ถ่ายปัสสาวะหรือว่าอุจจาระลำบากนะคะในระยะท้ายๆอาจจะมีน้ำในช่องท้องทำให้ท้องโตขึ้นกว่าเดิมค่ะเบื่ออาหารน้ำหนักลดซึ่งอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งรังไข่ค่ะข้อ10นะคะก้อนแข็งหรือบุ๋มยื่นออกมาจากกระดูกก้อนจะโตเร็วต่อมาก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยบางรายกระดูกหักแตกง่ายจากการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยนะคะสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งกระดูกค่ะข้อ11นะคะการเปลี่ยนแปลงของไฝปานอาจจะเริ่มต้นที่เป็นแผลเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะขรุขระนะคะอาจมีสีดำที่ขอบขอบและเมื่อเป็นมากจะเป็นก้อนคล้ายดอกกระหล่ำปีค่ะซึ่งนั่นก็คือสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะข้อ12นะคะในผู้ชายที่ปัสสาวะเป็นเลือดอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลังปวดกระดูกร่วมด้วยนะคะนั่นคือสัญญาณของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะข้อ13นะคะหน้ามืดเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายเลือดออกง่ายนะคะเป็นจ้ำตามเนื้อตามตัวต่อมน้ำเหลืองโตนะคะอาจจะพบก้อนในท้องเนื่องจากตับม้ามโตระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกตินั่นคือสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะข้อ14นะคะปวดหัวมากโดยไร้สาเหตุตามัวอาเจียนคือสัญญาณของโรคมะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาทค่ะคุณผู้ฟังคะอาการดังกล่าวที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้ง14ข้อนี้นะคะน่าจะเป็นข้อเตือนใจให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะมันตรวจสอบร่างกายของคุณหากพบความผิดปกติก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์นะคะซึ่งอาการต่างๆที่กล่าวมานะคะอาจเกิดจากสาเหตุหรือโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะคะเป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะโรคมะเร็งนะคะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเสมอไปรักษาในระยะเริ่มแรกมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
11: ์064-256-5146
9: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
11: 064-256-5146
10: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้เป็นต้นก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานพลดึกเช่นกันค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานพลดึกได้เช่นกันนะคะ
12: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัย ท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่ท่านนอนไม่หลับประสบปัญหาหลายๆอย่างท่านได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะเรามีพร้อมให้ท่านนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกท่านค่ะ
10: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
11: 0642514226ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
13: สวัสดีค่ะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบุเรียนนะคะ
13: ค่ะคุณบุเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบุเรียน
14: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
13: อายุเท่าไหร่คะ
14: อายุ50ค่ะ
13: คุณบัวเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
14: ก็มีเรื่องสายตาค่ะ
13: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
14: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวค่ะแล้วก็มองไม่เห็นเขาจะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
13: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะ
13: ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบัวเรียน
14: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หาย
13: ค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะ
14: ค่ะ
13: แต่ก็คือพออ่านได้มองเห็น
14: ค่ะ
13: ถ้าขับรถล่ะคะ
14: ไม่ได้เลยค่ะ
13: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
14: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็น
13: ยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได
14: ้ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา11โมงนะคะ
13: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
14: ก็ประมาณอาทิตย์กว่าประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะก็ตารู้สึกจะเริ่มจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
13: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
14: ใช่ค่ะลอกออกมาคือใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นอ่ะแบบรักษาไม่หายก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่น
13: อ
14: ่ะ
13: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
14: สายตายาวอะค่ะพอเรามาฟังจากสทรบางนาช่วง11โมงอ่ะมันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอ่ะถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินเลยค่ะ
13: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
14: คือใจเราอ่ะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
13: ก็คือฟังคุณหมอหลิงพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู
14: ่ค
13: ่ะแล้วคุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะ
14: ก็กล่องแรกเลยค่ะค่ะ
13: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
14: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
13: แต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอะเน
14: า
13: ะ
14: ลำคาญรู้สึกทำอะไรไม่สะดวกค่ะ
13: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเน
14: า
13: ะ
14: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอ่ะใจแล้วไม่ชอบอ่ะ
13: ค่ะดีใจด้วยนะคุณบัวเรียนนะ
14: ค่ะค่ะดีขึ้นเป็นเยอะเลยค่ะ
13: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
14: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
13: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
14: รับประทานอยู่ค่ะ
13: วันละกี่เม็ดคะ
14: วันละเม็ดค่ะ
13: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
14: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะค่ะ
13: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
14: คุ้มค่ามากๆเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค
13: ่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลรักษาสายตาเนี่ยค่ะ
14: ยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอเหลนนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะ
13: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
14: ใช่
13: ชีวิตนึงเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะรักษาไว้ให้ดีๆนะคะ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
15: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไข่ผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
16: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์หมอปรียาภา BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
17: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
11: 0642651426
17: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะ
10: การดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ
18: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

0: บอลนี้อ้าวกล้องเอกตามหาอยู่พอดีเลยจะชวนไปดูซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลของห้องม .5 ทับ3กัน
1: น้ำมันไบโอดีเซลเหรอไปสิน่าสนใจดี
2: งานรถนักประดิษฐ์ปีนี้คือภาคหน้าดูเลยซุ้มกังหันน้ำใช้พัฒนาของห้องเราคนเยอะไม่แพ้ซุ้มอื่นเลยล่ะ
0: ซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลก็คนแน่นตลอดเลยล่ะเห็นเขาว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
3: เป็นแวะชมพลังงานสะอาดพลังงานประหยัดน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ราคากำลังสูงขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวแวะชมแวะศึกษากันก่อนค่ะ
4: ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในเขตภาคใต้เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในดินเปรี้ยวได้และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันและในด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของปาล์มน้ำมันว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างโดยให้เริ่มจากการสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนก่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปร.และได้ดำเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาโดยสามารถก่อสร้างระบบสูญญากาศกลั่นน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2533และได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้เป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2539
2: กว่าจะได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
3: ดูตามผังกระบวนการสกัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากปาล์มน้ำมันในรูปของทลายปาล์มสดที่ได้จากต้นค่ะก็จะนำมาแปรรูปโดยการสับทลายเป็นช่อกิ่งและส่งไปยังเครื่องแยกทลายจนได้ส่วนลูกปาล์มที่แยกออกจากส่วนของทลายปาล์มค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังห้องทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนของการสกัดหรือหยิบเอาน้ำมันออกจากเปลือกผลปาล์มและจากเมล็ดปาล์มจนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วนำไปสู่การกลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
0: แล้วน้ำมันปาล์มที่ได้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ
3: ก็ใช้ได้ทั้งปรุงอาหารทำไอศกรีมคอฟฟี่เมล์สบู่แล้วก็ยังมีอีกมากค่ะดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านโน้นได้เลยค่ะแล้วน้ำมันไบโอดีเซลได้มายังไงครับ
4: จากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองใช้น้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาทดลองใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ชนิดแตกต่างกันคือรถ6ล้อรถแทรกเตอร์จอร์เดียรถแทรกเตอร์ลากพ่วงคูโบต้ารถเลดองหรือรถอีแตนและรถไถเดินตามคูโบต้าผลตอบรับจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากการสอบถามตามพนักงานขับรถได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระตุกขนาดใช้งานกลิ่นไม่เหม็นไม่ดำกำลังรถแรงเท่ากันเมื่อเทียบกับใช้น้ำมันดีเซลและแรงดีกว่าเมื่อใช้กับรถ6ล้อนอกจากนี้สีของเครื่องยนต์ขนาดใช้งานยังเบากว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วยสำหรับในเรื่องการติดเครื่องยนต์นั้นถือว่าปกติเพียงครั้งถึง2ครั้งเท่านั้น
2: ฟั
3: ังดูแล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ว่านี่คุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนะคะ
0: แต่ต้นทุนการผลิตต่อลิตรก็ถูกอีกด้วยเพียงลิตรละ8.78 บาทเท่านั้น
2: โอ้โหเทียบกับราคาน้ำมันดีเซลในท้องตลาดปัจจุบันถึงลิตรละ14-15 บาทแน
3: ่ดีกว่าถูกกว่าแล้วทำไมไม่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลเลยล่ะดีกว่าถูกกว่าก็จริงค่ะแต่ขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องขั้นตอนและกำลังการผลิตสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตบางชนิดไม่มีในพื้นที่ใกล้เคียงต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่งซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตค่ะอีกประการก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ค่ะเพื่อจะนำกลีเซอรีนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนอกจากนี้การวัดค่ามาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตก็ยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดค่าน้ำมันได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นต้องรออีกหน่อยนะเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์และประหยัดนี้อย่างทั่วหน้าซึ่งในอนาคตน่าจะพัฒนาไปสู่การส่งออกในตลาดโลกแน่ๆเลย
2: ฉันไปใจเลยนะปอนเราว่าพอเพียงเรามีพอใช้ไม่ต้องคอยพึ่งจากคนอื่นดังแนวพระราชดำริพอเพียงก็ดีแล้วล่ะ

ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ที่5สิงหาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพะเยาและนางสาวกุศนาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยรับสั่งกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรศูนย์แห่งนี้จะตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาแล้วของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ศูนย์ให้เป็นต้นแบบทางวิชาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์และผู้สนใจทั่วไปนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปการทำวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2544โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานพระราชพิธีเปิดศูนย์นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งจัดระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยประสานงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาทิกรมชลประทานซึ่งได้จัดระบบชลประทานพร้อมทำถนนภายในและล้อมรอบศูนย์กรมพัฒนาที่ดินได้สำรวจและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นซึ่งมีกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานอำเภอเกษตรกรผู้เช่านาดั้งเดิมรวมทั้งผู้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้เพื่อไม่ให้ราษฎรที่เช่าที่ดินทำนาอยู่เดิมเดือดร้อนให้จัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่แล้วนำราษฎรทั้ง8รายเข้ามาอยู่และทำกิน

ชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้สนองพระราชดำริและจัดรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายจากพื้นที่252ไร่36ตารางวามาเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน10ไร่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่เน้นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แปลงนาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรจำนวน10ไร่เนื่องจากเกษตรกรทั่วไปขาดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีซึ่งข้าวที่คุณภาพไม่ดีไม่สามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ผลผลิตต่ำทำให้ถูกโรงสีตัดราคาแปลงนาข้าวเพื่อการประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจำนวน10ไร่เนื่องจากในฤดูนาปรังพบว่าน้ำมีการขาดแคลนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปผลิตพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยได้วิธีทำนาแบบประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แปลงไม้ผลแบบผสมผสานจำนวน31ไร่เพื่อให้มีไม้ผลที่หลากหลายชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนโดยการปลูกไม้ผลหลักไม้ผลแซมไม้ผลเสริมและพืชผักเสริมแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษจำนวน15ไร่ทำการทดสอบและพัฒนาพืชผักปลอดภัยจากสารพิษปลูกพืชผักต่างๆกว่า20ชนิดเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาแตงไทยแฟงฟักทองข้าวโพดเป็นต้นโดยปลูกหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำแปลงมีการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสดและใช้สมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชแปลงไม้ดอกไม้ประดับจำนวน7ไร่โดยประสานงานกับสถานีทดลองพืชสวนบางกอกน้อยและได้พิจารณาปลูกไม้ดอก4ชนิดคือดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกสร้อยทองและดอกฮัตเตอร์แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่16แปลงจำนวน102ไร่และอีกประมาณ67ไร่เป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างอาคารถนนและคลองชลประทาน

จากการทดสอบพัฒนาพืชและระบบการปลูกพืชเป็นเวลากว่า5ปีพบว่ามีรายได้ที่มั่นคงและสามารถหมุนเวียนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานปัจจุบันมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนับว่าศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเลือกนำไปพิจารณาใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีและมีความยั่งยืนต่อไป

านงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

0: คุณแม่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพหน่อยนะคะ
1: ใช้ขมิ้นและผิวพรรณผุดผ่องไม่แพ้เครื่องสำอางราคาแพง
2: น้ำสะเดานี่นะข้าแม่งดีไม่มีสารตกค้างด้วย
0: ไม่เป็นไรลูกน้ำร้อนลูกนิดเดียวแม่จะเอาว่านหางจระเข้มาใส่ให้เดี๋ยวเดียวก็หายจ้ะ
3: ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและใช้สมุนไพรมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

0: ควรตามที่รางวัลทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อปปี้มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้

0: ไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
1: ร่างกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
2: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057-1670และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
0: ่สวัสดีครับมาแล้วยิงให้ตรงเป้าในวันหยุดวันนี้วันอาทิตย์นะครับต้อนรับบรรยากาศฝนตาฟ้าใสหลังจาก2วัน3วันผ่านมานี่ฟ้ามืดฟ้ามัวท้องฟ้าสลัวฝนตกไม่เห็นพระอาทิตย์วันนี้ได้เห็นหน่อยนึงก็รู้สึกชื่นใจมีคนถามว่าเป็นยังไงบ้างธรรมศักดิ์แถวบ้านน้ำท่วมไหมที่อื่นเขางอมพะรามกันหลายที่ผมโชคดีอยู่บางบัวทองหมู่บ้านบนวดีไม่มีน้ำท่วมตอนนี้ได้เห็นแสงอาทิตย์เป็นวันแรกแล้วก็ฝนก็ทำเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่าปลอดภัยไม่ต้องหนีน้ำไม่ต้องยกของไม่ต้องดูปลาหน้าบ้านก็โชคดีที่ตรงเนี้ยมันมีคูคลองเยอะแล้วก็ระบบหมู่บ้านมันก็ไม่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็คนก็มีระเบียบเรียบร้อยแม่ค้าแม่ขายไม่เอาเศษขยะมูลฝอยยัดใส่ลงท่อกันมากมายกับกองเหมือนอย่างที่อื่นอันนี้ก็มีส่วนช่วยทำให้น้ำระบายเร็วตกมาปั๊บไม่ทันร่วมมันก็ไปแล้วลงคลองหมดอันนี้ก็กลายเป็นคนที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันมากในสถานที่ต่างๆแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ครับมันมาขนาดนี้มันแก้ไขยากแก้ไขไม่ทันเพราะว่ากรมอุตุเขาก็แจ้งไปอีกแบบประชาชนก็มองไปอีกแบบแล้วฟังไปอีกแบบเพราะปกติอะไรที่รัฐบาลบอกเนี่ยประชาชนไม่เชื่ออยู่แล้วเชื่อยากฉะนั้นบางคนก็แก้ทันบางคนก็แก้ไม่ทันบางคนก็ประมาทเมื่อวานนี้จริงๆแล้วผมต้องไปจังหวัดสมุทรปราการนะต้องไปเพราะว่ามีนัดหมายกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่กี่คน

แต่ดูแล้วฟ้าฝนไม่เป็นใจมันเริ่มท่วมหลายๆที่โดยเฉพาะสมุทรปราการก็ท่วมเยอะถนนลาดพร้าวสุดถนนก็ท่วมเยอะนะครับที่ผลิตกระโปรงกาแฟที่ผมไปติดต่อเจรจาตะอ้วยซื้อเขาอยู่ใช้บริการเขาอยู่ก็เข้าไปในออฟฟิศในบ้านแถวๆลาดพร้าว101เรียกว่าทุกที่ทุกถนนแม่น้ำลำคลองของแสนแสบที่ไหนที่ไหนก็แม้กระทั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือที่จังหวัดอยุธยาก็เรียบร้อยหมดปีนี้ฝนตกท่านผู้ฟังครับแบบไม่ลืมหูลืมตาตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาน้ำท่วมกรุงเทพฝนไม่ตกสักหยดเดียวครับแต่น้ำท่วมได้มายังไงไม่รู้ผมก็ยังงงอยู่ตอนนั้นผมอยู่จังหวัดเชียงรายไปอาศัยใบบุญอยู่กับสาวเหนือคิดว่าจะไปปักหลักปักฐานอยู่ที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายสรุปแล้วก็ลมสลายต้องกลับมาเพราะว่าเดินทางขึ้นไปขึ้นมาขับรถไปเองบ้างมีแก่คันหนึ่งราคา3-4 หมื่นขึ้นไปลงขึ้นมาไปแล้วก็มาไปแล้วก็กลับบ้างแล้วก็นั่งรถทัวร์ไปบ้างอะไรต่างๆก็ผ่านสนามบินดอนเมืองก็เห็นเครื่องบินจอดอยู่ลำเดียวที่ดอนเมืองนั่นปี54ไม่มีฝนตกเลยครับแต่ก็งงว่าทำไมน้ำมันมาจากไหนให้งงงวยอยู่ทุกวันนี้แต่ปีนี้ปี69ฝนตกวินาศสันตโลแล้วก็ท่วมสมใจอยากนะเหลือเชื่อท่านผู้ฟังหลับตานึกเอานะฮะมันธรรมชาติแปรปรวนหรือธรรมชาติกลั่นแกล้งมนุษย์ทำหรือธรรมชาติทำเราไม่รู้แต่วันนี้คนที่ลำบากลำบนก็คือประชาชนคนไทยในเมืองกรุงและต่างจังหวัดหลายจังหวัดยิ่งตอนนี้เขาบอกว่าที่ปายหรือที่เชียงรายปรากฏว่าดินถล่มน้ำทลายภูเขาสไลด์ลงมาเนี่ยวินาศสันตโลเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องไปตัดไม้ทำลายป่าทำลายเขานะครับแล้วก็พอน้ำฝนมันไม่หยุดอย่างนี้ก็เรียกว่ามีแต่โคลนมีแต่ดินเพราะว่าหินก็แทบจะไม่มีเพราะมันเป็นภูเขาดินอันนั้นก็ส่วนทางใต้ไม่มีข่าวอะไรเท่าไหร่เพราะว่าฝาน้ำจะไปถึงหรือยังไงก็คงจะไม่มีปัญหาไม่เหมือนปีที่น้ำท่วมหาดใหญ่นั่นก็คือพายุมันลงทางใต้แต่ช่วงชั่วโมงนี้คนใต้สบายใจน้ำไม่ท่วมแต่มาท่วมในกรุงเทพสะใจโกหรือสะใจกี่หรือจะสะใจยังไงก็แล้วแต่คนที่เดือดร้อนคือประชาชนนายกกลับมาพอดีมาแก้ปัญหาจะห้ามน้ำตรงไหนก็ไม่รู้มาถึงก็พาเมียพาครอบครัวไปเที่ยวหลายประเทศชาวบ้านตกระกำช้ำสวงยังไงก็นายกคนนี้ก็ไม่ค่อยจะกระตือรือร้นพูดอย่างเดียวบอกอย่างเดียวว่าไม่มีปัญหาแก้ไขได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันก็หยุดแต่ณวันนี้นายกมามันยังไม่หยุดเลยแล้วจะแก้ตรงไหนล่ะท่านเหลือเชื่อนายกคนที่34หรือ33ของประเทศไทยทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้กับบ้านเมืองณวันนี้เราเห็นแล้วว่าดวงท่านดีแต่บารมีไม่เกิดเพราะว่าความสามารถจิตใจนะฮะและนักการเมืองทั่วไปอยู่ใต้อำนาจของคณะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีน้ำยาน้ำมันยังแก้ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังแก้ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆขึ้นอยู่เรื่อยๆทั้งที่โรงกลั่นหน้าโรงกลั่นเขาลดราคาลงมาตั้งเยอะราคาโลกก็เยอะนะครับแต่หน้าปั๊มไม่ยอมลดครับตอนนี้ดีเซลก็ยังขึ้นเมื่อวานนี้เห็นไหมครับนี่คือความอับปางของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งน้ำมันเป็นตัวแปรเกิดสงครามอิหร่านอเมริกันเกิดสงครามอิสราเอลพวกนี้หนีมาอยู่ประเทศไทยกันมากตอนนี้เมืองไทยของเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวหรือคนจีนอัปรีจังไรที่มาแฝงกายอยู่ในบ้านเราเนี่ยมาลงทุนกันเยอะแยะมากมายสร้างโรงงานสร้างอะไรต่างๆรถยนต์บ้างแบตเตอรี่บ้างโรงงานต่างๆบ้างโอ้โหสร้างกันที่นั่นแต่ไม่มีคนไทยทำงานมีแต่คนจีนแล้วก็มีพม่าค่าแรงน้อย
150 100 200ก็ว่าไปคนไทยไม่มีเพราะว่ากลัวความลับรั่วไหลกลัวว่าคนไทยดื้อคนไทยขี้เกียจเลยไม่จ้างคนไทยไม่อยากให้ความลับของธุรกิจเมืองจีนหลุดออกไปที่สำคัญคือรายได้โรงงานอะไรต่างๆทำเสร็จเขาขนและย้ายและโยกและเอาเงินเอาทองต่างๆกลับประเทศจีนหมดคนไทยไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมครับนี่คือการบริหารของประเทศไทยของนายกไทยที่ชื่ออนุทินทำยังไงครับภาษีบางทียกเว้นด้วยเฉพาะรถยนต์อะไรต่างเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์อะไรต่างไม่เสียภาษีเห็นไหมครับจนกระทั่งอินโดนีเซียเขาคว้าปามันไปกินแล้วโรงงานโตโยต้าโรงงานรถญี่ปุ่นโรงงานอะไรต่างเขาไปอยู่ที่อินโดนีเซียและเวียดนามหมดแล้วตอนนี้เราก็มีแต่น้ำเหลวน้ำเหลวมีแต่รถที่เป็นซากจมน้ำยิ่งตอนนี้ท่านเห็นไหมครับรถหรูราคา50ล้าน20ล้าน30ล้านเรียบร้อยไม่เหลืออะไรเลยอยู่กลางน้ำมีแต่ปลาเวียนว่ายโอ้เหลือเชื่อนี่คือการบริหารการจัดการของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวลานี้ไม่เคยอยู่ซับน้ำตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นสงครามมหาปาตภัยไม่ว่าใต้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะอาจงหัดใหญ่อะไรก็ล้มเหลวหมดจนกระทั่งมานี่ยังไม่หมดนะครับเขาบอกว่าอีกวันสองวันแต่วันนี้ผมเห็นแสงแดดนิดหน่อยแล้วแล้วก็บังเอิญโชคดีแถวบางบัวทองหมู่บ้านมันก็ดีที่ผมอยู่นั้นตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดบางทีก็มายาวอย่างเมื่อวานนี้กับวันก่อนนี่ยาวทั้งวันหยุดนี้เดี๋ยวก็มาอีกไม่ฟ้าไม่เปิดไม่เห็นพระอาทิตย์แต่วันนี้ได้เห็นหน่อยตอนนี้ก็ไม่มีฝนละก็คิดว่าถ้ากรมอุตุแม่นหรือยังไงท่านก็ติดตามเอาแต่ผมไม่เชื่อคืออะไรก็ตามถ้ารัฐบาลชุดนี้ทำเนี่ยเราเชื่อไม่ได้จริงๆทุกเรื่องนะแต่ไอการจะกู้เนี่ยมันกู้เนี่ยแล้วเชื่อทุกเรื่องว่ากู้จริงแล้วเอามาทำจริงแต่ว่าไม่ตรงเป้าก็ว่ากันไปเอาเรื่องน้ำท่วมก็น้ำตาไหลกันเยอะบ้านเมืองเสียหายนะครับแล้วก็การช่วยการเหลืออะไรต่างๆก็ยังไม่เหมือนไม่เหมือนกับปีก่อนๆเมื่อปี58นะใช่ไหมเมื่อปีเขาบอก85น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเดี๋ยวก็หมดกรุงเทพเนี่ยพายเรือได้บนถนนราชดำเนินปี85ผมยังไม่เกิดนะผมยังไม่เกิดปี85แต่ปีนี้นะปีนี้มันเข้าปีที่69เกือบ100ปีท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่าบ้านเมืองก็เศรษฐกิจตกสะเก็ดการบริหารการจัดการทุกอย่างล่มสลายหมดเกือบหมดหรือหมดแล้วเพราะว่าคนแก่คนเฒ่าคนชราไร้ที่อยู่ที่อาศัยคนบ้านเล็กๆคนลำบากลำบนก็คือคนป่วยคนชราคนพิการไอ้พวกมีเงินมีทองก็เป็นประเภทเป็นในพลเป็นในพันเป็นในอะไรก็ว่าไประดับราชการระดับสูงสูงนั่นสบายไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขามีตังค์เยอะแล้วก็มีอำนาจมีแห่งผลที่มาจะได้มาด้วยสุจริตหรือทุจริตเราไม่รู้แต่ที่แน่เขาไม่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนคือคนลากยาพี่น้องประชาชนตาดำๆทั้งหลายทั้งปวงได้เห็นไหมครับอย่าไปโทษนักการเมืองอย่าไปโทษส.ส.อย่าไปโทษครับมันต้องโทษหัวหน้าคณะรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียวเพราะคุณบริหารจัดการอย่างไรบ้านเมืองถึงเป็นอย่างนี้ตกเตี้ยเลี่ยดินอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะว่าไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนในต่างประเทศที่เขาไม่มีการโกงเขาไม่มีเอาแผ่นดินไปขายไม่โกงชาติไม่โกงแผ่นดินบ้านของเขาเด็ดขาดใครทำผิดติดคุกใครไม่ดีถูกประหารชีวิตติดคุกตลอดปีแต่ประเทศไทยไม่มีปัญหาแก้ไขได้ครับขนาดเล่าตาเนี่ยติดคุกตลอดต้องโดนประหารชีวิตนะราชายาเสพติดอันดับหนึ่งของโลกลูกน้องขุนสาแต่ว่าต่อไปต่อมาก็ติดคุกตลอดชีวิตลดไปลดมาแล้วก็มาถึง8ปีและมาถึงวันนี้ออกแล้วนี่โจรระดับมหาโจรของโคตรของโคตรของโคตรโจรยาเสพติดระดับโลกมาติดคุกในประเทศไทยถูกจับได้แล้วได้รับอภัยโทษ
มันเงินเหลือเป็นหมื่นล้านครับมันซื้ออะไรได้หมดครับมันซื้อได้หมดครับแม้แต่กรมราชทัณฑ์แล้วแต่ซื้อได้หมดครับกรมราชทัณฑ์ประเทศไทยสามารถเอามาทำอะไรล่ะที่เขาเอาผู้หญิงมาจากจีนน่ะฮาเร็มของนักโทษซื้อเป็นล้านล้านหลายล้านทำห้องทำอะไรให้มันนอนสมสู่กันเห็นไหมเห็นไหมครับเงินเนี่ยมันง้างได้ทุกอย่างฉะนั้นประเทศไทยของเราต่ำเตี้ยเรียดินทุกวันนี้เกิดจากผู้บริหารเกิดขึ้นจากผู้นำแล้วก็องค์กรต่างๆที่เป็นราชการระดับสูงถึงระดับล่างไม่มีความซื่อสัตย์และไม่มีความสัตย์ซื่อต่อประเทศชาติและประชาชนและบ้านเมืองของตัวเองบ้านเมืองเราจึงตกลงแบบนี้วันนี้จมน้ำเลยครับไม่ใช่ตกธรรมดาครับก็ว่ากันไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจของคนไทยระดับล่างๆอย่างเช่นผมเป็นนักแสดงตัวประกอบเป็นดาราไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรแต่ว่ามีปากมีสื่อเล็กๆน้อยๆก็ต้องมาบอกเล่า90ให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องราวต่างๆนี้มันเป็นยังไงกันที่มาที่ไปเพราะว่าท่านไม่สามารถฟังโทรทัศน์ดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์ได้เพราะมันเจ๊งหมดแล้วเจ๊งหมดครับเจ๊งโดยธรรมชาติเดี๋ยวนี้ก็มีแต่มือถือบางคนคนแก่คนเฒ่าดูเป็นเปิดไม่เป็นเปิดไปเปิดมาเอ้าหายเปิดไปเปิดมาเอ้าเงินเขาอยู่ในโดนโกงเงินมาไอ้มิจฉาชีพมันจ้องอยู่เลยยิ่งเกิดวิกฤตมันเป็นโอกาสของมันฉะนั้นคนที่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นกดนู่นกดนี่หลอกให้กดดอกไม้เปาะหลอกให้กดเชียร์หลอกให้กดโพสอะไรต่างๆมันจับได้หมดครับฉะนั้นโทรศัพท์มือถือถ้าตกหายหรือไปลืมไว้ที่ไหนท่านไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าข่าวโทรศัพท์ของท่านเบิกเงินเบิกทองหรืออะไรต่างๆมันเข้าไปอยู่ในมือมิจฉาชีพหมดแล้วแล้วเงินของเราจะหายไปนอกจากมีคนแก่คนชราโดนปัญหาเหล่านี้ดูดเงินไปจากธนาคารแล้วยังโดนไอ้พวกวิชาชีพต่างๆซึ่งทางการก็จับได้มั่งไม่ได้มั่งก็ว่ากันไปฉะนั้นอย่าเก็บเงินสดไว้ในธนาคารอย่าเก็บเงินไว้ที่ไหนให้คนรู้อย่าบอกคนว่าเรามีตังค์จนไปที่ดีกว่าครับแล้วก็เอาเงินสดเก็บไว้บ้างท่านต้องเข้าใจว่าคนไม่มีเงินมันเป็นคนน่าสงสารน่าเวทนาคนไม่มีตังค์ไปไหนก็ไม่ได้คนจนมันน่าเกลียดเพราะจนแล้วไม่มีตังค์จะซื้อยาจะขึ้นรถจะไปไหนมาไหนมีแต่ผู้คนเขารังเกียจคนจนเนี่ยมันน่าผูกคอตายนะท่านผู้ฟังผมเคยจนมามากๆอยู่แล้วแต่ผมดิ้นรนหนีความจนมาจนอายุ80กว่ารู้แล้วว่าฤทธิ์ของความจนมันน่ากลัวแบบไหนฉะนั้นจึงมาทำสมุนไพรจึงมาทำกาแฟจึงมาทำยาจึงมาทำอะไรให้มันเกิดอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาว่าต้องเป็นยาดีต้องเป็นสมุนไพรดีๆต้องเป็นยาดีๆเขากินแล้วเขาใช้แล้วเขาบริโภคแล้วเขาดีขึ้นเขาหายเขาทุเลาเขาเบาบางไม่ต้องไปกินยาหลวงไม่ต้องไปกินยาเคมีซึ่งแจกฟรีแล้วมันไม่ตรงโรคเกาไม่ถูกที่คันพูดไปพูดมาฝนมาอีกแล้วครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมได้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเวลานี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายใช้วิจารณญาณในการสืบข่าวเสาะข่าวดูข่าวแล้วก็ฟังความข้างเดียวอะไรกันต่างๆที่เขาเถียงกันวันนี้เวลานี้และยังพรุ่งนี้อีกวันสองวันเนี่ยก็น่าจะเรื่องน้ำท่วมแล้วก็บ้านเมืองเสียหายสังคมเสียหายรถราพังพินาศรถติดบางคนจะไปตกไปเครื่องบินตกเครื่องบินครับไปไม่ทันรถมันติดน้ำท่วมบางคนป้ายเปื่อยหล่นหมดเห็นไหมครับท่วมหลังคาอยู่ยังไงไหวตอนนี้ฝนมาแรงอีกแล้วครับท่านผู้ฟังแรงเลยอย่างแรงเลยเห็นไหมครับดวงพระอาทิตย์กำลังชมอยู่ดีๆไม่มาไม่ฟังแล้วครับฝนตกหนักท่านคงจะได้ยินเสียงฝนแต่ว่าไม่ทราบว่าตรงสถานีที่ออกอากาศอยู่นั้นมีฝนไหมแต่ตรงนี้บ้านผมถนนพัดลวดลาดประดุกนะบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ฝนกระหน่ำลงมาอีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่แหละผลพวงของธรรมชาติผ
ผลพวงของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเพราะว่าทุกคนประสบปัญหาเลวร้ายกันหมดจากธรรมชาติแน่พอพูดปั๊บน้องฝนไปเลย น้องฝนอีฝนมึงไม่ต้องมาแล้วนะอีฝนมึงไปได้แล้วบ้านเมืองชิบหายแล้วตอนนี้สังคมประเทศไทยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นี่ทุกตามถนนลนแคมเนี่ยอีฝนมันมาเที่ยวมันมาเที่ยวแล้วไม่ยอมกลับมันมาแล้วมันอยู่แล้วมันยังไงไม่รู้สิปราบเลยในหน้าเซเว่นในหน้าร้านสะดวกซื้อโอ้โหมันมีแต่ปลานิลเนี่ยไอ้ปลาฉลามเฉลิมมันไม่มาเลยเหรอปลาช่อนปลาชะโดไม่มีมีแต่ปลานิลนะแปลกนะปลานิลมันเป็นลูกของปลาหมอคางดำในปากมันมีแต่ลูกนั่นนะถ้าใครกินปลานิลต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะมันไม่ใช่ธรรมดานะปลานิลเนี่ยจะบอกให้มันเป็นญาติกันเป็นน้องของปลาหมอคางดำใครเป็นคนเอามาไม่รู้แหละปลาหมอคางดำก็เช่นเดียวกันตอนนี้ไปโผล่ในทะเลไปโผล่ที่อีสานนะครับเยอะแยะมากมายฉะนั้นในหนองน้ำในบ่อเลี้ยงปลาถ้าเจอปลานิลกับปลาหมอคางดำแล้วท่านต้องรีบขายหรือว่าเอาไปชำระสาสางให้หมดนะครับไม่ว่ามันจะกินลูกปลาเล็กๆที่ท่านซื้อมาหมดปลาเล็กปลาน้อยมันกินหมดมันกินเข้าไปทีละร้อยตัวพันตัวมันเอาไว้ในปากมันละนะแล้วก็เราก็เสียหายเพราะว่าเราซื้อลูกปลามาลงสักหมื่นตัวเนี่ยมันวบสองตัวสามตัวหมดแล้วก็ไปอยู่ในไปปากมันหมดแล้วฉะนั้นการเลี้ยงปลานะที่เขาไปเจอกันหน้าเซเว่นเนี่ยเยอะไปหมดไม่มีปลาอะไรเลยมีแต่ปลานิลทั้งนั้นครับยังไม่เห็นปลาหมอคางดำย้ายได้นะไม่ว่ากันนี่ครับเป็นการกระทำของมนุษย์ทั้งนั้นแหละมนุษย์อัปรีจังไรโดยเฉพาะชาวจีนคนจีนนี่มันไม่มีสิ่งใดที่จะไปด่ามันอีกแล้วนะครับเพราะมันหาคำด่าไม่ได้เดี๋ยวนี้อาหารการกินทุกอย่างที่มาจากประเทศจีนแม้กระทั่งปูอัดนะแม้กระทั่งมะม่วงหิมพานต์แม้กระทั่งไข่ไม่รู้ไข่ไข่เป็ดหรือไข่ไก่มันทำปลอมได้นะแล้วก็ยังมีอาหารการกินที่มันทำลูกชิ้นแล้วก็อะไรที่ชอบปิ้งๆย่างๆแหละฮอทดอกฮอทดอกอะไรพวกเนี้ยท่านอย่าได้ไปกินเป็นอันขาดก็แล้วกันพร้อมทั้งหัวปีกะหล่ำปีแต่หัวปีไม่เป็นไรกล้วยแต่กะหล่ำปีไม่ได้มันมีปลอมของปลอมมันมากจริงครับมันทำเหมือนหมดทุกอย่างแม้กระทั่งข้าวสารปลอมมันเอาพลาสติกมาผสมประสานกันทำโรงงานขึ้นมาเลยครับคนจีนมันทำโรงงานขึ้นมาเลยทำข้าวสารเอาผสมประสานกับเนื้อปลาหรือหมูหรือเนื้อสัตว์เรื่องพวกเหี้ยพวกอะไรพวกเนี้ยพวกงูพวกตะกวดพวกเนี้ยมันเอามาผสมประสานผสมให้มันมีเนื้อแล้วก็แป้งผสมเข้าไปนะพลาสติกมันโดนความร้อนมันก็เหลวเหลวไปเหลวมาเอาไปเข้าเครื่องทำไปทำมามันผสมไปออกมาเป็นเม็ดเหมือนโรงสีข้าวกลายเป็นเรากินพลาสติกแล้วเรากินเนื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ที่มันอัปรีจังไรนั่นแหละนะดังนั้นการกินข้าวสารต่อไปนี้ต้องระวังให้มากถ้าท่านไปซื้อตามสะดวกเช่นร้านชำตามป่าเขาลำนาวไผ่หรือว่าตลาดโชห่วยเล็กๆน้อยๆในตลาดซึ่งคณะกรรมการอาหารและยาเขาไปตรวจไม่ได้หรือตรวจไม่พบอย่างเงี้ยมันก็ขายกันเพลิดเพลินบางคนขายมา10กว่าปีแล้วเห็นไหมครับปูอัดนี่ก็ขายมานานแล้วข้าวสารไข่เคยนี่มาแม้กระทั่งลูกฝรั่งกิมจูฝรั่งเดี๋ยวนี้ยังมีปลอมครับมันปลอมไปในลูกมันฉีดยาเข้าไปให้ลูกฝรั่งโตขึ้นปื๊ดแล้วมันก็ขายแม้กระทั่งมะเขือเทศมันก็ไปอาบน้ำยาพอดึงมาปั๊บมันก็ใส่ขั้วเข้าไปใหม่แล้วก็อาบน้ำยาฟอร์มาลีนยาล้างศพอาบศพพวกนี้แล้วเอาไปขายเห็นไหมครับฉะนั้นผมเรียนท่านว่าทำไมคนไทยถึงป่วยถึงเจ็บถึงตายกันเยอะเป็นมะเร็งกันเยอะก็เพราะการกินที่ไม่ระวังการกินที่ไม่ดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งผมก็พยายามจะเอาเรื่องเหล่านี้มาบอกกับท่านแต่ว่าท่านก็อาจจะฟังบางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไปกินลูกชิ้นปิ้งหมูปิ้งอะไรปิ้งย่างๆทอดๆนี่ก็น้ำมันพืชอีกอ่ะปลอมทั้งนั้นมีแต่มาขายตามบ้านเห็นไหมครับโทรศัพท์เอ้ยของเก่าๆเอ้ยน้ำมันเก่าๆเอ้ยใช้แล้วซื้อได้หมดมันเอาไปรีไซเคิลมาทำใหม่
ใส่แล้วก็ให้ลูกเพราะมันใสเลยแล้วก็ขายต่อแม้กระทั่งน้ำปลามันก็จะเอาน้ำทะเลมาใส่เห็นไหมครับฉะนั้นน้ำตาลฝึกก็เอาไปทำขนุนก็เอาไปทำอะไรต่ออะไรได้หมดเช่นปูอัดเช่นอะไรพวกนี้นะท่านผู้ฟังครับเราเจ็บเราป่วยเราตายเพราะว่าเรามั่วในการกินเออาก็เด็กรุ่นใหม่จะไม่สนใจเราขอให้อร่อยอย่างเดียวมีรสเปรี้ยวมีรสหวานมีรสเผ็ดแต่หนักหวานฉะนั้นเด็กสมัยต่อไปนี้มันจะเป็นโรคตายกันตั้งแต่อายุ20 30 40กันหมดโดยเฉพาะลูกสาวผมอยู่กับยาอยู่กับหมอสมุนไพรพ่อทำจะขายดีจนร่ำจนรวยแต่ลูกไม่เชื่อไปสั่งอาหารแก๊ปมากินทุกวันทุกวันทุกวันหลายปี5ปี10ปีจนกระทั่งหมดลูกในท้องมีปัญหาต้องตัดทิ้งตั้งแต่อายุยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีผัวเห็นไหมครับอยู่ข้างๆเนี่ยพ่อทำสมุนไพรขายดีจนร่ำรวยมีคนเชื่อถือมีอะไรแต่ลูกไม่เชื่อสั่งแต่แก๊ปแต่แก๊ปสามเวลากินแต่อาหารแก๊ปอาหารแก๊ปเดี๋ยวมาแล้วคุณอัญชนามาแล้วคุณอัญชนาณเวลาหนึ่งก่อนที่จะป่วยปวดท้องปวดท้องปวดท้องไปตรวจเรียบร้อยครับเกิดมดลอกมดลูกงอกในท้องต้องตัดทิ้งเสียเงินไปเท่าไหร่ท่านผู้ฟังเหลือเชื่อไหมนี่ไงใกล้เกลือกินด่างฉะนั้นเด็กวัยรุ่นจะไม่สนใจในเรื่องที่พ่อแม่สอนแล้วลูกเดี๋ยวนี้มันเป็นลูกเทพกันหมดมันเก่งกันหมดมันไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ขนาดเกิดอย่างนี้มันยังไม่เชื่อเลยเห็นไหมครับฉะนั้นกรรมใครกรรมมันท่านผู้ฟังที่เคารพครับทำไมผมอายุ80กว่าแล้วไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ต้องกินยาหาหมอเห็นไหมครับยืนพูดไม่มีสคริปต์มาจากสมองทั้งนั้นเพราะผมไม่ดื้อไม่ประมาทไม่ขี้เหนียวแล้วเชื่อยาสมุนไพรเชื่อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่คนไทยทำเองเช่นยาก็เหมือนกันเราต้องกินสมุนไพรอย่าไปเอาสมุนไพรปลอมๆก็มีอย่างท่านไปซื้อท่านอาจารย์ไปซื้อร้านเจ้ากรมอะไรต่างๆที่เป็นขายสมุนไพรโบราณก็แล้วแต่นะร้านคนจงคนจีนก็ได้แต่บางที10ปีเขายังขายไม่หมด20ปีเขายังขายไม่หมดเขาก็เอามาทำขึ้นลามั่งอะไรมั่งเห็นไหมครับเกิดเชื้อโรคมันก็ไม่ปลอดภัยแต่อย่างที่ผมทำที่ไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานความดันไขมันปวดข้อปวดเข่าเป็นเก้าเป็นรูมาตอยอะไรต่างๆเหล่านี้ยาฤทธิ์ดวงทวารหรือจะเป็นยาเบาหวานความดันไขมันทุกอย่างเนี่ยเรามีสวนออร์แกนิกอยู่ที่จังหวัดศรีจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นมาตอนนี้อลาอาลามเพราะหน้าฝนเราใช้สวนพืชผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรทุกอย่างเป็นออร์แกนิกไม่มียาคอยฉีดไม่มีเชื้อโรคถึงเวลาตัดถึงเวลาก็ตากเอาไปเข้าเครื่องบดทำมาแล้วก็ส่งมาให้ผมมันกลายเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพเพราะว่าของเราสดจากสวนออร์แกนิกฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าท่านอยากอายุยืนแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องหมอเรื่องอะไรต่างๆท่านเชื่อผมสักนิดเถอะเรื่องการกินอาหารและกินยาเพราะทุกวันนี้เราตายเพราะอาหารและยากันหมดนะครับผมจะบอกให้โรคตอนนี้เอดก็มาโควิดพันใหม่ก็มาทุกอย่างไข้หวัดใหญ่ก็มาแต่ท่านก็ยังไม่เชื่อดื้อมาเนี่ยมันมาแบบธุรกิจก็มีมนุษย์ในโลกนี้บริษัทผลิตยาในโลกนี้อยากจะขายยาดีก็ต้องปล่อยพิษก็ต้องปล่อยยาออกมาฆ่ามนุษย์ให้เยอะๆเสียก่อนไม่อย่างนั้นโรงงานมันอยู่ไม่ได้การที่จะทำให้คนกินยากลัวก็คือว่าต้องสร้างความกลัวให้มันก่อนให้มันเจ็บให้มันป่วยให้มันตายแล้วมันจะได้มาซื้อยาไอ้พวกทำยาก็รวยแล้วเราก็สั่งยามาจากต่างประเทศเอามาโกงเอามากินกันไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมที่ไหนอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่โควิดนั่นก็เป็นการปล่อยเชื้อมาจากประเทศจีนคนจีนเป็นหนูรองยาตายเป็นล้านๆแล้วเราก็ความกลัวจะเข้าห้างก็ไม่ได้จะเข้าไปถ่ายละครก็ไม่ได้จะไปโรงถ่ายก็ไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยเห็นไหมครับมันสร้างความกลัวให้ประชาชนเนี่ยกลัวเสียก่อนแล้วมันจึงขายยามันธุรกิจมันกระทบไปหมดอ่ะไปร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเห็นไหมครับนี่ไงแล้วการที่เราอยู่กับธุรกิจอัปรีจังไรทั้งหลายที่มนุษย์ทำยาเนี่ยที่มันหลอกลวงโลกมันไม่ใช่หลอกเราประเทศเดียวมันทั้งโลกคนตายเป็นพันล้านหมื่นล้านทั้งโลกจีนตายเท่าไหร่ที่มันลองยาของมัน
แต่มันก็ได้คุ้มครับได้คุ้มเพราะคนที่ทั้งหมดที่ป่วยที่เจ็บต้องกินยาต้องกินต้องใช้ผ้าหน้ากากอนามัยของมันโกงกันแหลกลานบ้านเราอะกระทรวงสาธารณสุขผ้าหน้ากากอนามัยต้องให้ไปฉีดบางคนเข็มเดียวก็ไม่พอต้อง2เข็มต้อง4เข็มบางคน6เข็มดาราเพื่อนผมตายไปหลายคนครับผมฉีดไป2เข็มผมก็กลัวแล้วไม่เอาอีกแล้วใครไม่จ้างผมเล่นหนังเล่นละครผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นยังไม่รู้ซึ้งถึงเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่ไปมั่วกับไปพวกที่ทำกินแบบนี้เราจะทำของเราแบบง่ายๆใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาไปอะไรก็ตามถ้ามันเกิดความกลัวแล้วมันก็ต้องป้องกันป้องกันไม่เป็นไรไปเสียเงินเสียทองกินเข้าไปฉีดเข้าไปสรุปแล้วเราตายเพราะยาท่านผู้ฟังที่เคารพครับอาหารทำกินเองได้ได้โปรดทำกินเองผักพืชผลไม้ต่างๆไปซื้อตามร้านเราไม่รู้เขียวชะอมแม้กระทั่งหัวปลีแม้กระทั่งกะหล่ำปลีมันให้สายอาบด้วยสารเคมีฟอร์มาลีนทั้งนั้นน้ำดื่มก็เหมือนกันน้ำดื่มถูกๆกับที่ท่านกินเข้าไปเนี่ยลังละร้อยหนึ่งสามลังร้อยห้าลังละโหลอะไรเงี้ยนั่นแหละครับท่านรู้ไหมว่าน้ำไม่สะอาดใช้เครื่องปั่นใช้เครื่องกรองแบบถูกๆมาขายถูกๆเราตายเพราะของถูกกันทั้งนั้นแหละเราไม่เข้าใจเห็นน้ำก็ฟ้าขวดกินฟ้าขวดกินผมนี่ถ้าไม่ต้มให้สุกไม่มีสมุนไพรในขวดผมจะไม่กินเช่นใบเตยเช่นใบตะไคร้เช่นข่าไม่อย่างนั้นผมจะไม่กินทำไมผมจึงอายุยืนเพราะผมไม่ดื้อทำไมถึง81จะ82แล้วทำไมไม่ป่วยทำไมไม่เจ็บทำไมไม่ตายอยู่ยืนแหกปากแหกปากขับรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้หมดวันที่แล้วก็ไปตั้งกี่กิโลเกือบพันกิโลเห็นไหมครับไปนู่นไปนี่จังหวัดประจวบจังหวัดชลบุรีจังหวัดสระบุรีก็วนไปวนมาเพื่อไปหาจุดมุ่งหมายที่คนให้เขาเคยกินต้องไปให้บางคนไปถึงบ้านไปถึงในสวนไปถึงในไร่ไปถึงในนาไกลแค่ไหนก็ไปเพราะว่าผมชอบขับรถอยู่แล้วท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าท่านไม่ดื้อไม่ประมาทและไม่ขี้เหนียวไม่จุกจิกจนเกินไปท่านมีชีวิตอยู่ผมกินข้าวมื้อเดียวที่ผมกินไปตะกี้เนี่ยมีเห็ดหูหนูหน่อยนึงมีข้าวหอมมะลิบนข้าวกล้องหน่อยนึงเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าผมตลอดปลอดภัยเพราะผมคุ้มแล้วตายพรุ่งนี้ผมก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะชีวิตผมไม่เคยค้ายาเสพติดไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าวายเวอร์บ้างเล็กๆน้อยๆไม่ใช่คนดีขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่ามันต้องพิจารณาว่าณเวลานี้อันตรายมันอยู่ใกล้ตัวเรานี่เยอะมากกับอาหารการกินและการจราจรท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์นะครับอายุ81ปีแต่ไม่มีนัดกับหมอไม่ต้องกินยาไม่ต้องหาหมอถ้าไม่มีน้ำเนี่ยผมไปแล้วเมื่อวานนี้ไปแล้วลูกผมต้องไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จะไปปริมณฑลนครปฐมนครปฐมนครชัยศรีต้องไปหลายที่เหมือนกันแต่พอดีพอจะออกฝนมันไม่หยุดผมก็ดูแลไปเนี่ยติดแน่เพื่อนผมติดหลายคนครับจมน้ำก็มีรถหรูเรียบร้อยหมดก็เลยรอดตัวไปว่าการที่เราดื้อนิดหน่อยก็คือว่าไม่ขับรถไปเพราะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เขาบอกว่าอย่ามาเลยอาจารย์เพราะว่าตอนนี้น้ำมันท่วมตรงนี้แล้วฝนตกไม่หยุดนั่นแหละเราก็จึงว่าไม่ไปดีกว่าเพราะมันน่ากลัวจริงๆผมจึงรอดไม่ต้องไปติดเหมือนอย่างไอ้ชมพูฟุตตี้เนี่ยไปติดอยู่ที่บนทางด่วนอย่างเงี้ยลงไม่ได้ไอ้ข้างบนไม่เป็นไรไอ้ข้างล่างรถติดเยอะครับแถวลาดพร้าวสุดถนนตั้งแต่ปากทางลาดพร้าวจนกระทั่งถึงบางกะปิรถติดวินาศสันตโลถึงบอกว่าความเจริญมันมาความชิบหายก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเจริญแล้วมันจะเจริญรุ่งเรืองนะรถไฟมาการค้าพินาศรถไฟฟ้ามาเยอะๆการค้าพินาศหมดองค์กินกันสร้างไฟฟ้าลอยฟ้ากี่สายกี่สายก็แล้วแต่ท่านไปดูสิครับข้างล่างไม่มีที่จอดรถข้างขวาไม่มีที่จอดรถนะแล้วร้านตัดกระเกงทำยังไงร้านอาหารทำยังไงร้านขายอะไรร้านอะไรต่างๆไม่มีที่จอดรถ
คนเขาไม่ซื้อเขาไม่จอดเขาจะมาตัดผมก็จะมาทำนู่นไม่ทำทุกที่ที่รถไฟฟ้าไปรถไฟฟ้ามาการค้าพินาศหมดลาดพร้าวนี่ทั้งสายเลยครับสองข้างทางเนี่ยปิดหมดครับไม่มีใครซื้อไม่มีใครไปจอดรถพอจอดรถไม่ได้เดี๋ยวโดนไปสั่งอีกโดนตำรวจรังแกอีกฉะนั้นอะไรที่มันเจริญแต่ว่ามันเจริญผิดที่เหมือนเนี่ยทางด่วนมอเตอร์เวย์นี่เยอะมากโกงกินกันวินาฟ้องร้องกันเนี่ยเรียกกัน1ล้านพันล้านบางคนเป็นในอำเภอบางคนเป็นผู้ว่าบางคนเป็นที่ดินบางคนไปกว้านซื้อที่ซื้อที่ซื้อที่จากไร่ละร้อยแล้วมาขายไร่ละ20ล้านรู้เลยว่าอีกนี่กี่วันเขาจะมาเปิดมอเตอร์เวย์โอ้โหรวยกันเยอะแยะตอนนี้ฟ้องกันติดคุกกันเยอะไม่หมดครับติดคุกกันหมดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเขารู้ไอ้พวกที่ดินไอ้พวกข้าราชการมันรู้มันถึงต้องสร้างกันเยอะๆเพราะว่ามันได้กินอาหารก้อนโตที่ดินเนี่ยซื้อร้านหนึ่งมันขายร้อยล้านเงี้ยเห็นไหมครับรวยกันชะดือปลิ้นสร้างความเจริญแล้วแต่มันอยู่บนความทุกข์ของประชาชนเพราะภาษีของเราเท่านั้นฉะนั้นการที่เราอย่ามองว่าพอถ้าเอาใช่เจริญเจริญเจริญมันเจริญจริงอยู่ครับแต่มันไม่ได้ทำของถูกแต่ที่มันทำถูกๆอย่างเช่นตึกสตง.อย่างเงี้ยทำถูกๆไม่อันตรายตรงไหนเลยแต่พอพังลงมาตาย 2-300 คนเห็นไหมครับเป็นโศกนาฏกรรมยังจับไม่ได้เลยว่าใครผิดใครถูกก็เพราะว่ามันเอาเหล็กถูกๆมันเอาดินถูกๆมันเอาทรายถูกๆมันเอาหินถูกๆมันเอาหินนิดเดียวเอานู่นนิดเดียวนะครับแล้วมันก็ล่มสลายตายกันเป็นแถวเพราะว่าเหล็กจีนทั้งนั้นจะบอกใครประเทศไหนเนี่ยพบคนจีนชิปหายหมดไม่ว่าระดับไหนความอัปรีจังไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการขายเรื่องการเอาเปรียบเรื่องการอะไรต่างคนจีนเขามีสตังค์เขามีสมองแต่คนไทยมีแต่ความโง่และความซื่อไปเชื่อไอ้พวกเหล่านี้มีแต่สันเจ้าสันเจ้าสันเจ้าสันเจ้าสันเจ้าโอ้โหไหว้กันแหลกร้านเลยทุกเทศกาลทุกวันโอ้โหซื้อกล้วยซื้อมะพร้าวซื้อไปไหว้กันแหลกร้านเขาเชื่ออย่างนี้ครับเป็นมูเตลูเขาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อที่สิ่งเล่นลับเขาไหว้กันแหลกร้านเขามี10 วันเขาไหว้8 วันน่ะเป็นเรื่องของเขาแต่ว่ามันไปกระเทือนสังคมว่าสร้างสันเจ้าเยอะๆนะแล้วก็ไปทำบุญทำเทิดพระเทิดของในหมู่เขาเราไม่ว่าแต่เราเป็นลูกคนไทยเรามีพระเรามีศาสนาเรามีสิ่งอะไรของเราก็ต้องไปของเราแต่ทีนี้ว่ามันเอามารวมกันในประเทศเดียวกันเนี่ยมันขัดแย้งกันเยอะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับนับถือตัวเองเยอะๆกราบที่อกตัวเองเยอะๆเราต้องมีอายุยืนยาวต้องไม่เจ็บไม่ป่วยต้องกินอาหารให้ระวังกินยาต้องดูแลอย่าไปตายเพราะยาอย่าไปป่วยอย่าไปเจ็บเพราะยาเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเห็นไหมครับเนี่ยเอ่ยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยไอ้ฝนกุลนัทอะไรกุลนัทนี่ก็เป็นมะเร็งอีกคนแล้วนี่จะตายกันอีกตั้งเป็นสิบคนเนี่ยตายกันหมดครับได้ละผัวเลิกไปต้องมีเมียไปได้อีก10 คนไปเลยผัวต่างชาติจากผัวคนไทยมันล่มสลายได้ละเนี่ยน้องเนี่ยไทยต่อใครหลายคนเป็นมะเร็งกันเยอะหมดเลยเห็นไหมได้ละฉะนั้นรุ่นลูกผมนั้นน่ะเพราะว่าเขากินอาหารไม่ระวังฉะนั้นท่านผู้ฟังครับไม่มียาใดในโลกที่จะรักษาโรคมะเร็งได้นอกจากไปตามเกมของเขาให้คีโมฉายแสงทรมานทรกรรมเจ็บป่วยปวดกระดูกเห็นไหมครับเอ่ยชื่อมาเนี่ยท่านรู้เลยท่านไปถามไอ้อังคณาทิมดีจากสวยจากนางแบบเห็นไหมครับสวยเต้นระบำนะตอนนี้เป็นครับปวดกระดูกปวดกระดูกอยากจะตายวันไม่รู้กี่ครั้งแม้กระทั่งคนใหญ่คนโตก็เป็นมะเร็งเห็นไหมครับทรมานมากต้องให้คีโมทุกชั่วโมงต้องให้ฉายแสงต้องให้อะไรต่างๆสารพัดเรื่องต้องตายทั้งนั้นนะครับแล้วตายอย่างทรมานกันทุกคนไม่ใช่ตายแบบง่ายๆมันตายแบบทุกทรมานก็แล้วกันอย่างหลับตายอะไรตายไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันทรมานครับต้องเดินทางบางคนไปถ่ายเลือดไปให้คีโมกี่วันไปฉายแสงกี่วันเคมีทั้งนั้นกับเอาไฟไปเผาเราจะแค่เรายังไม่ตายเหลือเชื่อนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นการเป็นมะเร็งถ้าใครเป็นกินสมุนไพรหายทุกคนครับแต่ท่านไม่เชื่อการไปเชื่อหมอหมดศรัทธาที่มันเกิดจากความที่ว่าคำว่าหมอของแพทย์เนี่ยมันไปฝังอยู่ตรงนั้นเป็นอะไรก็ไปหาหมอเป็นอะไรก็ไปหาแพทย์มันเปิดอู่เลย
เงินมาเงินมาเงินมาเงินมาเงินมาเงินมาเป็นมะเร็งเงินมาเงินมาเงินมาเงินมามันก็รักษาไอ้นู่นครั้งหนึ่งเป็นหมื่นครั้งหนึ่งเป็นแสนครั้งหนึ่งเป็นล้านสรุปแล้วตายรักษาเราตายแล้วรักษาทําไมฉะนั้นใครพอรู้ว่าเป็นมะเร็งนะครับท่านผู้ฟังครับผมบอกแล้วไงว่าแค่ดอกโสนเนี่ยอ้าวไม่ต้องอย่างอื่นนะแค่ดอกโสนนี่แหละเอามาต้มกินเอามาปั่นเอามาต่างๆท่านกินไปรักษาเดือนติดๆกันนะมะเร็งไปเองครับนะอันนั้นง่ายๆเลยดอกโสนเรานี่แหละเหลืองๆนี่แหละจะจิ้มน้ำพริกจะอะไรก็ได้รักษาโรคมะเร็งได้แต่คนไม่เชื่อเห็นไหมมะยมนะมะละกออ่ะพี่สามมะอะไรเนี่ยของผมอ่ะนั่นแหละเอามาต้มเอามาต้มเห็นไหม3 เดือนครับ4 เดือนครับมันค่อยๆหายครับมันค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าเชื้อมะเร็งมันแพ้ไอ้พวกนี้สมุนไพรแต่คนไม่เชื่อครับไม่ทำแล้วก็ตายกันหมดตายเพราะยาแสงบ้างคีโมบ้างฉีดยาบ้างโอ้โหเหลือเชื่อท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตกเป้าไม่ใช่เอาเรื่องทุกข์มาให้ท่านนะครับแต่ว่าจะมาเตือนท่านว่าผมอายุ80กว่าทำไมไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายไม่ต้องกินยาหาหมอก็เพราะว่าผมไม่ดื้อกินข้าวมื้อเดียวอ่ะกินมาจะเป็น10 ปีแล้วหลาย10 ปีแล้วอ่ะเห็นไหมครับก็ไม่เห็นไม่เป็นอะไรแหละไปตามใจปากทำไมล่ะครับแล้วอยากมีชีวิตอยู่จริงๆผมก็ไม่อยากอยู่เท่าไหร่หรอกมันเหนื่อยแต่มันไม่ตายอ่ะมันไม่เจ็บอ่ะฮะนี่ขนาดเมื่อวันซื้อนี่ล้มกระแทกก้นเกือบแย่นี่ยังเจ็บอยู่หน่อยๆก็ใช้มีว่านดูทาไปทามามันก็ทุเลาแล้วก็หายแล้วแค่ว่านทาตูดเฉยๆก้นกบก้นเห็นไหมแค่นั้นแหละมันก็หายได้ครับพอทาภายนอกไปสู่ภายในมันก็ทุเลาเบาบางแล้วก็หายแล้วก็ขับรถได้ไปดูไปนี่เหมือนเดิมคนไม่ดื้อนะจะอายุยืนแต่คนดื้อแล้วก็เรียบร้อยหมดมีเยอะนะครับโทรมาผมเนี่ยอยากกินยาฟรีอยากกินยาถูกอยากกินคือมันไม่ไหวแล้วว่าท่านเป็นตั้ง7 โรคเนี่ยผมจะไปรับยังไงไหวใช่ไหมครับไม่ได้หรอกครับท่านต้องรู้ว่าเวลาเริ่มเป็นขึ้นกระไดขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4แล้วครึ่งทางแล้วขั้น5แล้วเนี่ยมันหลายโรคแล้วเนี่ยท่านจะกินให้มันหายภายใน3เดือน6เดือนมันไม่ได้แล้วแหละฉะนั้นท่านต้องรู้ว่าพอเริ่มเป็นปั๊บเริ่มทำซะเริ่มกินซะแล้วไม่เอายาเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ต้องไปเอายาหลวงหรอกครับใครเป็นเบาหวานความดันไขมันผมบอกแล้วไงว่ารักษาโรงพยาบาลไหนเอามีดมาตัดคอเอาผมไปประหารชีวิตเลยมันไม่มีผมก็พูดอย่างนี้ทุกวันแหละครับแต่คนไม่เชื่อก็จะไปหาแต่หมอไปหาแต่หมอไปเอาแต่ยาทีละหอบตอนนี้คนยังป่วยเป็นเบาหวานความดันกันนะเยอะนี่นะโรค3 โรคเนี่ยรักษาไม่หายจากยาหลวงเนี่ยจากยาเคมีเนี่ยยังเป็นอีก70-80%ไอ้ที่รู้เนี่ยนิดเดียวเท่านั้นแหละครับที่มากินยาผมแล้วดีขึ้นผมบอกว่าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยถ้าเราคุมมันแล้วเราก็อย่าไปกินอะไรเป็นของแสลงท่านกินมาลากี้นกอย่างเดียวเท่านั้นท่านก็หายแล้วนะครับแต่ท่านไม่เชื่อไม่รู้จักวิธีทำผมจึงไปทำวิธีต่างๆทำเป็นลูกแคปซูลมาเป็น2 แคปซูล3 แคปซูล4 แคปซูลเห็นไหมครับท่านก็กินเช้า2 แคปซูลเย็น2 แคปซูลเนี่ยความดันไขมันมันรวมกันมาบางคนเป็นแค่ความดันไขมันไอ้นี่แหละทำให้เป็นสโตรกเพราะกินยามา20 ปีกินยามา10 ปี15 ปี20 ปีมันอยู่ในร่างกายหมดแล้วครับมันอยู่ในกระแสเลือดหมดแล้วครับอันเอาออกยังไงล่ะครับถ้าจอน้ำดีไปไล่น้ำเสียแล้วท่านนี่จะเอาเข้าไปอีกอย่าไปกินยาหลวงอีกอย่าไปกินยาเคมีอีกยาเคมีมันต้องแผลข้างนอกหรือแผลข้างในหรือเครื่องมือแพทย์เขาดีมันมีกล้องส่องมันมีอะไรพวกนี้มันได้ครับแผลข้างนอกมันมองเห็นน่ะรถชนรถคว่ำถูกแทงถูกยิงเนี่ยถ้ามาเจ็บมันไม่ได้รู้เรื่องแล้วไงที่คนมันชอบทันใจมันไม่ชอบไม่ทันใจเอาไปหาหมอบางคนรักษาหมดไป10 ล้านแล้วตายเหลืออะไรครับโดนหมอกินหมดยากินหมดโรงพยาบาลเอกชนตอนนี้รวยเอาแต่โรงพยาบาลของรัฐบาลแจ้งเอาเงินเดือนจ่ายหมอก็ยังไม่มีเพราะว่ามันโกงกินเรื่องยาเนี่ยพวกนี้มันเยอะมากในกระทรวงกรมต่างๆหรือหมอหรือแพทย์อะไรต่างๆแล้วดีนี้มันมีไอ้ไป
พยาบาลเจ้าเล่ห์หรือหมอเจ้าเล่ห์เนี่ยไปทําธุรกิจแต่บางคนออกมาพูดเองเลยมาสาบานเองเลยทําสมุนไพรแล้วนะฉันเป็นหมอชื่อนั้นชื่อนี้ฉันมา20ปีแล้วนะฉันเป็นหมอฉันเก่งนะถ้าไม่หายแล้วก็ขอให้ฉันและลูกหลานลูกฉันนี่อันเป็นไปตายใน7วัน7เดือนอะไรมันสาบานกันหมดแล้วครับหมอแพทย์ที่เรียนมาจากสูงๆอ่ะมันสู้สมุนไพรไม่ได้เพราะคนหันไปหาสมุนไพรหมดอ่ะแม้กระทั่งคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์ยังมาต้องศึกษาเรื่องสมุนไพรแล้วมาเป็นเครื่องมือให้ดาราเรื่องนักแสดงเรื่องนักร้องนักร้องเนี่ยทำสมุนไพรโดยมีนายทุนแล้วก็เอาหมอมาพูดเอาแพทย์มาพูดเอาดารามาพูดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านผู้ฟังครับผมบอกว่าท่านก็ยังหลงสื่อหลงแสงเหมือนนักการเมืองยังไงมันก็หิวแสงยังไงมันก็อยากดังรวยเท่าไหร่ก็ไม่พอทั้งที่รู้ว่าประชาชนกำลังอดอยากปากแห้งมันลำบากเหลือเกินแต่มันก็ไม่ทำเพราะว่าไม่ใช่เงินของมันมันเงินของประเทศแต่มันเป็นภาษีของเราเราเจ็บเราป่วยเราไม่รู้จะไปเอาเงินที่ไหนประกันสังคมเนี่ยเงินประชาชนไปอยู่กับมันกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันล้านเราไม่ได้ใช้ครับขอเงินคนแก่ไป 3,000 น่ะมันยังไม่ให้เลยครับรัฐบาลเนี่ยมันให้แค่500 700ถ้าคนแก่จะกินอะไรข้าวไฟข้าวน้ำเห็นไหมครับหมดแล้วครับยังไม่ทันมีฐานมีข้าวเลยหมดแล้วครับฉะนั้นถึงบอกว่าเราเกิดมาในรัฐบาลชุดนี้แสงสีดีอะไรดีและความอัปรีมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดก็เพราะว่ามันมีแต่คนชั่วแต่ก่อนนี้มันไม่ได้ครับมันไม่มีสื่อโทรทัศน์ก็พูดไม่ได้สื่อวิทยุก็พูดไม่ได้สื่อสิ่งพิมพ์ก็พูดยากโกงกลัวคนนู้นกลัวเจ้าสัวจะมาฟ้องกลัวนู้นตัวนี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่ไทยก็รู้หมดแล้วไทยก็รู้หมดแล้วเพราะมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้าน10คนบางทีมี15เครื่องเห็นไหมครับเขารู้กันหมดแล้วว่าไอ้วันเนี้ยคนนี้ไอ้นี่ไปไหนไอ้คนนี้อยู่ประเทศไหนไอ้คนนี้กำลังจะตายไอ้คนนี้กำลังจะติดคุกไอ้คนนี้ติดคุกมา20ปีแล้วโดนข้อหาอะไรอะไรต่ออะไรเขารู้หมดแล้วครับดาราคนนั้นเลิกเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วครับหมอข่าวยังไม่ทันดำมันเลิกกันหมดแล้วจะมีลูก2คน3คน5คน7คนมันยังเลิกกันเลยครับไม่จำเป็นครับเพราะว่าผู้หญิงมันมากเดี๋ยวนี้ผู้หญิงออกมาในฟุกเฟสในสื่อโซเชียลเนี่ยหาผัวกันทั้งนั้นเลยครับแม่ไม่บางคนอายุแค่20กว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ดูตัวมึงเองเลยว่ามึงทำไมมึงถึงเป็นไม่สองครั้งสามครั้งสามผัวสี่ผัวทำไมเขาไม่เอามึงทำไมมึงต้องมาเอาพระก็เพราะว่าพระมีตังค์เห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องพระนี่มีทุกจังหวัดทางภาคอีสานตอนนี้มากที่สุดครับมากที่สุดถึงที่สุดในกรุงเทพเนี่ยหมดแล้วครับอีนางสีกาอีนางอะไรต่างมันศึกษาหมดแล้วเพราะว่าพระมีตังค์พระมีเงินทิดแย้มโดยไป50ปีไปไงวัดไร่ขิงไปไงเห็นไหมครับอีแกนไปไงติดคุกเหมือนกันครับบาปมันตามทันครับท่านผู้ฟังครับศาสนาเป็นเรื่องสูงส่งแต่ไอคนที่มันเอาผ้าเหลืองไปทำมาหากินเนี่ยมันต่ำที่เลี่ยดินเพราะอีผู้หญิงต่างๆมันไปอ่อยเหยื่อไปนั่งนมเข้านมออกไปนั่งมันเลิกกับผัวมีลูกหลายผัวสามผัวห้าผัวกูเอาพระดีกว่าวะไม่มีใครรู้แต่วันหนึ่งพอมันมีเงินมันก็จากอีนี่ไม่มีอะไรมีแต่นี่เลิกกับผัวมาแล้วเอ๊ะทำไมมึงมีรถทีทำไมมีบ้านใหญ่อ้าวสืบไปสืบมาอีหานี่ไปเอาผัวเป็นพระเองเป็นไงล่ะเจ้าคุณก็มีสมเด็จก็มีเจ้าอาวาสก็มีลูกวัดก็มีชีก็มีไปเป็นเมียหลวงพ่อโอ้โหเหลือเชื่อไหมครับท่านผู้ฟังอายครับผมอายมากผมรู้ว่าผู้หญิงคนไหนคิดจะไปชอบพระจะไปเอาผัวทำพระผมเดินหนีเลยครับมีคนมาชอบเหมือนกันเยอะแก่ๆอย่างนี้เถอะไม่ใช่น้อยๆนะครับเพราะเรามีตังค์เราสุขภาพดีหน้าตายังใช้ได้บอกอายุก็ไม่มีใครเชื่อจะเป็นได้ยังไงอายุตั้ง80แล้วทำไมมันยังหน้าตาไม่เหี่ยวไม่ย่นยังขับรถขับลาไปนู่น700กิโล500กิโลไปนู่นไปนี่ทำไมมันทำงานได้ไงไม่มีใครเชื่อผมหรอกครับแล้วผมยังขี้โม้มากินข้าวมื้อเดียวที่อีกท่านผู้ฟังครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าถ้าท่านเชื่อผมนะเข้าใจผมนะไม่ต้องมาศรัทธาผมหรอกกินสมุนไพรให้เกิดประโยชน์ท่านไม่ต้องซื้อยาผมก็ได้ครับแต่ท่านถามผมมาว่าเป็นโรคนี้จะกินอะไรเป็นโรคนี้จะไปกินอะไรนะ
แล้วกินกี่วันหายกินกี่วันดีขึ้นนอกจากว่าท่านเป็นเยอะๆเยอะๆอารมณ์กว่าเยอะ70แล้ว80แล้ว90แล้วท่านผมหมดปัญญาท่านจะกินสวรรค์วิมานอะไรมันก็ไม่หายแล้วเพราะว่าท่านโรคทั้ง3 4 5 7 8โรคมันไม่ได้แล้วท่านปรองแต่ว่าท่านตายแน่จะตายอย่างทรมานหรือไม่ทรมานเท่านั้นแต่ถ้าคนรู้อ่ะลองดูว่าเออเขาบอกว่าเบาหวานมันหายได้มันจริงหรืออ่ะเอากินข้าวหายเขาก็ไปบอกคนอื่นต่อคนนี้ต่อเนี่ยผมได้กระแสตรงนี้แหละครับทำไมเอาบัวบานเฮิร์บของผมจึงขายดิบขายดีทำไมบัวบานพลัสของผมนะทำไมถึงคนสั่งกินประจำเป็น10ปี15ปีเพราะของมันดีเขาก็สั่งต่อแต่ผมไม่มีเงินไปโฆษณาผมไม่มีเงินไปจ้างดาราผมก็ต้องทำของผมเองตอนที่ผมมีหมอสมุนไพรมาจากร้อยเอ็ดเขาทำให้อย่างดีเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของยาสมุนไพรแล้วเขามีสวนออร์แกนิกจังหวะของผมดีวาสนาผมดีทุกอย่างมันมาดีตอนปลายชีวิตหมดครับฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมไม่ใช่ขี้โม้ผมไม่ใช่ขี้คุยขี้โม้แต่ท่านดูจากความเป็นจริงของผมผมไม่เก่งโซเชียลครับเล่นโทรศัพท์ก็ยังไม่ค่อยจะถูกกดผิดกดถูกถูกหลอกเงินถูกโกงเงินไปเยอะแยะแล้วแม้กระทั่งแฟนคลับของผมยังมาโกงผมยังมีหลัก 50,000 ก็มีหลักแสนก็มีเห็นไหมครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็หาได้ใหม่ตราบใดที่ผมยังทำสมุนไพรอยู่ยังมีกาแฟนี่ก็มีกาแฟตัวใหม่อีกแล้วโอ้โหอันนี้แหละครับประจักษ์ละท่านผู้ฟังกาแฟตัวนี้กาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่ตัวใหม่พูดแล้วขนลุกทีแรกเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะทำได้แต่เดี๋ยวนี้มันทำได้แล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สูตรใหม่ของผมมาแล้วครับสูตรใหม่มีมะระขี้นกหอมอร่อยดื่มง่ายได้ประโยชน์ส่วนผสมของสมุนไพร11ชนิดแน่มีกาแฟของใครมีแบบนี้1กาแฟโรบัสต้า 35% ครีมเทียมมะพร้าว 15% ผงมะระขี้นก 15%น้ำมันรำข้าว 5% พริกไทยดำ 3% ถั่วขาว 5% ผงภูคาว 5% แคลเซียม 5% หญ้าหวาน 8% ผักแคว 5% แปะกล้วย 5% เห็นไหมครับน้ำตาลต่ำดื่มได้ทุกวันกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มีใครเขาบอกกับท่านบางว่ากาแฟมีอะไรผสมบ้างเห็นไหมครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือสิ่งใหม่ที่ผมจะได้ภายใน10วันนี้ท่านได้กินกาแฟยุคนี้ที่ว่ามะระมะระมะระเนี่ยเพราะว่ามะระเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเบาหวานญี่ปุ่นซื้อหมดมีเท่าไหร่เท่าไหร่มันซื้อหมดเพราะว่ารักษาเบาหวานได้ยังใครมีสวนมะพร้าวพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยจำเอาไว้เลยนะครับใครเป็นโรคตาผมจะบอกให้น้ำมะพร้าว1ลูกเอาใส่แก้วไว้บีบมะนาว1ลูกหั่นเป็น4ส่วนใส่มันลงไปน้ำผึ้ง1ช้อนชาน้ำมันมะกอก1ช้อนคนให้ทั่วท่านกินทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันแค่นี้น้ำมะพร้าวเป็นตัวนำกินทุกวัน3เดือนดูที่ว่าไตท่านจะหายไหมจะขั้นไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องมากินยาผมนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันด้วยตัวของผมเองผมเป็นมาทุกโลกสารพัดเรื่องแต่ผมไม่ดื้อฉะนั้นกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สูตรพิเศษสูตรใหม่มะระขี้นกหอมอร่อยดื่มได้ได้ประโยชน์กับชีวิตของท่านนะแล้วก็ราคาก็พอๆกันกับที่เขาขายกันแต่ของอื่นมีเท่านี้ไหมไม่มีแล้วโรงงานก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับรอแป๊บเดียวตอนนี้ข้าวก็เหมือนกันประชาชนคนรักสุขภาพท่านฟังรายการของผมแล้วผมมีข้าวหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลินะครับราคาไม่แพงด้วยแต่ว่ากินแล้วรักษาโรคได้เพราะว่าน้ำนมข้าวข้าวหอมมะลิข้าวกล้องมะลิรวมกันอยู่ในนั้นถุงละ1กิโลถ้าใครสนใจอยากทดลองนะครับนะสั่งมาได้เลยตอนนี้
ข้าวเหลืออยู่อีก10ห่อก็ว่ากันไปถ้ากำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์นะครับเสียงดีๆมีอยู่ตรงนี้ผมจึงกราบเรียนท่านผู้ฟังด้วยความเคารพว่าผมยืนอยู่ได้ผมเสียงดังได้เพราะผมมีสินค้าดีๆและเป็นสินค้าคุณภาพที่กินแล้วท่านผู้ฟังเป็นบวกไม่ต้องไปเสี่ยงเป็นโรคเป็นหาไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาแพงๆไม่ต้องไปนัดหมอแล้วต้องไปหาไปโรงพยาบาลเอายามาทีละหอบทีละหอบละหอบแล้วท่านก็ไม่หายแต่เพียงนี้ท่านอยู่บ้านเฉยๆพอลาผมไปท่านก็ไปซื้อที่ผมไปเปิดท้ายขายของจังหวัดไหนก็ได้แล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปไม่เกิน3เดือน6เดือนเท่านั้นครับไม่ต้องไปกินกันเป็นปีๆฝากไว้ด้วยนะครับชีวิตของใครใครก็รักนี่คือสิ่งที่ผมนำมาบอกกับท่านด้วยหัวใจว่าผมอายุ81ยังไม่ต้องกินยาหาหมอและไม่ต้องนัดหมอตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรอร่อยวิเศษวิเศษโสอะไรเขากินเนี่ยข้าวธรรมดาแต่มันเป็นข้าวที่มีประโยชน์และมันเป็นข้าวที่เป็นข้าวกล้องน้ำนมข้าวนะครับนะมันจะมารวมกันอยู่แล้วเราก็หุงกินถ้วยเดียวเท่านั้นกินมื้อเดียวมื้อเที่ยงเอาละครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับท่านจะอยู่ตรงไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านได้เข้าใจว่าชีวิตมันมีค่าเกิดมาแล้วใช้ความเป็นคนของท่านให้ชัดเจนอย่าเป็นคนที่ไม่เต็มคนแล้วอย่าเป็นคนที่โกงบ้านโกงเมืองเหมือนนักการเมืองบ้านเราทุกวันนี้มันไม่ได้เพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันต่ำเตี้ยเลี่ยดินเพราะคนอัปรีจังไรมันครองเมืองดังนั้นถ้าหากว่าท่านไม่รักตัวเองท่านไปฟังข่าวไปด่าคนนู้นไปด่าคนนี้อย่างตอนนี้ด่ากันขมเลยน้ำท่วมไปด่าสสไม่ด่าสสเขาได้ยังไงเขาไม่ได้บริหารนักการเมืองต่างหากนายกต่างหากตัวโตๆเนี่ยพวกนี้แหละรัฐมนตรีต่างหากแหละมันบอกได้นี่ก่อนจะน้ำจะท่วมมากรมประตูมึงต้องทำยังไงมึงต้องไปยังไงมันต้องบอกมันมาบอกทีหลังตอนที่นี่แล้วก็มันก็จะเหลืออะไรล่ะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับผู้นำไม่ดีมีแต่ความบัดสีบัดเถลิงประเทศชาติประชาชนก็ตกต่ำเตี้ยเลี่ยดินเหมือนมันไอ้มันไม่เป็นไรเราไอ้เราที่ลำบากเพราะว่าเราไม่มีตังค์ครับท่านผู้ฟังครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ผมอยากจะพูดให้ท่านเข้าใจผมอยากจะอธิบายท่านเข้าใจว่าท่านไม่มีโอกาสได้ดูโทรทัศน์ไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้ดูละครน้ำเน่าเหมือนแต่สมัยก่อนเพราะเดี๋ยวนี้ละครมันแจ้งอะไรมันแจ้งข่าวสารมันแจ้งหมดแล้วข่าวที่ออกมาก็เป็นข่าวเฟซนิวข่าวชั่วข่าวอัปรีจังไรเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายสงสารของพี่เปียกโปสเตอร์เนี่ยตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมใครก็ไปงานแกไม่ได้แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าแกป่วยอยู่ตรงไหนทั้งที่เรื่องสุดท้ายที่แกสร้างเนี่ยผมเป็นคนทำเราเอฟเฟกต์ให้แกทั้งภาคแล้วก็ทั้งเล่นทั้งแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับดนตรีท่านไปถามไอ้ดารา 7-8 คนนี่ได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มีชื่อธรรมศักดิ์สุริยนต์ไหมว่าให้เพลงจัดเสียงประกอบในภาพยนตร์เรื่องกลิ่นสีและกล่าวแป้งแล้วท่านก็ป่วยมานานอยู่แล้วครับผมรักพี่เปียกมากพี่เปียกเป็นผู้กำกับคนเดียวที่ประเสริฐที่สุดมากที่สุดก็คือว่ากำกับดาราดังมาเกือบครึ่งวงการไม่เคยด่าทักคำเดียวไอ้เหี้ยไอ้สัตว์หรือมึงไอ้นั่นไอ้นี่ไม่เคยครับเอาใหม่เอาใหม่แท็กเอาใหม่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีไม่มีหรอกครับฉะนั้นแกอาภัพในความเก่งในความอะไรของแกอาภัพความรักไม่สมประกอบอะไรต่ออะไรของแกเยอะแยะผมรู้หมดลึกๆผมยังเคยถามด้วยแล้วพี่จัดงานวันเกิดเนี่ยผมว่าพระเอกนางเอกจะมาเต็มไปหมดเลยแกบอกว่าธรรมศักดิ์เลยอย่าว่าจะคิดเลยคนเดียวมันก็ไม่มาเพราะข้าวอาไม่มีอย่าง เหมือนผมไม่มีผิดเลยเห็นไหมครับคนเราเป็นแบบนี้ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เราครับคนที่ไม่ตอบแทนคุณคนและคนที่ลืมคุณคนคนนั้นเป็นคนไม่เต็มคนก็วันนี้ก็อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้สาระได้ประโยชน์อะไรหลายอย่างโดยเฉพาะในเทศกาลน้ำท่วมอัปรีจังไรซึ่งมันมาจากธรรมชาติเราแก้ไม่ได้แก้ลำบากเพราะว่าผู้นำของเรามันไม่ได้เรื่องฉะนั้นมีทางเดียวว่าเรารอให้เวรกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อไหร่น้ำมันจะลดเขาจะมาสูบไหมพอละเขาจะมาชดใช้ให้เราไหมรถมันเสียไปคันหนึ่งสองคันแล้วบ้านมันไม่มีตู้เย็นมันไฟช็อตตายช็อตตายคาบ้านสองคนสามคนอย่างเงี้ยเขาจะมาให้เงินเราไหมเราไม่รู้เราไม่รู้เราทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้มีอำนาจแต่ถ้าสมมติว่าเรามีอำนาจเราบอกอ้าวไอ้คนนี้ตายไปสองคนให้หมดละห้าล้านมันก็ทำได้ครับ
คนแก่คนเฒ่าคนชราคนพิการต่างๆเขาอยากจะได้ 4,000 3,000 มันก็ทําได้ครับแต่มันไม่ทํามันบอกว่ามีลูกมีหลานเลี้ยงไม่ต้องให้ก็ได้ความอัปรีย์อย่างไรของคนที่มีอํานาจท่านผู้ฟังครับหมายเลขโทรศัพท์โทรมานะครับจดเบอร์ผมไว้ยังไม่ต้องโทรตอนนี้ก็ได้ครับไม่มีปัญหาบางครั้งแสงสว่างมันเกิดจากรายการยิงให้ตรงเป้าจากสถานีวิทยุแห่งนี้รายการนี้เป็นรายการของประชาชนรายการนี้เป็นเวลาของที่ท่านผู้ฟังและท่านที่ไม่ค่อยมีความรู้อยู่ในโลกมืดโดนเขาหลอกโดนเขาลวงโดนเขาโฆษณาชวนเชื่อไปในทางที่ผิดอะไรต่อ

ท่านผู้ฟังครับมีกระดาษมีปากกานะครับ0890571670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478ตอนนี้เรามีกาแฟพร้อมตอนนี้เรามียาพร้อมท่านเป็นโรคอะไรโทรศัพท์มาแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าเอา3เดือนหายเอา6เดือนหายอะไรเออดีขึ้นยังไงนะครับท่านไม่ต้องทนทุกข์ทรมานถ้ามีเงินพอหรือโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือกันได้ตามโอกาสที่ผมจะลดหย่อนผ่อนให้ท่านได้โดยไม่เอากำลีกำไรจนเกินไปก็คนละครึ่งทางวันนี้หมดเวลาจากรายการยิงให้ตรงเป้ากราบขอบพระคุณทุกท่านและขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวปท792ผมธรรมศักดิ์สุริยนต์ไปก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้ตามปกติขอบคุณและสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละออขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละออเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละออคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีฟป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโรหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสีย

0: และตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ีนีสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกลับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับกลับมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพที่คุณผู้ฟังตั้งใจบางท่านรอฟังหรือหมุนคลื่นไว้สแตนบายในคลื่นวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพผมติกรกนเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนริน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็สวัสดีไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่ทางรายการของเราในหลายช่วงเลยหนึ่งบางท่านฟังช่วงเช้าสายบ่ายเย็นซึ่งออกอากาศหลายสถานีนะครับ
1: แฟนพันธุ์แท้เลยนะเนี่ย
0: บางท่านก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับทางรายการในหลายช่วงเลยนะคนเต็งก็ไม่ว่ากันนะครับก็คุณผู้ฟังโทรเข้ามาผมก็ดีใจนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะโทรเข้ามาพูดคุยเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะโทรเข้ามาพูดแนะนำรายการคนเต็งเรื่องเกี่ยวกับต่างๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพสอบสูนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินนั้นหลายท่านก็ทราบนะครับว่าคาตามินนั้นอยู่กับเราอยู่กับสังคมไทยมาเป็น10ปีซึ่งคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4และสารอาหารอีกหลายชนิดนะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่คุ้นเคยนะที่ใช้อยู่พูดง่ายๆเป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับของรายการจดลึกสุขภาพเป็นแฟนของคาตามินอยู่แล้วก็ไม่ต้องแนะนำตัวเยอะนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม่อยากทราบว่าคนทำไมถึงซื้อคาตามินเยอะเหลือเกินนะครับในทั่วประเทศคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่สายด่วน
1: ค่ะสายด่วนคาตามินนะคะ08 4 3 8 5 6 644อีกครั้งหนึ่งนะคะ08 4 3 8 5 6 6 44ค่ะ
0: กับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาซึ่งคุณผู้ฟังครับช่วงนี้คาตามินอ่ะสั้นๆเลยเรามีโปรโมชั่นคุณดิงโปรโมชั่นก็คือคุณผู้ฟังที่ซื้อ3กระปุกเรายังแถมกล่องเล็ก1กล่องนะครับส่วนโปรโมชั่นที่ยอดฮิตเลยในช่วงนี
1: ้
0: เป็นโปรโมชั่นเปิดโปรโมชั่นมหาชนก็คือ8กระปุก
1: ค่ะ
0: ครึ่งโล
1: ซื้อ6แถม2
0: ซื้อ6แถม2
1: ก็คือ8กระปุก
0: เป็น8กระปุกนะครับในราคาที่ท่านเคยซื้อหรือราคาเดิมนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็โปร1โลตอนนี้จากเดิมแถม2เราแถม3กระปุกนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ฟังที่ฟังรายการใหม่อยากจะลองทดลองซื้อคาตามินเราก็ซื้อชุดทดลองนะครับก็มีตอนนี้หลักพันต้นๆ นะครับชุดทดลองก็ใช้ได้เป็นเดือน2เดือนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณฟังครับผม อยากแสดงความจริงใจไปสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ

0: ซึ่งอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินซึ่งตอนนี้คาตามินเราก็ส่งไปในทุกที่ที่เป็นต่างจังหวัดคุณทิง
1: ค่ะ
0: ไกลสุดก็ส่งใต้สุดก็ส่งนะครับส่งไปพี่น้องทั่วประเทศฉะนั้นท่านที่ฟังรายการนะครับบางท่านนี่วิตกกังวลคุณทิงโทรมาถามผมว่าอยากจะซื้อตั้งนานแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าไม่นึกไม่ออกว่าจะต้องซื้อยังไงนะครับคุณผู้ฟังนะครับเพียงแต่ท่านโทรเข้ามาเราจัดส่งให้ท่านถึงบ้านแน่นอน
1: ค่ะไม่ว่าบ้านจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
0: และท่านวิตกกังวลอีกอย่างนึงว่าไม่ต้องโอนเงินคุณเอง
1: เก็บเงินปลายทางค่ะ
0: ไปเก็บเงินที่บ้านบางท่านไม่เข้าใจว่าเก็บเงินปลายทางคุณเองจริงๆนะผมว่าเก็บเงินปลายทางยังไงนะคือเก็บเงินที่บ้านท่านนะครับ
1: ก็คือของไปถึงมือละนั่นแหละยื่นหมูยื่นแมวแล้ว
0: ท่านก็เนี่ยนะครับบางท่านก็เชื่อมั่นในเรานะครับซึ่งสั่งมาเป็น5ปีบางคน10ปีนะครับที่อยู่ด้วยกันกับผลิตภัณฑ์คาตามินต้องขอบคุณนะครับที่ยอดสั่งซื้อยังล้นหลามนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับพี่น้องทั่วประเทศทุกภาคที่คาตามินไปถึงไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าหรือสปป.ลาวนะครับ
1: ส่งไกลค่ะ
0: ส่งไกลนะครับเลยสถานการณ์โควิดเนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งคุณติ่งว่าคาตามินจะไปไกลถึงประเทศจีนและบังกลาเทศซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งข้อดีนะครับก็คือตอนนี้ขนส่งเราสะดวกคุณติ่ง
1: จริงค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการแข่งขันสูง
0: มีการแข่งขันนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้สินค้าเนี่ยคุณติ่งจากประเทศจีนก็เข้ามาง่ายตอนนี
1: ้
0: นะครับเราสั่งของทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือเว็บอื่นๆน
1: ะ
0: เขาก็จัดส่งให
1: ้เร็วนะ
0: ถึงประเทศเรานะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ายุคนี้เรากำลังย่อโลกให้สั้นลงคือเราไม่ต้องคำนึงถึงว่าเราจะสั่งของแบบไหนอย่างไรนะครับโดยเฉพาะคาตามินคุณติ่งเชื่อมั่นได้แน่นอนว่าถึงมือท่าน 100% นะครับเพราะเรามีการตรวจสอบตอนนี
1: ้
0: ว่าของถึงไหนคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาในทุกวันนอกจากที่ท่านสั่งซื้อนะครับท่านมั่นใจได้แน่นอนไม่เกิน1วันของต้องถึงมือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ
1: เปิดบริการกันทุกวันนะคะ
0: ค
1: ่ะ084-385-6644นะคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับผมมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้ก็เน้นคนที่วัยทำงานหรือผู้สูงอายุอย่างเรานะครับ
1: ค่ะ
0: คือผมแนะนำในเรื่องการทานอาหารนะครับให้ลดเรื่องเกี่ยวกับประเภทแป้งนะครับคือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งก็คือข้าวก๋วยเตี๋ยวเผือกมันสับปะหลังผู้สูงอายุเนี่ยทานแต่น้อยลงคือบางท่านเนี่ยทานข้าวเนี่ยประมาณแค่1ทัพพีคนนึงก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องทานเยอะนะครับแล้วก็แนะนำพวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเฉพาะในช่วงมื้อกลางวันคนนึงนะครับสองอาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์เนี่ยอาหารกลุ่มนี้ช่วยในการซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อสำคัญต่อร่างกายเนื้อสัตว์ไม่ควรทานในส่วนที่เป็นไขมันมากเกินไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้คุณผู้ฟังเน้นในเรื่องของเนื้อปลานะครับ
1: จะได้ย่อยง่าย
0: ครับจะได้ย่อยง่ายแล้วก็ได้โปรตีนอย่างดีนะครับไม่ได้รับไขมันมากนะครับส่วนอาหารคุณติ่งข้อ3ที่เป็นประเภทไขมัน
1: ค่ะก็จะเป็นพวกไขมันจากพืชแล้วไขมันจากสัตว์นะคะก็จะให้พลังงานแก่ร่างกายแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการดูดซึมวิตามินบางอย่างด้วยนะคะผู้สูงอายุก็ควรจะจำกัดอาหารประเภทไขมันนะคะควรใช้น้ำมันพืชที่มีกรดไลโนเลอิกนะประมาณ2-5นะคะช้อนโต๊ะต่อวันก็พอละ
0: ครับซึ่งน้ำมันคุณติ่งเราไม่ค่อยได้พูดกันนะครับน้ำมันตอนนี้พวกกลุ่มน้ำมันพืชเนี่ยเรามีทั้งน้ำมันเม
1: ็
0: ดทานตะวันน้ำมันมะพร้าวนะครับ
1: น้ำมันรำข้าว
0: น้ำมันรำข้าว
1: น้ำมันปาล์ม
0: ครับ
1: โอ้เยอะ
0: ครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมก็คือกลุ่มที่เป็นน้ำมันมะพร้าวคุณติ่งรุ่นใหม่ๆน
1: ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันมะพร้าวนี่แพงคุณติ่
1: ง
0: ล่าสุดผมไปเห็นมานะครับน้ำมันมะพร้าวก็ไม่แพงมากเท่าไหร
1: ่
0: กว่าน้ำมันพืชแต่แพงกว่าประมาณ 20% ซึ่งท่านก็เป็นทางเลือกสำหรับสุขภาพอย่างหนึ่งนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพหวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสุขจากการฟังนะครับ เนื่องจากว่ารายการเรามีความปรารถนาดีร่วมโทรกันเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าก็เช่นเดียวกันนะครับโทรเข้ามาพูดคุยร่วมเป็นกำลังใจที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644พูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกเบรกทุกชั่วโมงนะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดรู้สู่ภาพนะครับก็มาคุยกันต่อนะครับตอนนี้เรื่องเน้นในเรื่องของอาหารผู้สูงอายุมันเด้ง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าหลายท่านก็อยากจะฟังนะครับอาหารผู้สูงอายุเนี่ยก็เน้นไปที่เราพูดกันถึงเรื่องการลดแป้งนะครับคือคาร์โบไฮเดรตเราก็มาพูดถึงเรื่องผักคุณ
2: ผักกันบ้างนะคะผักเนี่ยจะให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะแล้วก็จะมีใยอาหารช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะให้เป็นปกติเป็นเวลาประมาณนี้นะคะไม่ควรจะกินผักดิบเนี่ยเพราะว่ามันจะมีกากอาหารที่มากเกินไปเนี่ยแล้วก็จะย่อยยากด้วยนะคะอาจจะทำให้ท้องของผู้สูงอายุเนี่ยท้องอืดนะคะหรือว่ามันมีก๊าซมากนั่นเองนะคะ
1: ครับส่วนอาหารที่เป็นผลไม้คุณจริง
2: ค่ะก็จะเป็นพวกให้วิตามินเกลือแร่ใยอาหารพวกนี้นะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะเลือกรับประทานผลไม้ที่เนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายนี่อย่างเช่นมะละกอกล้วยสุกส้มเนี่ยอย่างน้อยเวลาสัก 1-2 ครั้งครั้งละ 6-8 ชิ้นต่อคำอะไรแบบนี้นะคะ
1: ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่บางท่านก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพแนะนำอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างอย่างเช่นช่วงมื้อเช้านะครับให้ท่านทานข้าวสวยเนี่ย1 ทัพพีต้มเลือดหมู1 ถ้วย
2: ค่ะทานกับข้าวนี่แหละ
1: ปลาเล็กปลาน้อยสัก1 ช้อนโต๊ะนะครับน้ำส้มขั้นน้ำส้มขั้น1 แก้ว
2: นะครับ
1: ส่วนมื้อกลางวันคุณติ่ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มื้อกลางวันเป็นกระเพาะตุ๋นน้ำแดงนะ1 ชาม
2: โอ
1: ้กล้วยบวชชี1 ถ้วยน้ำกระเจี๊ยบ1 แก้ว
2: ค่ะ
1: ส่วนมื้อเย็
2: น
1: ข้าวสวย1 ทัพพี
2: ก็ยังมีข้าวอยู่นะ
1: ข้าวสวยแค่1 ทัพพีทอดมัน
2: ปลากรายสัก3 ชิ้นนะมีแกงส้มผักรวมสัก1 ถ้วยแล้วก็ผลไม้ก็เป็นมะม่วงสุกสัก1 ลูกก็ได้เนี่ย
1: ครับคือเป็นตัวอย่างนะ
2: ค่ะ
1: เป็นตัวอย่างสำหรับท่านผู้สูงอายุนะครับ
2: คือให้เน้นเคี้ยวง่ายไว้ก่อน
1: ครับแล้วก็เวลาทานอาหารคุณติ่งตามนาฬิกาชีวิตท่านไม่ควรทานช่วงเลยตะวันตกดินสำหรับผู้สูงอายุประมาณสัก5 โมงเย็น6 โมงเย็นประมาณนี้นะครับก็ทานอาหารเย็นนะ
2: บางคนนี่รอลูกหลานนะคะ
1: ครับก็เป็นทุ่ม2 ทุ่มนะครับฉะนั้นนะครับคือผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคือเริ่มเปลี่ยนเวลาในเรื่องการนอนนะครับบางท่านนี่อาจจะนอนช่วง4 ทุ่มนะครับไปตื่นเอา2 ทุ่มนะครับฉะนั้นการนอนที่พักผ่อนที่ดีก็คือท่านควรจะนอนกลางวันอีกจะช่วงบ่ายๆคุณติ่งฟังรายการจอดหรือสู่ภาพบางท่านก็เผลอหลับไปนะครับได้1 งีบก็ดียังดีนะครับฉะนั้นการพักผ่อนเนี่ยผมได้ฟังรายการหนึ่งคุณติ่งเรื่องเกี่ยวกับการพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่าโรคหนึ่งที่มนุษย์เป็นทั่วไปคือการพักผ่อนไม่พอคุณติ่งคือการพักผ่อนไม่พอและก็มนุษย์เนี่ยจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยพักผ่อนไม่พอโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
2: ค
1: ุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับบางท่านนี่นอนไม่หลับแต่ก็รู้ว่านอนไม่อิ่มนะครับก็คือไม่อยากนอนคุณติ่งไม่ง่วงนอนอ่ะพูดง่ายๆ
2: กังวลอะไรหรือเปล่า
1: ไม่กังวลเขาเรียกว่าโรคผู้สูงอายุเดี๋ยวจะเป็น ผมเคยถามหลายท่านนะ ไม่ง่วงนอนเหรอครับบอกไม่ง่วงนอนแล้วนอนก็ตื่นเร็วนะเราจะสังเกตเห็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวเราเองที่ฟังรายการอยู่หนึ่งนอนก็ตื่นเร็วนอนสักพักตื่นละนะครับต ตื่นมาก็จะทำโน่นทำนี่บ้างสำหรับบางท่านนะครับก็แนะนำว่าท่านควรจะถ้าท่านนอนไม่หลับคุณเองท่านก็นอนไว้นะครับนอนหลับตาเพื่อให้ อวัยวะบางส่วนได้พักผ่อนนะครับโดยเฉพาะร่างกายหลายท่านที่มีอาการเจ็บตามข้อหรือมีอาการปวดนะครับก็ไม่ควรแนะนำให้ออกกำลังกายอันนี้มีทุกวันคุณเด็กที่โทรมาเขาบอกว่าปวดเข่าเนี่ยออกกำลังกายขี่จักรยานได้ไหมนะอันนี้สวเลยนะ 60-70 นะครับ
2: ชอบ
1: ขี่จักรยานนะครับหรือว่าการเดินได้ไหมท่านก็เดินน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเมื่อมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือปวดข้อเข่าหรือมีอาการกระดูกทับเส้นเหล่านี้ท่านควรออกกำลังกายน้อยลงนะครับ
2: บางทีมันเรื้อรังนะ
1: ครับเพราะว่าบางท่านนี้ออกไปเยอะไปก็ทำให้เกิดอาการอักเสบนะครับ มีอาการปวดนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฉะนั้นรายการเราก็เป็นสื่อให้กับท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดของประเทศนะครับร่วมส่งกำลังใจเป็นแรงใจให้กับรายการจรลึกสุขภาพนะครับผมกิติกรกาญจนเวคินและคุณติ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นสมาชิกเป็นแฟนรายการจดลึกสุขภาพนะครับ
2: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าแฟนรายการจดลึกสุขภาพนั้นหนาแน่นจริงๆทั่วประเทศนะครับเป็นหลักแสนคุณติ่งที่ฟังรายการนะครับ
2: ต้องขอบคุณด้วยนะคะ
1: ครับเป็นรายการที่ต้องขอบคุณว่าผมนี่มีความภูมิใจที่หลายท่านเนี่ยรับฟัง
2: ค่ะ
1: นะครับหลายท่านก็ฟังรายการจดลึกสุขภาพไม่เปลี่ยนสถานีนะครับในช่วงที่เราออกรายการก็อาหารที่ผมพูดไปเรื่องอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพแม้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะลดแป้งก็คือลดข้าวลงเหลือ1ทัพพีนะครับอาหารที่เป็นไขมันก็ลดลงนะครับอาหารที่เป็นผักนะครับทานแต่เพียงพอเหมาะ
2: อ
1: าหารจะเป็นประเภท
2: ผลไม้
1: ก็ทานเป็นพวกที
2: ่นิ่มๆนุ่ม
1: นะ
2: หรือวิต
1: ามินหรือเป็นยาระบายอย่างเช่นมะละกอพวกนี้คนเด็กน
2: ะ
1: กล้วยสุกตัวกล้วยเนี่ยคุณติ่งผมได้เคล็ดมาอย่างหนึ่งนะได้เคล็ดลับมาอย่างหนึ่งก็คือกล้วยเนี่ยแนะนำผู้สูงอายุทานเฉพาะกล้วยน้ำว้าคุณติ่งน้ำว้าจะดีกว่ากล้วยหอมเพราะในกล้วยหอมเนี่ยเขาบอกว่าในหนึ่งลูกเนี่ยเพราะบางทีกล้วยหอมเนี่ยลูกใหญ่คุณติ่งทานแล้วน้ำตาลเยอะ
2: เดี๋ยวนี้นี่แบบใบใหญ่มาก
1: หวานและหอมนะครับสำหรับกล้วยหอมเพราะกล้วยหอมนี่แพงกว่ากล้วยน้ำว้านึกออกไหมฉะนั้นก็มีนักโภชนาการที่อยู่ใกล้บ้านท่านเป็นนักโภชนาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านบอกว่าถ้าผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู
2: ่
1: แนะนำให้ทานกล้วยน้ำว้
2: า
1: เพราะวิตามินและแร่ธาตุสูงและก็น้ำตาลน้อย
2: แล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วย
1: ครับเป็นยาระบายตัวหนึ่งนะครับประเภทกล้วยเนี่ยท่านแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าอย่าทานสุกคนหนึ่งอย่าทานสุกมากคือกล้วยที่ไม่สุกในเวลาปอกมันจะมีรสฝาดนิดหนึ่งบางท่านนี่
2: เอาไว้
1: อย
2: ่
1: าทานจนงอ
2: ม
1: เพราะว่าท่านบอกว่าตัวนั้นมันเริ่มมีน้ำตาลเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยท่านทานกล้วยเนี่ยท่านทานให้ทานเป็นประจำท่านบอกสำหรับผู้สูงอายุตอนเย็นเฉพาะตอนเย็นสองใบคือสองลูก
2: บางคนนี่ก็อิ่มเลยนะ
1: น้ำว้านะกล้วยน้ำว้าสองลูกในทุกวันนะครับผลไม้ที่ควรติดบ้านท่านบอกนะ อย่าทิ้งกล้วยน้ำว้าคือหาซื้อง่ายตามตลาดตามอะไรต่างๆสองลูกหรือท่านจะปลูกทานเองที่บ้านก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพหวังไว้อย่างยิ่งว่าท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีเนื่องจากฟังรายการแล้วนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทานอาหารในเรื่องโครงสร้างของเชิงสุขภาพนะครับคุณฟังที่รักทั้งหลายครับในเรื่องการวิตกกังวลต่อสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือตัวท่านเองหรือเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับหรือท่านท้อแท้ก็ให้โทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการของเรานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับ
3: ขอปรึกษาหน่อยนะ
1: เชิญครับ
3: ที่ว่ามันไม่ใช่หัวข่าวนะมันใช่ๆว่าน้องมันนะเวลาเลือนไม่กล้าก้าวนะก้าวนานไปมันจะตุกขึ้นมาแล้วก็มันก็เจ็บอ่ะกินยาอะไรจ้ะ
1: ครับครับก็กินคาตามินได้จ้ะ
3: แต่กินมานานแล้วแต่รู้สึกว่า 2-3 วันนี้รู้สึกว่าพุ่งเป็นนะ
1: ครับ
3: เวลาเดินน่ะก้าวไม่เคยไหวก้าวไม่เคยไหวแล้วเวลาก้าวนานไปมันกระตุกขึ้นมากแล้วก็เจ็บอ่ะเจ็บแล้วมันต้องเดินพักหน
1: ึ่
3: งแล้ว
1: เดินเยอะมั้ยครับ
3: อ๋อค่อยๆเดินค่อยๆเดินแต่ต้องถือไม้เท้าอ่ะแต่2-3 วันนี้พุ่งเป็น
1: 2-3 วันนี้มีเจ็บบ้างนะ
3: แต่ธรรมรามีไทตามินน่ะก็มีกินเหมือนกันแต่กินวันเว้นวันแต่2-3 วันนี้มันเป็นน้ำหนักขึ้นมา
1: ต้องกินทุกวันนะ
3: ต้องกินทุกวันเน
1: าะครับบางทีต้องกินเช้าเย็นด้วยซ้ำไปจ้ะ
3: กินเช้าเมื่อเย็นแล้วพูดถึงเรามีโรคประจำมามีไขมันมีความดันนะพวกนี้มันรวมลงไปกินรวมกันได้ใช่ไหม
1: คร
3: ับ
1: กินได้กินคนละเวลายิ่งดีนะ
3: แต่
1: ช่วงกินแล้วช่วงกินช่วงเที่ยงก็ได้คาตามินนะ
3: อ๋อกินต้องอ๋อเที่ยงก็ได้จะมา
1: ครับครับ
3: อ๋อเวลาเป็นมันต้องกินเช้าเย็นเวลาไม่เป็นมันก็กินวันเว้นวันก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับครับครับ
3: อ๋อทีนี้เราเป็นลูกค้าอยู่แล้วทีนี้แต่ไม่เข้าใจจะมาถามคุณหมอ
1: ค
3: ุณหมอแต่พวกนี้ว่ามันกินมากมากไม่อันตรายใช่ไหม
1: ครับครับไม่อันตรายฮะตัวนี้เป็นอาหารเสริมครับ
3: แต่หลังอาหารใช่ไหม
1: ครับครับครับตัวนี้ก็คือพวกผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเป็นคอลลาเจนนะตัวนี้นะเป็นกลุ่มวิตามินจะทานแล้วมันไม่อันตรายคร
3: ับ อ๋ออ๋อพวกนี้มันเกี่ยวอะไรแต่เมื่อก่อนนี้ไม่เป็นนะ
1: ครับ
3: แต่ขุดกินนะรู้สึกว่าทำงานเยอะไป
1: ทำงานเยอะไปครับ
3: ทำงานเยอะไปอย่างนี้เกี่ยวเส้นพักไหมคะ
1: ใช่เกี่ยวครับครับกินแล้วพักผ่อนเยอะๆนะ
3: อ๋อกินจะพักผ่อนเยอะๆกินเช้ากินเย็นไม่อันตรายนะคะ
1: ครับครับครับ
3: จ้าขอบคุณมากนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
3: วันดีค่ะวันดีค่ะ
4: เพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นสื่อหนึ่งเดียวที่คุณผู้ฟังติดตามและเป็นแฟนรายการมากนะครับ
2: พูดคุยกันได้ตลอดไม่มีวันหยุด
4: คุณเด่ง
2: 0-8-4-3-8-5-6-64 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0-8-4-3-8-5-6-6-4-4ค่ะ
4: ครับคุณฟังครับก็ตอนนี้เราพักกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็ค่อยมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการจอลึกสุขภาพนะครับมาคุยกันต่อกับเกี่ยวกับการทานอาหารนักโภชนาการนะครับที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นการทานอาหารในหลายท่านนะครับซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพของตัวท่านโดยเฉพาะอาหารที่ทานในทุกๆวันนะครับเราวันนี้นะครับผมเข้าเรื่องเกี่ยวกับการทานอาหารของนักโภชนาการไต้หวันนะครับแนะนำอาหารสิบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับมาฝากสำหรับทางรายการนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการทานอาหารทั้ง10อย่าง10เมนูสุขภาพ
2: ที่จะแนะนำนี่แหละ
1: ที่ควรทานนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องทานทั้งหมดก็ได้นะครับถือฟังแล้วเป็นสาระก็คืออันดับหนึ่งก็คือปลาทูน่าปลาทูน่านั้นเป็นแหล่งไขมันต่ำและโปรตีนชั้นดีนะครับมีหลายกรดไขมันนะครับเป็น DHA ที่ช่วยในการทำงานของเซลล์สมองเพราะว่าทูน่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นค่อนข้างจะหายากนิดหนึ่งคุณติ่งนะครับสำหรับท่านที่อยู่ใกล้แหล่งตรงไหนนะครับทูน่าท่านควรจะทานใน1สัปดาห์ควรจะมีสักมื้อหนึ่งนะครับอันดับต่อมาก็คือ
2: ไข่ไก่
1: ไข่ไก่อันนี้หาง่ายทั่วไป
2: บางคนนี่ก็เลี้ยงไก่เองก็มีเหมือนกันนะคะในไข่ไก่เนี่ยนะคะมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเกือบทุกชนิดก็ว่าได้นะคะโปรตีนในไข่นั้นให้กรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วก็ยังมีDNA เลซิทินนะคะวิตามิน A แล้วก็ B นะคะการกินไข่ไก่ที่มีวิตามินนะคะวิตามิน E เนี่ยคู่กับผักผลไม้สดนะที่มีวิตามินซีนะคะก็จะไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะก็เป็นการป้องกันโรคมะเร็งนะชะลอความแก่นะคะแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะแต่ว่าไม่ควรจะกินไข่ไก่คู่กับชาหรือว่าผลไม้บางชนิดนะบางทีมันมีกรดที่แบบไปตีกันนะคะ
1: ก็ไข่ไก่เนี่ยผมจะเล่านิดหนึ่งว่าตอนนี้นะครับในแนววงการสุขภาพเนี่ยเรามีทั้งไข่ออร์แกนิกซึ่งเลี้ยงโดยไม่ใส่สารเร่งนะครับซึ่งก็มีขายทั่วไปคุณติงตอนนี้ราคาก็อาจจะแพงกว่าประมาณ 10% ของขายทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังที่รักสุขภาพในวงการสุขภาพก็หาซื้อกันตามห้างทั่วไป
2: ไม่แพงมากเกินไปนะ
1: ก็จะมีนะครับมีตามGolden Place หรือ Lemon Farm นะครับซึ่งตอนนี้เขาจะมีไข่เป็ดออร์แกนิกออกมาอีกนะครับซึ่ง
2: ไข่เป็ดนี้ยังไม่เห็น
1: ครับไข่เป็ดออร์แกนิกซึ่งกำลังโด่งดังนะครับซึ่งไข่ไก่ออร์แกนิกเนี่ยมีทั่วไปนะครับถ้าท่านก็หาซื้อกันได้ทั่วไปนะครับ
2: ค่ะ
1: ต่อมาก็คือ
2: ถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองนี่คือรวมถึงเต้าหู้แล้วก็น้ำเต้าหู้ด้วยนะคะอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองเนี่ยจะอุดมไปด้วยกรดอะมิโนนะคะแคลเซียมเลซิทินแล้วก็สารฟลาวโวนอยด์นะที่ร่างกายเนี่ยต้องการนะคะก็จะช่วยให้เซลล์สมองเนี่ยเจริญเติบโตนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความชรานะคะเมื่อกินถั่วเหลืองที่มีวิตามินกลุ่ม B นะคู่กับอาหารจะพวกแป้งอย่างเช่นมันเทศนะที่เปลี่ยนแป้งเป็นกลูโคสนะคะก็จะช่วยให้กลูโคสเนี่ยถูกเผาผลาญกลายเป็นพลังงานจนหมดนะก็คือไม่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวเกินนั่นเองนะคะ
1: ครับซึ่งเต้าหู้เนี่ยน้ำเต้าหู้ที่เราทานกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องดีสำหรับผู้สูงอายุนะครับรวมถึงเต้าหู้แผ่นที่นำมาผัดนะคุณเด้งพวกนี้ก็อย่าขาดผัดถั่วงอกนะถั่วงอกก็มีประโยชน์มากนะครับรวมถึงมันเทศนี้ถ้าหวานมากก็ท่านก็ไม่ควรทานเยอะอย่างเช่นตอนนี้กำลังฮิตก็คือมันเทศญี่ปุ่นนะครับมันเทศญี่ปุ่นแพงนะครับซึ่ง
2: ยังไม่เคยทาน
1: ท่านทานก็ไม่ต้องเยอะนะครับ ส่วนน้ำเต้าหู้หรือว่าตัวเต้าหู้ผัดเองเนี่ย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นอาหารหลักได้เพราะเราผู้สูงอายุเพราะว่าหลายท่านได้ทานผัดใส่ถั่วงอกพวกนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพส่วนไข่เนี่ยคุณติ่งขาดไม่ได้เลยที่บ้าน
2: นะต้องมีนะ
1: ทุกครอบครัวนะครับ เป็นไข่ไข่ท่านทานจะเป็นไข่ตุ๋นนะถ้าไข่ตุ๋นง่ายๆนะครับใส่ผักหรือว่าเป็นพวกที่เนื้อปลานะครับเนื้อปลาถ้าท่านไม่มีทูน่าก็เอาเนื้อปลา
2: ได้เหมือนกัน
1: เนื้อปลาท่านจะปริ้งหรือว่าย่างนะครับหรือจะเอาเนื้อปลามาต้มใส่ข้าวพวกนี
2: ้
1: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ฮิตกันมากนะครับสำหรับวงการสุขภาพโดยเฉพาะหลักๆเนี่ยจะใช้เนื้อปลาสำหรับทำเป็นเมนูอาหารนะครับ
2: ดีค่ะดี
1: คุณผู้ฟังครับผู้สนับสนุนรายการก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินซึ่งคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2วิตามิน4และแร่ธาตุอาหารอื่นๆรวม7ชนิดในเม็ดเดียวนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านคุณติ่งอยากจะให้ผมเล่าถึงคาตามินนะครับว่าคาตามินนี่เป็นอย่างไรยังอยู่ไหมอะไรสำหรับสมาชิกนะครับเมื่อวันก่อนนี้ปรับปรุงรายการสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งคาตามินก็ยังจำหน่ายเหมือนเดิม
2: ปกติค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ
1: ก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับที่ออกอากาศไปและคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเพราะเป็นช่วงโปรนะเป็นช่วงโปรนะครับช่วงโปรก็คือมีโปรโมชั่นให้ผมชอบพูดชัดๆว่าเรามีโปรโมชั่นมีรายการซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกในช่วงนี้นะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยที่เบอร์084 385 6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084 385 6644นะครับซึ่งตอนนี
2: ้
1: ส่งตรงถึงบ้านส่งเร็วส่งด่วนนะครับ
2: ส่งทั่วประเทศไทยเลย
1: ส่งในวันเดียวในเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลนะครับซึ่งตอนนี้หลายท่านที่อยู่ที่บ้านรีบโทรเข้ามานะครับเรามีสินค้าจำนวนจำกัดนะครับซื้อครึ่งโหลแถม2กระปุกส่วนโปร3กระปุกยังแถมกล่องเล็กเหมือนเดิมส่วนโปรชุดทดลองเราก็ยังมีนะครับสำหรับราคาพันต้นๆสำหรับท่านที่ต้องการซื้อที่ต้องการนำไปใช้ทดลองดูก่อนนะครับไม่ว่ากันนะครับส่วนท่านที่รอโปรครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราเริ่มแล้วนะครับให้รีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับ
4: คาตามินหรือเปล่าครับ
3: คาตามินครับผม
4: สมานมึงเมื่อเกิดอ่ะ
3: 6ทับ1หมู่3นะ
4: ครับ
3: ครับครับท่านครับ
4: สมานทรงขนอง
3: ทรงขนองทราบทราบคร
4: ับแล้วจับมาให้มาอะไร
3: ก็
4: จะได้เตรียมตังค์ไว้ให
3: ้ก็ตอนนี้อยู่ตรงช่วงทรงขนองนี่ใกล้วัดทรงขนองใช่ไหม
4: ครับ
3: หรืออบต.เก่า
4: อบต.เก่า
3: ครับ
4: หน้าอบต.เก่า
3: สามพานสามพานเขตนั้น
4: เคยเข้ามาไหมครับอบต.เก่า
3: เคยมาเคยมาครับผม
4: เคยไปส่งที่วัดเปล่าที่ชิปเอาเรือไปเอาม
3: ีส่งที่วัดก็มีครับ
4: ที่ผมไม่เอาที่เรือแล้วได้มาไหร่ฮะ
3: ก็ได้น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเขาบริการให้ครับ
4: ครับครับ
3: ไม่ยากเป็นยังไงสบายดีนะครับเขตนั้น
4: ครับสบายดีคร
3: ับ ครับครับครับโอเคเดี๋ยว
4: ผมมียาอะไรแถมมาม
3: ีคาตามินกล่องเล็กก็ได้ตัวนี้แล้วก็มี
4: คาตามินกล่องเล็กมาก็แล้วกัน
3: ครับครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ส่งให้นะครับ
4: ครับผมครับ
3: ครับขอบคุณครับคุณสมานขอบคุณครับ
4: ครับ
3: ครับสวัสดีครับครับครับ
1: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดตอนนี้ที่โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะว่าเรากำลังออกอากาศบนคลื่นวิทยุเครือข่ายหลายสถานีนะครับท่านใกล้ที่ไหนก็โทรเข้ามาในทุกจังหวัดนะครับใกล้ๆเราส่งได้หมดนะครับตอนนี้ส่งไปเก็บเงินที่บ้านท่านไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับท่านจะมีงบน้อยก็ชุดทดลองไปนะครับไม่แบ่งชนชั้นวรรณะสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วต้องการซื
2: ้อ
1: บางท่านเนี่ยคุณเด่งเขาทำใหม่ตัวนี้ถือเนี่ยเขาจะหุ้นกัน คือหุ้นกันเพราะจะได้ราคาดีหุ้นกันพูดง่าย
2: ๆได้ของแถม
1: อย่างคุณติ่งกับผมเนี่ยหุ้นกันแล้วก็มาซื้อครึ่งโหล
2: คนละครึ่งก
1: ัน คนละครึ่งนะครับ ก็จะได้คนละ4กระปุกราคาดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นใจท่านในสภาวะเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจเราก็เข้าใจนะครับในช่วงโรคระบาดทั่วโลกแล้วครับคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงว่าที่ไหนนะครับไม่มีใครค้าขายตอนนี้ก็ฝืดเคืองนะครับรีบโทรเข้ามานะครับฝากเบอร์สักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะเบอร์ของคาตามินนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5หกหกสี่สี่ค่ะ
1: ครับหลังจากที่บอกเบอร์ออกไปนะครับท่านที่อยู่ใกล้โทรศัพท์โทรเข้ามาเลยนะครับตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะมากนะครับเราม
2: ี
1: บริการรับสายนะครับบริการรับสายรอท่านอยู่นะครับรีบโทรเข้ามาเพราะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: คาตามินนะครับ
3: ครับคาตามินครับผม
5: ผมโบสารามนะ
3: ครับครับครับที่อำเภอตำบลบ้านคล้องอำเภอโพธาราม
5: ชาชาอย่างกล่าวว่าสังยังกล่าวนะครับ
3: ครับคาตามินอย่างเดียวนะครับ
5: คาตามินแล้วไฮไลท์กองนะ
3: ครับครับครับ
5: คาตามินสองขวดไฮไลท์ทวายไลท
3: ์หนึ่งกอง
5: หนึ่งกองนะ
3: ครับครับครับคร
5: ับ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับราชบุรีนะครับ
5: ครับครับครับโบสาราม
3: ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับครับรายการจอดหรือสุขภาพเป็นยังไงครับหลังจากที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคุณฟังครับรายการเราเนี่ยนะครับยังปรึกษาในแนวสุขภาพเหมือนเดิมนะครับผมพิธีกรก็ไม่ได้ไปไหนนะครับในแต่ละวันไม่ค่อยมีวันหยุดกับเขานะครับพูดคุยกับคุณผู้ฟังทั้งวันคุณติ่งนะครับ
2: เราทำงานกันทุกวันเนี่ย
1: เราทำงานเพื่อสังคมนะครับเพื่อท่านจะได้มีความสุขจริงๆนะครับไม่มีวันหยุดทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์วันนักขัตฤกษ์นะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็มาเป็นเพื่อนรายการให้โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644หลายท่านไม่ต้องจดคุณเองว
2: ัน
1: นี้ภาคภูมิใจมาก
2: จำได้แล้ว
1: จำได้แล้วฟังบ่อยก็จำได้สำหรับเบอร์โทรมีเบอร์เดียวนะครับ6644นั้นออกอากาศมาเป็น10ปีไม่เคยเปลี่ยนเบอร์คุณเองนะครับแล้วก็ของเรานั้นรับปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าทุกวันคุณพ่อคุณแม่ของท่านที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับ คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ก็โทรมาปรึกษาไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมกระดูกที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อก็โทรมานะครับ ผมยังนั่งพูดคุยกับท่านเป็นแฟนรายการของเราพี่น้องทั่วประเทศอ่ะเรามาคุยกันต่อคุณเด้ง
2: ค่ะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยที่เขาบอกว่า
1: ผักอีกสักนิดนึง
2: ต้องกินให้ได้เนี่ยป่วยเล้งค่ะ
1: ป่วยเล้งชอบไหม
2: กินได้อ่ะ
1: จริงๆต้องชอบนะครับเพราะว่าป่วยเล้งเมื่อก่อนคุณเต่งผมเข้ามาในวงการใหม่ๆผักอันนี้แพงมาก
2: จริงค่ะหากินยากด้วย
1: กินยากแล้วก็แพงมากทุกวันนี้มีแพร่หลาย
2: เยอะแยะเลยนะคะป่วยเล้งเนี่ยนะคะจะอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารเนี่ยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยป้องกันโรคมะเร็งนะบำรุงเลือดนะคะช่วยให้สมองของเด็กเล็กเจริญเติบโตนะคะชะลอความแก่ของเซลล์นะคะบำรุงรักษาสายตาโอ้โหหลายอย่างเลยทีเดียวการกินป่วยเล้งที่มีวิตามินเอคู่กับธัญพืชเนี่ยนะคะเมล็ดของผลไม้เปลือกแข็งแล้วก็ผักสีเขียวที่มีวิตามินอีนะคะก็จะไปช่วยกระตุ้นนะคะให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมวิตามินเอได้ดีขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ชะลอความชราแต่ว่าหากว่าถ้ากินป่วยเล้งที่มีกรดนะออกซาเลตนะคะ คู่กับปลาที่มีก้างหรือว่าปลาแห้งนะที่มีแคลเซียมนะคะสารทั้งสองชนิดนี้นะมันจะจับตัวกันนะกลายเป็นสารแคลเซียมออกซาเลตนะคะส่งผลต่อการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายซึ่งก็อาจจะทำให้เป็นโรคนิ้วได้เนี่ย
1: ครับคุณผู้ฟังนะครับพูดถึงเรื่องป่วยเล้งสักนิดหนึ่งซ
2: ึ่
1: งตัวนี้ป่วยเล้งตอนนี้เรามีแพร่หลายเป็นผักชนิดหนึ่งนะครับเป็นสายพันธุ์จีนฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าป่วยเล้งไม่มีผมแนะนำฟักแมวคุณถึงเยอะกว่านะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฟักแมวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผักที่เรามาผัดใส่น้ำมันหอยมีร้านตามร้านอาหารทั่วไปนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็หาซื้อได้ง่ายก็เอาเป็นผักมาผัดใส่น้ำมันหอยไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะครับสำหรับผู้สูงอายุมาสำหรับทานนะครับสักนิดหนึ่งนะครับผมจะต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือธาตุอาหารสารอาหารอีกอย่างหนึ่งก็คือแอปเปิ้ลนะผมข้ามไปที่แอปเปิ้ลเลยก็แล้วกันแอปเปิ้ลเนี่ยคุณถิงแอปเปิ้ลนี้ตอนแรกเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะมองแอปเปิ้ลเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มาก
2: โอ้เมื่อก่อนนี่ราคาแพงนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยเข้ามาประเทศเราเนี่ยพูดง่ายๆว่ามาหลายทางมากหลายประเทศ
2: จริง
1: หลากหลายนะครับ
2: ภาคเหนือเราก็มีปลูก
1: ครับเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร
2: ่ก็มีนะคะแต่สายพันธุ์อะไรเนี่ยแหละ
1: ครับแต่คือแอปเปิ้ลจริงๆเนี่ยนะครับก็มาจากต่างประเทศส่วนใหญ
2: ่
1: นะครับซึ่งตอนนี้บ้านเราเนี่ยยังปลูกได้น้
2: อ
1: ยนะครับไม่เหมือนองุ่นไทยเนี่ยเริ่มเยอะตอนนี้นะครับแต่แอปเปิ้ลในเรายังภูมิอากาศเรื่องเกี่ยวอะไรต่างๆนะครับเสนอแอปเปิ้ลอย่างหนึ่งสำหรับอาหารมื้อสุขภาพนะครับก็ผู้สูงอายุก็ไม่ควรทานเยอะมากอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแอปเปิ้ลท่านควรจะปอกเปลือกคุณเด้งนะครับออกเปลือกแล้วก็ทานแอปเปิ้ลสักครึ่งลูกนะในมื้ออาหารนะครับก็จะได้ทั้งแคลเซียมนะครับได้ทั้งโพแทสเซียมเป็นเส้นใยอาหารกระตุ้นการขับถ่ายในการระบายนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการจอดรู้สุขภาพเป็นสื่อที่แนะนำนะครับสำหรับการทานอาหารสำหรับการสุขภาพสำหรับท่านที่มีพ่อแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านนะครับหรือตัวท่านเองที่ฟังรายการอยู่ที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสำหรับตัวท่านนะครับก็เป็นห่วงบรรยายสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านหลายท่านมีน้ำตาลมีความดันโลหิตนะครับมันออกกำลังกายคนติ่งนะครับควบคุมอาหารเมื่อวานผมคุยกับท่านสุภชัยนะครับที่เป็นแขกรายการของเราที่เป็นเขาเรียกแฟนพันธุ์แท้นะครับของรายการจดเลือกสุขภาพท่านก็โทรมาขอบคุณว่าตั้งแต่ฟังรายการจดเลือกสุขภาพท่านก็เอาไปปฏิบัตินะไปแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนของท่านนะครับที่ฟังรายการอยู่ท่านก็บอกว่าสุขภาพดีขึ้นมากนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายท่านบอกนี้นะคนคุณผู้ฟังครับบางท่านเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ว่าคนขี้เกียจออกกำลังกายจริงเพราะเรามองเรื่องว่าการออกกำลังกายแล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกนะผมก็เลยแนะนำว่าท่านชอบแบบไหนนะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันท่านชอบขี่จักรยานก็ขี่จักรยานไปท่านชอบเดินก็เดินไปนะครับท่านไปหาที่เดินให้มีความสุขนะครับถ้าท่านจะออกโยคะท่านจะออกแบบไหนก็
2: ได้หมดเลย
1: ก็ได้หมดเลยเอาแต่ที่ท่านชอบก่อนนะครับก็เป็นการออกกำลังกายใน1สัปดาห์ให้มี3วันเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ละวันก็10 20นาที30นาทีอย่าออกมากสำหรับผู้สูงอายุนะครับควรจะออกกำลังกายการทานอาหาร
2: ก็จำเป็น
1: ก็คือการทานอาหารที่มีที่ดีมีสุขภาพที่สำคัญคือขอให้ปลอดสารพิษคุณติ๋งสารพิษให้น้อยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในวัยที่อ่อนแ
2: อ
1: นะครับคือวัยที่เซลล์เนี่ยเริ่มเสื่อมอวัยวะต่างๆเนี่ยเริ่มเสื่อมท่านก็ทานพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เทปรายการก่อนก็คือข้าวกล้องคุณติ๋งข้าวไรเบอร์รี
2: ่
1: ข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะครับซึ่งตอนนี้ข้าวในแนวสุขภาพเนี่ยกำลังจะมาซึ่งบางตัวเนี่ยก็ขอ21อะไรที่ว่านี่นะสามารถมีน้ำตาลน้อยคุณติ๋งตอนนี้วิจัยเนี่ยโดยเฉพาะในวงการเกษตรที่เกี่ยวสุขภาพนะครับก็คุณผู้ฟังก็ศึกษาหาซื้อนะครับโดยเฉพาะร้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นเพชรหรือเลมอนฟาร์มนะครับซึ่งตอนนี้ ข้าวเนี่ยจะเป็น
2: โอ้เยอะมาก
1: เนื้อสุขภาพโดยเฉพาะไรเบอรี่
2: ก็คือเหมือนกับหาข้าวให้มันตรงกับโรคภัยไข้เจ็บของเรา
1: ถ้าท่านทานพวกข้าวกล้องเป็นประจำนะครับก็จะช่วยให้สุขภาพท่านดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับได้รับวิตามิน B1 B6 B12 นะครับซึ่งการทานข้าวกล้องก็เป็นที่นิยมโปรดปรานของสำหรับผู้สูงอายุนะครับคุณผู้ฟังครับฝากเบอร์สักนิดหนึ่งนะครับผมจะฝากเบอร์เองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสที่ท่านชื่นชอบหรือผลิตภัณฑ์อิมมูน่านะครับทั้งผลิตภัณฑ์นะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจำหน่ายมากที่สุดก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งช่วงนี้มีรายการโปรโมชั่น6กระปุกแถม2กระปุกนะครับซึ่งท้ายรายการคุณผู้ฟังโทรเข้ามาอย่างมากนะครับซื้อคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้ก็ราคาดีมากๆแถม3กระปุกนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับจดเอาไว้นะครับไปบอกญาติพี่น้องของท่านนะครับท่านตื่นเต้นโอ้โหตอนนี้มีคนที่ปรึกษากันอย่างมากมายนะครับกับโครงการสุขภาพนะครับก็ท่านหลังจากที่จบรายการคนเด่งท่านก็โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับ
2: ได้
1: หลายท่านนี่ไม่เข้าใจว่าจะโทรได้เฉพาะช่วงรายการ
2: อ๋อโทรได้ตลอดค่ะ
1: โทรได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มไม่มีวันหยุดนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังโทรเข้ามาท่านมีแนวจะปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบไหนก็โทรเข้ามานะครับ
2: ค่ะ
1: รายการเวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณที่ท่านได้รักสุขภาพนำสิ่งที่เราพูดคุยสื่อสารไปปฏิบัตินะครับขอให้ท่านมีสุขภาพดีนะครับอยู่ที่บ้านท่านพักผ่อนให้เยอะๆนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการผู้สูงอายุอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลท่านพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะเป็นสิ่งดีท่านควรรักษาอารมณ์ของท่านอย่างงุนงิดอย่าโกรธนะครับ อย่าเป็นคนที่วิตกกังวลมาก นะครับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่ดีนะครับอยู่ที่บ้านนะครับ รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับผมคุณติ่งก็ขอจากลาท่านผู้ได้เวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนา

0: เป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111

0: โลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะกับแดงได้นะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะคะสั่งผลิตภัณฑ์คุณเรไรนะคะคุณเรไรบ้านอยู่ดอนเมืองสีคิ้วโคราชวันนี้ก็สั่งเป็นพรมมี่มาอีกหนึ่งกระปุกนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับคุณแหม่มอยู่เทิดไทย59แขวงบางว่าภาษีเจริญสั่งน้ำว่านมา2ขวดนะคะวันนี้จัดส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับสินค้านะคะแล้วก็มีคุณณภัทรสอนนะคะคุณณภัทรสอนอยู่รามอินทรา44วันนี้สั่งคอโรฟิน่ามา4กระปุกนะคะเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะคะแล้วก็คุณรัตวรรณอยู่กิ่งแก้วซอย1นะคะสั่งน้ำว่าน4คอโรฟิน่า1แล้วก็ไวต้าเซลล์อีก2นะคะก็วันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้แล้วก็มีคุณทองเพียรคุณทองเพียรนี่อยู่มาโป่งอ่ะพานทองชลบุรีวันนี้ก็สั่งล้างตับมาด้วยนะคะลองทดลองก่อน1กระปุกนะคะทดลองได้นะคะก็ถ้า1โดสต้องใช้2กระปุกนะคะถึงจะทานได้1เดือนอันนี้คือ1โดสสำหรับคนที่จะล้างตับนะคะถ้า1กระปุกก็เท่ากับว่าครึ่งโดสนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีคุณนัทนะคะเมื่อสักครู่แม่นะก่อนเข้ารายการนี่เองนะคะแวะส่งหน้าปากซอยแป๊บหนึ่งสุขุมวิท95นะคะสุขุมวิท95คุณณัฐวีนะคะก็อยู่สุขุมวิท95ก็วันนี้ก็สั่งทั้งล้างตับ2กระปุกนะคะสั่งคอโรฟิน่าด้วยสั่งชุดพรมมิด้วยนะคะนะก็สั่งให้ส่งเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้เองอยู่ปากซอยนี่เองนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่รับฟังรายการของเรานะคะกินดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อแล้วก็แนะนำลูกค้าให้เราอย่างต่อเนื่องแล้วค่ะวันนี้ก็มาพร้อมท่านอาจารย์พุทธิศอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่าน

0: ครับสวัสดีคุณแอ๋งด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็มีอีกหลายเคสนะคะคุณ เมื่อสักครู่คุณบุญเที่ยงก็โทรเข้ามา
0: ครับ
1: อยู่ตำบลศรีตะกออำเภอจักราชโคราชได้รับสินค้าแล้วเมื่อวานนี้เพิ่งสั่งไปนะคะเพิ่งสั่งไปเมื่อวานนี้ก็คือสั่งเป็นชุดเบาหวานแห้งแล้วก็เพิ่มดวงตาด้วยนะแล้วก็บอกว่าได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะอือฮึแล้วก็มีคุณสมัยฮะเจริญนะคะ
0: ครับ
1: คนนี้ก็เป็นลูกค้าประจำนานแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ลูกหลานสาวนะจัน
0: หลานสาวโทรมา
1: โทรเข้ามาบอกว่าจะสั่งให้คุณยายหรือคุณย่านะ
0: นะขอสั่งเป็นชุดเดิม
1: สั่งเป็นชุดเดิมค่ะก็คือน้ำว่าน2ขวดนะคะคอโรฟินหน้าแล้วก็พรมนี
0: ้สาหร่ายแดง
1: ใช่ค่ะนะคะในราคาก
0: ็ทันชุดเดิมไปนะครับแสดงว่าได้ผลชัดเจนนะครับก็สามารถโทรมาได้นะครับท่านใดที่ฟังรายการแต่ไม่เคยโทรก็โทรมานะครับไม่เคยซื้อก็โทรมาถามได้นะครับเพราะโรคมันฟ้องบอกเราอยู่แล้วนะครับใครที่ท้องผูกก็เป็นโรคใครที่นอนกรนก็เป็นโรคใครที่ลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยก็เป็นโรคใครที่เส้นเลือดโปนๆก็เป็นโรคนะครับถือว่าโรคทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปกป้องป้องกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นหนักนะบางคนเนี่ยก็ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยในที่สุดก็ตัดมดลูกนะพอตัดมดลูกก็บอกโอ้ไม่น่าเลยถ้าเชื่อรายการก็ดีอะไรทำนองนี้นะครับเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นนะครับก็แค่มีเนื้องอกมีซีสต์นะครับเราก็ต้องจัดการแล้วนะครับเพราะว่าเนื้องอกซีสต์ท่านจำไว้เลยนะครับเกิดกับคนที่เป็นเลือดจางเท่านั้นถ้าเลือดไม่จางเราจะไม่เป็นนะครับเพราะเลือดจางออกซิเจนมันน้อยก๊าซคาร์บอนมันเยอะนะครับเนื้อร้ายมันก็โตเอาตัวเอานะครับป้องกันที่มันเริ่มโตตั้งแต่1เส้น2เส้น3เส้นแล้วแต่นะครับเราก็จัดการซะก่อนโดยใช้หลักของธรรมชาตินะครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดดึงก๊าซคาร์บอนออกมาเยอะๆนะครับเนื้อร้ายพวกนี้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับมันจะค่อยๆหดตัวแล้วค่อยหลุดออกมาเองสังเกตจากการที่กระติ่งเนื้อพวกนี้ยังหลุดเลยนะครับทานไปทานไปนะแต่อย่าหวังในเดือนแรกนะครับพอเดือนที่เริ่มเดือนที่2ไปแล้วมันค่อยหลุดนะครับเพราะว่ามันต้องไปทำปรับสภาพร่างกายให้ฟื้นก่อนนะครับเพราะหลายคนก็อย่าเพิ่งหวังในเดือนแรกนะครับทานเดือนที่2ให้เม็ดเลือดมันดีขึ้นก่อนนะครับแล้วท่านจะได้สังเกตเห็นว่าทำไมขี้ใครออกเยอะทำไมติ่งเนื้อค่อยๆหลุดนะครับนี่นะทำไมกรามันบางลงเรื่อยบางลงเรื่อยเมื่อก่อนรูปนี้สะดุดนะครับเดี๋ยวนี้รูปไม่สะดุดแล้วก็แสดงว่ามันบางขึ้นเรื่อยนั่นเองนะครับซึ่งเนื้อเหล่านี้ถือว่าเป็นเนื้อกาฝากนะครับไม่ใช่เนื้อของเรานะครับถ้าเรากินอาหารที่ถูกต้องตามหลักของมนุษย์นะเนื้อเหล่านี้ก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะสนใจนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับแดงและก็ท่านอาจารย์ผลิตได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรามีสินค้าครบวงจรใครจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะก็โทรเข้ามาได้นะคะอ่ะนะคะก็วันนี้ก็มีหลายเคสเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่ลูกค้าโทรเข้ามาส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องกระเพาะแล้วก็ท้องผูก
0: กันเยอะ
1: ค่ะบางคนก็เป็นโรคกระเพาะบางคนก็เป็นกระท้องผูกนะคะเมื่อวานนี้ดูรายการทีวีอยู่ท่านหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นมดลูกอาจารย
0: ์ครับ
1: เป็นมะเร็งที่มดลูกแล้วก็ตัดมดลูกแล้วตัดรังไข่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเป็นมะเร็งที่เต้านมอีกนะคะหมอกำลังนัดตัดเต้านมคือตัดถ้าเป็นที่มดลูกอ่ะพอเราตัดมดลูกไปแล้วตัดรังไข่ตัดออกทั้งยกออกทั้งพวงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื้อมันจะหายไง
0: ครับ
1: นะคะก
0: ็นั่นแหละต้องแก้ที่เหตุนะครับเพราะว่ามะเร็งมันเกิดจากท้องผูกแล้วก็มีภาวะเบาหวานคือปัสสาวะบ่อยแล้วท้องผูกหายใจแรงนอนกรนนะครับถ้าท่านยังมีอาการอย่างนี้อยู่นะไม่ว่าท่านจะตัด เนื้อมะเร็งตรงนั้นไปเดี๋ยวมันก็ไปก่อตัวตรงอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ที่ท้องผูกให้ถ่ายเป็นปกติที่ปัสสาวะบ่อยให้ปัสสาวะเป็นปกติที่นอนกลนต้องไม่กลนครับอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าแก้ที่ต้นต่อต้นเหตุรากเหง้าของโรคกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะเราไปตัดตรงไหนก็เดี๋ยวก็ก่อตัวอีกครับ
1: เพราะฉะนั้นเชื้อมะเร็งก็ยังอยู่ในร่างกายของแต่ละคนถ้าใครที่มีเชื้ออยู่แล้วนะคะวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คืออยากกินพวกเนื้อสัตว์หรือโปรตีนที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเพราะว่าโปรตีนที่มาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ามันมีเซลล์หนึ่งที่ทำให้มะเร็งมันกระจายตัวหรือว่ามันเจริญเติบโตได้เต็มที่กว่าสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นที่เขาบอกว่าต้องกินปลากินปลากินกุ้งกินปูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะแล้วก็สัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างไก่เนี่ยนะคะก็กินได้แต่ทุกวันนี้ไก่อ่ะถ้าเราจะกินไก่เนี่ยมันก็ลำบากสักนิดหนึ่งเหตุผลก็คือไก่เขาจะมีสารเร่งก็ต้องเลี่ยงอีกเห็นไหมคะเพราะว่าอย่างสัตว์เลี้ยงลูกนมมันมีสารก่อมะเร็งเยอะกินผักผลไม้กันเยอะหน่อยค่ะแต่ผลไม้ก็จะต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ค่อยมีน้ำตาลนะคะ
0: รสหวานเกินไป
1: รสหวานเกินไปนะคะรสหวานเกินไปเช่นพวกขนุนทุเรียนนะคะหรือว่าเป็นพวกที่เป็นลำไยนะคะลิ้นจี่ลำไยลำมุดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์นะคะเงาะอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้กินประเภทที่เป็นฝรั่งนะคะ
0: ฝรั่งวิตามินซีเยอะด้วยนะครับนะความหวานก็มีปานกลาง
1: ค่ะฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็ชมพู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะ
0: พุทรา
1: ก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าต้องดูนะคะพุทราตอนนี้ก็มันเสียง่ายเขาก็ต้องมีการเขาเรียก
0: เคลือบ
1: ค่ะเขามีสารที่ทุกอย่างเลยนะคะผลไม้ต้องล้างนะคะแล้วก็ปอกเปลือกให้ดีนะเพราะว่าสารต่างๆมันเกาะที่เปลือกกันโดยเฉพาะนะมะละกอนี่เรากินได้เลยปอกเปลือกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของ
0: สรุปว่าแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยเนี่ย
1: ก็ต้องดูกันไปค่ะอาจารย์
0: ค
1: ่ะนะอย่างข้าวนี่ก็กินให้น้อยลงกินได้แต่ว่าน้อยลงนะคะผักผลไม้ผักก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะทุกวันนี้ใครที่ฉลาดแล้วนะก็ต้องรู้วิธีป้องกันแล้วล่ะนะคะแต่บางคนเนี่ยอย่างเพื่อนแดงเนี่ยเขาชอบกินผักสดนะคะโดยเฉพาะไอเนี่ยอาจารย์คะน้า
0: ครับ
1: คะน้านี่เขาจะเอามาใช่หาเยอะมากคือคะน้าเขาจะเอามาแบบแช่เย็นอ่ะเขาเรียกอะไรกรอบ
0: ๆครับ
1: นะคะมากินนะคะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงคะน้านี่แบบตัวที่เขาจะต้องฉีดมากเลยนะคะน้าหลายๆผักอ่ะค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราต้องล้างกันอยู่แล้วแช่เกลือสักนิดนึงแช่น้ำส้มนะคะเพื่อจะให้ได้ล้างได้ออกมาสักหน่อยสองสามน้ำไปนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเองนะทุกวันนี้ก็อยู่ยากกันมากขึ้นนั่นแหละนะไปร้านเสริมสวยเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะร้านเสริมสวย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านเสริมสวยก็จะเป็นห้องแอร์ไงนะคะเพราะนั้นคนที่อยู่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามีทั้งสารเคมีสาร
0: ทำลายปอดนะครับ
1: สาร
0: ที่สเปรย์ต่างๆนี่ก็มีสารบางตัวที่เข้าไปทำให้มีเชื้อในปอดทำลายปอดแล้วก็เป็นมะเร็งปอดได้ง่ายนะครับคนที่ทำงานเกี่ยวกับสเปรย์ต่างๆไม่ว่าเป็นช่างทาสีช่างพ่นสีนะหรือช่างร้านเสริมสวยต่างๆนะครับ
1: ค่ะร้านเสริมสวยก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวปรับอากาศเนาะต
0: ั
1: วปรับเขาเรียกว่าลมดูดอากาศนะคะข้างในออกไปข้างนอกเพื่อที่จะให้มันไม่อยู่ข้างในตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำร้านเสริมสวยก็ต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าลูกค้าเข้ามาแป๊บๆเขาก็ไปแล้วค่ะนะคะมาฉีดสเปรย์ฉีดน้ำหอมฉีดอะไรต่างๆนะคะยาครีมเขาเรียกว่าน้ำยาดัดน้ำยายืดนะคะมีสเปรย์ ก็ต้องระมัดระวังคนที่ไปร้านเสริมสวยบ่อยๆฉีดบ่อยๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องใส่แมส2ชั้น3ชั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะผู้หญิงต้องเข้าร้านเสริมสวยกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วค่ะอาจารย์นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแลกันอ่ะนะคะสนใจนะคะใครอยากจะสวยอยากจะดูดีมีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกจากหัวจรดเท้าเราก็มีผลิตภัณฑ์เบลล่าผลิตภัณฑ์ไวทองนะคะ1ชุดเล็กจะมี2อย่างมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์เขาเรียกว่าเบลล่าชุดเล็กนะคะถ้าเป็นชุดพรีเมียมจะมีทั้งหมดอยู่3อย่างมีเบลล่าคลอโรฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยล์นะคะถ้าเป็นชุดพรีเมียมพิเศษจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างมีเบลล่าคลอโรฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหม
0: ิตรชุดนี้ก็เป็นชุดพิเศษคำว่าพิเศษก็คือช่วยลบรอยริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าเราตามเนื้อตามตัวของเรานะครับให้ริ้วรอยตื้นขึ้นสั้นลงได้ด้วยนะครับส่วนชุดกลางชุดกลางนี้ก็พวกเนื้องอกอะไรต่างๆก็จะหลุดง่ายขึ้นนะส่วนชุดเล็กเนี่ยเหมาะกับผู้หญิงทั่วไปที่ไม่เป็นเลือดจางนะครับถ้าเป็นเลือดจางก็ต้องใช้ชุดกลางแต่ถ้าต้องการลบริ้วรอยด้วยก็ต้องเป็นชุดพิเศษนั่นเองนะครับนี่ก็เราได้ขายดิบขายดีกันเลยล่ะนะครับหลายคนที่ได้ทานไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะรูปตัวจริงกับรูปที่ถ่ายในมือถือใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่รูปในมือถือนี่โอ้โหหน้าตาอ่อนเยาว์พอเจอตัวจริงโอ้ยทำไมหน้าตาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับก็ทานปลาเป็นชุดใหญ่ไปเลยก็จะเป็นการดีโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ40ปีขึ้นไปนะครับนะเริ่มมีริ้วรอยเริ่มยิ้มและมีตีนกาเต็มไปหมดนะครับก็มันเกิดจากท่อเลือดของเรามันตายนั่นเองนะครับก็ฟื้นระบบท่อเลือดใหม่นะครับริ้วรอยตื้นขึ้นสั้นลงทันทีนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษากันได้นะครับ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็นะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยนะคะบอกว่าจะรอฟังรายการของเรานะคะบอกว่าหลานชายนะคะหลานชายเป็นโรคไอ้เนี่ยค่ะอาจารย์ไทรอยตอนนี้มีปัญหาคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะมีปัญหาคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงน้ำหนักตัวลดลงแสดงว่าเกิดเป็นไทรอยเป็นพิษละ
0: ครับเริ่มเป็นพิษแล้วถ้าถึงขั้นนั้นนะครับเพราะไทรอยเนี่ยมันเหมือนช่างพิมพ์เขียวที่คอยซ่อมร่างกายเราให้กลับสู่ภาวะปกตินะครับเพราะว่าในร่างกายเราเนี่ยตอนที่เราเจริญเติบโตตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยมันมีต่อมไทมัสจะเป็นต่อมช่างก่อสร้างนะสร้างร่างกายให้สมบูรณ์นะใหญ่ยาวเท่าที่กรรมพันธุ์ของเรานะครับพอเราใหญ่ยาวเต็มที่แล้วต่อมตัวนี้ก็จะฝ่อแล้วก็หายไปนะภาระต่อไปก็จะส่งภาพพิมพ์เขียวทั้งหมดให้กับต่อมไทรอยนะว่าตับรูปทรงยังไงยุบตรงไหนบุบตรงไหนเนี่ยต่อมไทรอยก็จะทำหน้าที่รับช่วงในการซ่อมนะครับเมื่อต่อมไทรอยมีปัญหาต่อไปตรงไหนยุบตรงไหนบุบมันก็ซ่อมไม่ได้มันอาจจะซ่อมผิดพลาดซ่อมไม่ใหญ่กว่าเดิมอย่างคนเป็นไทรอยในบางคนสมองส่วนหน้าใหญ่เกินก็ดันลูกตาออกมาทำให้ตาเราโปนนะครับคอพอกคอใหญ่รูปทรงร่างกายเราเปลี่ยนรูปทันทีนะครับนี่คือคนที่เป็นไทรอยนะครับ
1: ค่ะเพราะว่าไทรอยนะคะไทรอยนี่เป็นพิษนี่ก็จะเหงื่อออกอย่างมากผิดปกตินะคะเพราะว่าต่อมไทรอยมันทำงานมากเกินไปทำให้ร่างกายมันเผาผลาญมากกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องของไทรอยเป็นพิษเนี่ยอาการแน่นอนน้ำหนักตัวลดลงแน่นอนเหมือนร้านน้องที่ทำงานอะหายไป20 กิโล
0: ครับ
1: คือตนตกใจกันหมดเลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงอยู่ๆวูบลงหายไป20กิโลจาก80กว่าหรือ60กว่านะคะน้ำหนักตัวลดลงแล้วก็ชีพจรเขาจะเต้นแรง
0: เต้นเร็วนะ
1: เต้นเร็วเต้นจังหวะไม่สม่ำเสมอคือใจมันจะมีการสั่นไง อารมณ์ก็จะแปรปรวนกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็เริ่มอ่อนเพลียเนี่ยอย่างเช่นเมื่อเช้าที่โทรเข้ามาก่อนเข้ารายการบอกจะฟังในรายการแน่นอนมีอาการอ่อนเพลียแน่นอนค่ะแล้วก็มีการสั่นโดยเฉพาะที่มือก็สั่นเลยนะอาจารย์เพราะคล้ายๆกับคนเป็นพาร์กินสันเลยนะคะมือสั่นแล้วขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายนะอุจจาระก็จะบ่อยหรือมีการท้องเสียบ่อยๆนั่นเองนะคะต่อมไทรอยด์บริเวณลำคอหรือว่ามันก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหานะคะ อย่างคอเนี่ยมันจะบวมเนาะ
0: คร
1: ับ บริเวณลำคอนี่จะบวมแล้วก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับจะนอนไม่ค่อยหลับอีกนะคะหรือเป็นสาเหตุของการที่ท้องเขาเรียกว่าผอมลงไงร่างกายมันไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่บางทีคนเรานอนหลับเนี่ยมันก็จะหลับแบบเขาเรียกว่านอนหลับแล้วก็ตัวฮอร์โมนนะคะเขาก็จะทำงานนะคะแต่ถ้ามอนไม่หลับฮอร์โมนก็ไม่ทำงาน
0: ทำงานไม่ได้
1: ทำงานไม่ได้นะคะกล้ามเนื้อก็จะเริ่มอ่อนแรงนะคะผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า60เนี่ยอาจจะมีอาการแตกต่างจากคนป่วยที่อายุน้อยนะอาจารย์เพราะว่ามันจะมีเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะมีภาวะสมองเสื่อมด้วยถ้าคนอายุมากเกิน60หรือว่าอยากความอยากอาหารมันลดลงไงก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าตัวเองกินอะไรไม่ได้น้ำหนักตัวก็ลดไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนั่นแหละค่ะสาเหตุนี้ก็เลยต้องฉะนั้นต้องดูแลกันสักนิดหนึ่งนะคะใครที่มีภาวะไทรอยด์ก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเราได้นะคะรู้ทางสามารถถามได้แล้วก็นอกจากเมื่อสักครู่นี้ท่านที่โทรเข้ามาเป็นเรื่องของไทรอยด์แล้วก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันแดงได้คุยทั้งสองเคสนะก็คือเรื่องของพาร์กินสันอันนี้คุณลุงทีนี้คุณลุงเป็นพาร์กินสันคุณป้าโทรเข้ามาบอกว่าลุงอ่ะมือเขาจะสั่น
0: มือจะสั่นอยู่ตลอดยกของหนักเกิน5กิโลนี่จะสั่นอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็แสดงว่าเริ่มเป็นพาร์กินสัน
1: ไม่ใช่5กิโลแล้วค่ะอาจารย์คะแค่แก้วน้ำที่ถืออยู่เนี่ยก็จะตกแตกสั่นเลยนะคะอันนี้ท่านบอกว่าในแม้กระทั่งแก้วน้ำยังไม่ให้กล้าให้จับเลยไม่กล้าให้จับกลัวจะหล่นทุกวันนี้ต้องซื้อแก้วพลาสติกอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับ
1: นะคะในการกินน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะเปลี่ยนจากแก้วเป็นพลาสติกกันทั้งหมดนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะถือแล้วสั่นแล้วก็จะทำหล่นโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะนี่คือภาวะของคนที่มีปัญหาเรื่องของพาร์กินสัน
0: ครับ
1: นะคะเพราะนั้นแล้วใครก็แล้วแต่นะคะถ้าปล่อยร่างกายของเรามีปัญหามากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ดูแลไม่รักษาก็จะทำให้ปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะลามไปยังโรคอื่นๆแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอสุดท้ายร่างกายอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนอนอย่างเดียวแพ้กดทับอีกนะคะ
0: ครับเพราะระบบร่างกายนี่นอกจากระบบย่อยต้องมีระบบที่ขับพิษออกนะครับการขับพิษออกในร่างกายก็คือส่วนหนึ่งก็มาจากตับขับพิษออกทางอุจจาระสองก็คือออกซิเจนนะครับถ้าออกซิเจนเยอะเนี่ยออกซิเจนก็สามารถทำลายพิษได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องดูแลสามอวัยวะให้ดีเพราะอะไรล่ะนะครับดูแลตับให้ดีเพื่อที่จะย่อยไขมันได้ดีแล้วก็ขับพิษออกทางอุจจาระได้ดีดูแลไขกระดูกเพื่อออกซิเจนในเลือดแล้วก็ลดคาร์บอนในร่างกายลงนะครับดูแลตับอ่อนถ้าสามเอาไว้ว่านี่ดีนะโรคต่างๆก็มันจะเกิดขึ้นกับเรายากนั่นเองนะครับ
1: ค
0: นเป็นพาร์กินสันเนี่ยเราก็เกิดจากระบบประสาททำงานไม่ดีแล้วนะครับก็ฟื้นด้วยสารไอแดงกับคอฟฟีน่านะครับแต่ถ้าเป็นไทรอยนะไทรอยเป็นพิษเนี่ยคอฟฟีน่าในคันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: เพิ่มน้ำว่านไปด้วย
0: น้ำว่านครับ
1: นะคะอันนะคะสำหรับคนที่มีอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยแน่นอนนะอาการสั่นนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อก็จะเกร็งนะคะการทรงตัวจะไม่ดีเลยนะคะแล้วก็เสียงจะค่อยๆเบาลงนะสีหน้านี่แบบเป็นคนเหมือนไร้อารมณ์อาจารย์ยิ้มก็ยากนะคะมันเหมือนกับมันกล้างมันเกร็งมันแข็งไปหมดนะแล้วก็หลังก็จะค่อมลงเรื่อยๆนะคะตัวจะงุ้มลงนะความสามารถในการได้กลิ่นก็จะลดลงนะที่สำคัญก็คือมีปัญหาเรื่องของการท้องผูก เข้ามาร่วมด้วย
0: เห็นไหมครับตับแล้วเห็นไหมครับก็ระบบมันเริ่มรวนหมดแล้วครับเพราะว่าตัวสำคัญหลักในร่างกายเริ่มเสื่อมนะครับตอนที่บอกว่าเราต้องไล่3โรคนี้ให้ผ่านก่อนพอ3โรคนี้ผ่านโรคต่างๆก็จะลดลงเองครับ
1: ค่ะเพราะว่าพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมชัดอย่างช้าๆของสมองนะคะเกี่ยวกับพันกับสมองด้วยสำหรับโรคพาร์กินสันแน่นอนนะคะสมองเนี่ยซึ่งเราจะพบกันในผู้สูงอายุนั่นเองปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการทำให้มันหายขาดนะแต่จะมีอาหารเสริมเนี่ยไปชะลอได้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องร่วนของการบำรุงอย่างสาหร่ายแดงโพมี่เราเนี่ยเข้าไปบำรุงสมองอยู่แล้วมีทั้งสาหร่ายแดงมีทั้งโอเมก้ามีทั้งตระกูลน้ำมันมีทั้งพวกวิตามินนะคะอยู่ในสาหร่ายแดงทานควบคู่กับคลอโรฟิน่าซึ่งเป็นการไหลเวียนของเลือด
0: ครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดขนก๊าซคาร์บอนออกมาทิ้งขนออกซิเจนเข้าไปเยอะขึ้นนะครับแล้วเราก็มีพืชพรหมิซึ่งเกี่ยวกับสมองโดยตรงเลยนะครับ
1: เพราะสาหร่ายแดงด้วยพืชพรหมิด้วยนะคะนี่สาหร่ายแดงของเราเนี่ยเราก็จะเป็นสาหร่ายแดงที่พิเศษมานะคะเพราะใส่พืชพรหมิเข้าไปเป็นเวอร์ชันที่3ของเรานะคะเราก็จะพัฒนาเวอร์ชันไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เราพัฒนาไวต้าเซลนะคะไวต้าเซลก็เราก็มีการพัฒนามาเวอร์ชันที่2นะคะซึ่งมีสารอาหารมากกว่าเดิม15ชนิดนะคะก็หลายคนก็บอกกินไปแล้วเนี่ยดีกว่าอันเดิมเยอะเลยนะคะอันเดิมเราก็ดีอยู่แล้วตอนนี้ก็อันนี้ดีกว่าเยอะเลยก็ต้องขอบคุณนะคะทีมวิจัยของเราในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพออกให้กับคุณผู้ฟังได้มากินมาใช้นะคะแล้วก็มาดูแลร่างกายกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะสนใจคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะนอกจากเรื่องของอาการต่างๆที่แดงพูดไปเรื่องของการสั่นเรื่องของการเคลื่อนไหวก็เรื่องของกล้ามเนื้อเกร็งนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของท้องผูกด้วยแล้วก็เวลาตะโกนหรือว่ามีการขยับแขนขารุนแรงนี่ก็คือคนที่เป็นพาร์กินสันเวลานอนนะจ๊ะมีการขยับแขนขารุนแรงในขณะที่หลับหมายถึงว่าจะเหมือนกับหลับแล้วก็สะบัดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แล้วก็แต่เวลาเขียนหนังสือนี่ก็จะเขียนตัวเล็กลงเรื่อยๆนะแล้วบางทีก็เขียนไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยโดยเฉพาะมือ
0: สั่งการไม่ค่อยได
1: ้สั่งการไม่ได้แล้วก็เขียนแบบไม่ค่อยได้เลยขนาดจับแก้วน้ำยังจับไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่ปล่อยอย่าปล่อยเขาบอกว่าอย่าปล่อยคนที่มีปัญหาเรื่องของพาร์กินสันอยู่ตามลำพังเวลาเดินทรงตัวไม่อย
0: ู่ต้องระวังห้องน้ำก็ต้องห้ามล็อก
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ทรงตัวไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินบางทีทรงตัวไม่ค่อยได้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงลื่นเดี๋ยวลื่นนะคะ เกิดอันตรายขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนดูแลเพราะว่าอย่างพาร์กินสันเกิดแน่นอนจากภาวะของสมองอยู่แล้วนะคะมีความเครียดด้วยไหมอาจารย์หรือว่า
0: ก็มีส่วนครับเกิดจากเราใช้สมองในทางลบมากเกินไปก็ทำให้มันเสื่อมเร็วนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยพื้นฐานเดิมก็มาจากตับด้วยนะครับเพราะตับไม่สามารถย่อยไขมันไปสร้างสมองได้สมองก็ฝ่อลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพาร์กินสันเนี่ยต้องรักตับด้วยนะครับต้องทานคลอโรฟิน่าด้วยต้องทานตัวสาหร่ายแดงด้วย
1: เอาง่ายๆขั้นแรกก็ต้องล้างตับกันก่อนดีกว่าเนาะล้างตับกันก่อนแล้วก็ค่อยทานคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมิหรือว่าจะทานไปพร้อมกันก็ได้ถ้างบประมาณเพียงพอนะคะนี่คือปัญหาหลักๆของคนสูงวัยก็จะมีปัญหามากกว่าคนสมัยทุกวันนี้เด็กๆวัยรุ่นเขาจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะอาการมากขึ้นก็คืออายุมากขึ้นทุกส่วนของร่างกายความเสื่อมมันมีมากขึ้นทุกวี่ทุกวันก็เลยจำเป็นต้องมีอาหารเสริมเพราะฉะนั้นอาหารเสริมและส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะกินอาหารเสริมเนี่ย จะกินในส่วนของบำรุงร่างกายนะคะหลังจากที่บางทีอย่างโปรตีนเมื่อก่อนนี้เรากินข้าวก็ได้กินแป้งกินน้ำตาลทั่วไปได้หมดนะคะแต่ว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยเขาก็ต้องทำให้มันแบบเขาเรียกว่า
0: สมบูรณ์มากขึ้น
1: ใช่ค่ะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ทำให้กินง่ายขึ้นแล้วก็สกัดมาเพื่อให้ไม่ต้อง
0: กินเยอะ
1: ค่ะไม่ต้องกินเยอะแต่ว่าได้สารอาหารที่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีอาหารเสริมจึงต้องมีสมุนไพรจึงต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของสารอาหารให้เข้าสู่ร่างกายให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะการเผาผลาญของคนสูงวัยเนี่ยจะช้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือบางทีกินไปแล้วก็ไปสะสมนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: งั้นคุยไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเปิดวิทยุ
0: ครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าท่านจะมีอาการยังไงนะครับเราก็จะช่วยกันฟื้นฟูนะทำให้ดีขึ้นนะครับก็หลักๆ ก็คือเราจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เราต้องท้องไม่ผูกถ้าท้องผูกต้องแก้ท้องผูกถ้าปัสสาวะบ่อยก็ต้องแก้เรื่องปัสสาวะบ่อยถ้าเลือดจางนอนกรนก็ต้องแก้นอนกรนพอ3อย่างนี้ดีขึ้นนะครับโรคต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอสัมภาษณ์แล้วก็จัดสมุนไพรนะครับให้ตรงกับโรคที่เป็นนะครับสมุนไพรของเราก็เป็นออร์แกนิกนะครับเป็นธรรมชาตินะเราปลูกเองแล้วก็สกัดเองอย่างคอวิน่าเนี่ยนะครับเราปลูกเองเลยนะครับพืชเราปลูกเองแล้วเราก็สกัดเองนะครับแปลงเพาะปลูกนะกับโรงงานสกัดก็อยู่ที่เดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เก็บไว้นะไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับว่าคอวิน่าเนี่ยเราเก็บก็ไม่เกิน8ชั่วโมงเราก็สกัดเลยนะครับแล้วเราเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ค่อยกินผักดิบกันถึงกินก็ไม่เที่ยวกันนะครับเราก็เลยต้องสกัดโคลอฟิลออกมาแล้วก็ใช้ผลึกน้ำตาลเชิงซ้อนหุ้มโมเลกุลไว้เอาเปลือกหนาออกใส่เปลือกบางนะครับปกติโคลอฟิลเนี่ยเราต้องเคี่ยว 3-40 ครั้งขึ้นไปถึงจะได้ผลเราเป็นสัตว์ตระกูลกินพืชเหมือนวัวควายเหมือนช้างนะพวกนี้จะต้องเคี้ยวนานนะต้องเคี้ยวขย้นมาเคี้ยวอยู่นั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนั้นก็ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ร่างกายของเราในทรุดโทรมนะครับเราเลยต้องคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือคลอโรฟิน่าของเรานั่นเองนะครับสินค้าดีไม่ดีนะครับท่านกินท่านก็รู้เองนะครับเช่นท่านนอนกรนถัดไปเสียงกรนต้องค่อยลดลงนี่แสดงว่าได้ผลนะครับแต่ถ้าทานไปแล้วไม่รู้อะไรเลยนั่นไม่ได้ผลนะครับโดยเฉพาะผมอยู่วงการนี้มานานนะครับเรารู้กลไกของร่างกายแต่เราไม่รู้เรื่องการผลิตมากมายฝ่ายผลิตเราก็มีทีมวิจัยนะครับแต่ว่าวิจัยออกมาแล้วเราเป็นคนเทสนะครับผ่านไม่ผ่านเราเป็นคนเทสนะปรากฏว่าสินค้าทุกตัวที่เราได้เทสแล้วมันผ่านนะเราก็เลยเอามาให้กับท่านผู้ฟังได้รับประทานกันนะครับเอาละครับนะสนใจผลิตภัณฑ์ท่านก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร
1: ์087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะ
0: ครับช่วงนี้ก็มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงครับเชิญรับฟังครับ

0: ค่ะเดี๋ยวนะก็มาคุยกันต่อค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่ก็ลูกค้าโทรเข้ามานะคะสอบถาม
1: ว่าได้รับ
0: ของเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็สั่งวันก่อนเมื่อวานได้รับของเมื่อวานตอนเย็นนะคะเพราะเมื่อวานเห็นท่านโทรเข้ามาเหมือนกันว่าเขาจะเอาของมาส่งนะคะแต่อย่างว่าเนาะเพราะว่าพอจะเอาของมาส่งบางทีเขาเรียกอะไร
1: เราต้องอยู่บ้านเราต้องรับโทรศัพท์ด้วย
0: 1รับโทรศัพท์2เขาจะโทรเช็คก่อนนะภายในวันเนี้ยถ้าอยู่บ้านเขาจะของไม่ส่งแต่ถ้าภายวันนี้ถ้าไม่อยู่บ้านเขาจะไปวิ่งไปสายอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะรถของเขาเต็มคันรถมากเลยนะคะแต่ถ้าบริษัทตอนนี้นะคะคนสั่งของทางทีวีทางวิทยุทางเว็บไซต์อะไรต่างๆเยอะแยะนะคะพอนี้การขนส่งก็เยอะมากขึ้นของมากขึ้นก็จะทำให้เขาจะได้ไม่เสียเวลาไปถ้าเกิดไม่รับโทรศัพท์ปุ๊บเขาก็วิ่งต่อไปสายอื่นนะคะเขาก็เบนเข็มไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาแต่ถ้าของเยอะนะคะบางคนอาจจะเป็นต้นสายอาจจะได้รับตอนเช้าก็มีค่ะอาจารย
1: ์ครับเช้า
0: เช้าเลยนะไม่เช้ามืดหรอกค่ะ10โมง
1: ครับ
0: เพราะ9โมงนี่เขาต้องไปเอาของจากโกดังจาก10โมงก็เริ่มของเริ่มทยอยส่งแล้ว9โมง10โมงนี่เริ่มออกส่งของกันแล้วนะคะแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆ11โมงเที่ยงบางคนก็อาจจะรับเที่ยงบ่ายบางคนก็ได้รับเย็นเลยนะคะก็ไปตามสายของเขานะคะจะกระโดดข้ามสายไม่ได้เพราะถ้าเลยแล้วเนี่ยก็คือต้องรออีกวันถัดไปนะคะถ้าเกิดไม่รับสายแล้วก็เพราะนั้นแล้วเนี่ยก็มีหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบการจัดส่งนะคะก็เห็นใจกันทั้งลูกค้าเห็นใจทั้งคนส่งเนาะพนักงานขนส่งก็บางคนก็เขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะมีการเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนคนส่งอยู่นะคะไม่ใช่คนเดิมเพราะว่าคนเดิมบางทีเขาอาจจะลาออกไปอยู่บริษัทอื่นหรืออาจจะมีการโยกย้ายข้ามโซนข้ามเขตเพราะว่ารับคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางครั้งก็ต้องมีการโทรตามแต่บางคนก็อยู่ที่เดิมเป็นประจำก็จะไม่จำเป็นต้องถามอะไรมากมายพอเห็นชื่อนี้ปุ๊บนามชื่อที่อยู่นี้ปุ๊บไปส่งเลยอย่างเงี้ยถึงเลยไม่ต้องถามทางนะคะอันนี้ก็ต้องมาอันนี้เป็นเรื่องของการขนส่งของเขานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพกันดีกว่านะคะโรคภัยไข้เจ็บมันมากขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะตอนนี้เรามาดูแลกันอย่างแดงเนี่ยนะแดงก็ชอบนะอาหารคือชอบแบบพวกตอนนี้เริ่มทดลองเขาบอกว่ากินไอ้อะไรนะบัวหิมะ
1: ครับ
0: กินแล้วมันก็ระบายดีบางคนเอามันเป็นลดหุ่นเฉยเลยนะคะ
1: อืมครับตอนนี้ก็มีการปลูกในประเทศไทยแล้ว
0: ปลูกภาคเหนือนะคะจังหวัดน่านเชียงรายเชียงใหม่โน่นล่ะค่ะนะคะทางเหนือทางโน้นเพราะว่ามันจะต้องใช้เขาเรียกว่าใช้อากาศนะคะใช้ดินใช้อากาศ
1: อากาศเย็น
0: ครับ
1: ครับก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับเดี๋ยวนี้มีช่องทางเรียนรู้ทางมือถือทาง YouTubeทาง Facebook ทางอะไรกันเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราได้รับความรู้กันปิดบังไม่ได้หลอกกันไม่ได้นะครับนะรายการของเราก็เหมือนกันนะครับเราเอาเฉพาะเรื่องที่ท่านสังเกตได้รู้ได้นะครับว่าคนถ้าไม่เป็นเลือดจางนี่อาการเป็นอย่างไรนะคนถ้าไม่เป็นเลือดจางคือจะนอนไม่กลนเลยนะครับซึ่งพอพูดอย่างนี้หลายคนบอกว่าโอ้ดีจังเลยนะคนที่บ้านกลนมากนะครับนั้นก็คือเลือดจางนะพอเลือดจางนะออกซิเจนมันน้อยก๊าซคาร์บอนมันเยอะเนื้องอกเนื้อร้ายต่างๆก็พร้อมที่จะอยู่กับเรานะครับเพราะคนที่เป็นโรคหัวใจวายก็เลือดจางนะครับคนที่มีเนื้องอกก็เลือดจางคนที่เป็นมะเร็งก็ต้องเลือดจางนะครับไม่ว่าเนื้องอกส่วนไหนในร่างกายเนื้องอกภายนอกภายในก็แล้วแต่นะจะเป็นกับคนที่เลือดจางเท่านั้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เอาละค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณสายก็โทรเข้ามาสอบถามเหมือนกันเพราะว่าถามว่าแล้วมีอาหารประเภทไหนที่มันเป็นอันตรายต่อตับ
1: ครับก็ตับนี่เหล้าก็เป็นอันตรายน้ำมันพืชสมัยใหม่หรือน้ำมันทั้งพืชทั้งน้ำมันสัตว์ที่ผ่านความร้อนนานๆเยอะๆนะก็มีผลต่อตับหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: พันธะใครชอบทานข้าวขาหมูนะชอบทานน้ำมันที่ทอดแล้วทอดอีกนะครับอาหารในท้องตลาดซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเขาทอดแล้วทอดอีกยังไงเพราะวิธีทำน้ำมันให้ใสมันมีวิธีนะครับ
0: ทำยังไงคะ
1: ก็แค่เอาแป้งสาลีโยนลงไปสัก 2-3 กำมือ
0: น้ำมันที่มันมืดมันดำใสทันทีแล้วความเขาเรียกพวกสารออกเขาเรียกสารคาร์บอนไดใช่ไหมที่มันดำดำนะคะที่มันลอยอยู่ในน้ำมันนะมันก็จะมาจับตัวกันอยู่ที่น้ำ
1: แป
0: ้งสาลีเหมือนที่เขาทอดกล้วยทอด
1: ครับทำไม
0: เขาใช้แป้งเห็นไหม
1: ใช้แป้งสาลี
0: มันก็จะมาจับที่แป้งที่เรากินนะคะ
1: ทำให้น้ำมันใสตลอด
0: น้ำมันก็จะใสอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินได้นะคะแต่
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน กินที
1: นะครับตัวน้ำมันโมเลกุลมันจะแข็งมันจะกินเข้าไปแล้วก็อุดขั้วตับไปอุดในลำไส้อุดตับไปอุดในระบบท่อเลือดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังกันเองนะครับเรื่องพวกนี้จริงๆมันก็เป็นอาหารอร่อยอาหารโปรดนะแต่ว่าพอเราทานไปนานๆต่อไปอุดตับพอตับเราเริ่มตันมันก็หลั่งน้ำย่อยไม่ได้นะครับทำให้เราน้ำย่อยไม่เพียงพอกินแล้วกินอะไรเข้าไปแล้วท้องอืดดันขึ้นไม่อร่อยจุกแน่นอยู่ข้างในท้องผูกถ่ายยากนะครับผิวแห้งลงแห้งลงนะแล้วต่อไปเราก็จะกินอะไรไม่ได้นะครับนั่นก็คือโรคตับ
0: นั่นแหละค่ะเพราะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องตับก็ต้องมาดูแลตับกันบ้างเพราะว่าตับของเราเนี่ยหน้าที่ที่สำคัญเขาก็จะช่วยในการผลิตน้ำดีแหละนะคะแล้วก็ซึ่งน้ำดีนี้เราก็จะนำพาไปทำหน้าที่ไปย่อยอาหารย่อยไขมันนะคะหรือกำจัดพวกสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วขับออกนะจากร่างกายไม่ให้เข้าไปตกค้างและยังทำหน้าที่ที่จะผลิตสารที่จะช่วยให้เลือดแข็งตัวนะคะทำให้เลือดเราสามารถไหลเวียนได้สะดวกเวลาประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยคนที่ตับมีปัญหามักจะมีอาการที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอาการที่ไม่ได้บ่งบอกว่าตับนี่มันมียังไงนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างตับนะคะเลือดมันไหลไม่สามารถที่จะหยุดเลือดได้เพราะว่าถ้าเลือดไม่แข็งตัวถ้าเลือดแข็งตัวไม่มีสารที่จะทำให้เลือดมันแข็งตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเลือดไม่หยุด
1: ออกไม่หยุดนะครับ
0: นั่นน่ะคือ
1: กระเกล็ดเลือดไม่ดีนั่นเองนะครับซึ่งตับเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกับไขกระดูกนั่นเองนะครับทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นโรคตับโรคไขกระดูกด้วยเนี่ยเราก็จะเกิดเป็นอย่างที่ว่านะครับตับเนี่ยอย่างเม็ดเลือดแดงเนี่ยพอสลายตัว120วันสลายตัวเนี่ยธาตุเหล็กจะไม่โยนทิ้งนะครับจะเก็บไว้ในตับเพื่อจะสร้างเม็ดเลือดแดงใหม
0: ่
1: ค่ะสองเอาไว้ว่านี่จะทำงานประสานกันนะคือตับกับไขกระดูกเขาจะทำงานร่วมกันนะครับมันเราก็ต้องดูแลกันทั้งสองอย่างนั่นแหละครับ
0: มาดูแลตับกันบ้างนะคะใครที่สนใจอยากจะดูแลตับก็โทรกันเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะก็คนที่มีปัญหาเรื่องตับแน่นอนร่างกายอ่อนเพลียค่ะนอนก็ไม่ค่อยหลับนะมักจะรู้สึกง่วงบ่อยๆในเวลากลางวันนะคะแต่รู้สึกแบบเหนื่อยง่ายคล้ายกับคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการแบบขึ้นไส้ร่วงเข้าไปด้วยเบื่ออาหารนะคะแล้วก็มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะเหมือนเรากินอาหารแล้วมันไม่ย่อยนะรวมถึงบางทีก็มีการเรอบ่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็บางคนก็มีอาการคันตามตัวนะคะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าน้ำดีไปสะสมอยู่บริเวณผิวหนังส่วนนั้นนะคะแล้วก็เลยทำให้เกิดอาการคันบริเวณตามตัวขึ้นมานะคะถ้าถึงขั้นตาเหลืองตัวเหลืองแล้วเนี่ยก็จะเป็นคือคนที่เป็นโรคตับเนี่ยถ้าตัวเหลืองตาเหลืองมันจะลักษณะคล้ายๆกับคนเป็นดีซ่านเพราะว่าตับมันไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ที่จะขับน้ำดีออกจากตับได้จนทำให้มีการแพร่กระจายไปที่ตาทำให้ตาเหลืองแพร่กระจายไปที่ร่างกายทำให้ตัวเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการบวมเกิดขึ้นหลังเท้าแขนขาหรือว่าหน้าท้องก็ นั่นคือคนที่มีโรคตับเนื่องจากบางคนก็ตับเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนในเลือดขึ้นมาได้นะคะก็เลยทำให้เกิดตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็บางคนมีปัญหาตับเนี่ยถึงขั้นอาจารย์ท้องเนี่ยเหมือนคนท้องเลย
1: ครับท้องมาม
0: ีเคสหนึ่งที่อยู่สมุทรปราการที่แดงเคยเจอนะคะกับเป็นโรคตับเนี่ยเหมือนท้องที่คือตับน่าจะเป็นตับแข็งนะคะท้องเนี่ยเหมือนกับคน6เดือนเลยนะคะแต่ที่น้องที่แดงรู้จักนั่นก็คือท้องใหญ่กว่านั้นอีกนะอาจารย์ท้องใหญ่กว่านั้นอีกน่าเหมือนกับคนท้อง9เดือนน่ะ
1: ครับ
0: นะคะคือแข็งแล้วก็ใหญ่มากเพราะนั้นต้องไปผ่าออกนะคะเป็นเนื้องอกขึ้นมานะคะต้องไปผ่าไปตัดออกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความเสี่ยงนะสูงมากเคสของน้องของแดงอ่ะที่เคยทำงานกับแดงลูกน้องเก่าตอนนั้นเขาเป็นผู้จัดการนะคะแดงเป็นหัวหน้างานเขามีตำแหน่งเป็นผู้จัดการเขาก็เป็นการอาจารย์เป็นท้องเขาใหญ่เหมือนคนท้อง9เดือนเพราะนั้นต้องไปตัดออกเยอะมาก
1: ไปเจาะเอาม้ามเอาน้ำ
0: เขาต้องไปด
1: ู
0: ด
1: ในม้ามออกด้วย
0: น้ำต้องไปดูดออกทุก 2-3 วันต้องไปดูดออกค่ะอาจารย์นะคะต้องไปดูดตรงท้องเนี่ยเขาจะเป็นรอยเข็มที่ไปดูดออกเนี่ยเต็มไปหมดเลยต้องดูดน้ำสองสามวันดูดน้ำสองสามวันดูดน้ำนะคะอันนั้นก็ต้องผ่าพอผ่าออกแล้วรู้สึกโอ้โหโล่งตอนที่ยังไม่ผ่าเนี่ยเขาไม่มีแรงจนหมอเขาบอกว่าถ้าไม่มีแรงก็ผ่าไม่ได้คือเขาไม่มีแรงคือเขากินข้าวไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้กินแล้วก็จะอ้วกกินแล้วก็จะอาเจียนนะคะแล้วก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเดินลุกขึ้นยังไม่ได้เดแดงไปเยี่ยมเขาเนี่ยก็เขาต้องนอนแบบเก้าอี้แบบเหมือนชายทะเลอ่ะเก้าอี้แบบนั้นอ่ะเพราะจะนอนราบกับพื้นก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นอนหงายก็ไม่ได้นอนตะแคงก็ไม่ได้ต้องนอนตรงเหมือนเก้าอี้ชายทะเลได้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะนั้นแดงก็โอ้โหต้องจัดอาหารเสริมชุดใหญ่ไปให้เลยนะคะเพราะนั้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มกินข้าวได้เพราะเริ่มมีแรงเริ่มลุกขึ้นเดินได้ละพอลุกขึ้นเดินได้แค่นั้นแหละค่ะต้องโทรไปหาที่โรงพยาบาลเลยเพราะต้องผ่านะคะเพราะมีแรงเขาจะผ่าให้ถ้าไม่มีแรงเขาไม่ผ่าให้นะคะอันนี้ถือว่าเราอย่างแดงได้ทำบุญมากขนาด
1: ไปคนละครึ่งทางทางโรงพยาบาลก็ช่วยครึ่งเราก็ช่วยครึ่ง
0: แดงสงสารมากตรงไหนรู้ไหมอาจารย์สงสารตรงที่ว่าเขาอะทำงานมาทั้งชีวิตเก็บเงินมาทั้งชีวิตเงินที่เก็บก็หมดงานที่เคยทำก็ทำไม่ได้ที่ดินที่เคยมีต้องขายเพื่อมาดูแลรักษาตัวเอง12ไร่ขายได้ล้าน
1: โอ้โห
0: ล้านกว่าบาทนะคะ
1: ทั้งที่ถ้าไม่เดือดร้อนนี่ขายได้
0: คือต้องการเงินณตอนนั้นแล้วคนที่ซื้อไปก็แบบนะ12ไร่อ่ะนะคะได้ล้านนิดหน่อยเองนะคะล้านไม่ล้านนิดหน่อยเพื่อเอามาค่าเป็นค่าผ่าตัดค่าตัวเองต้องเสียเงินเสียทองขนาดนั้นเลยเกียเป็นก้อนทุกวันนี้งานเขาก็ไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็ต้องเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะแต่ก็คือยังต้องดูแลอยู่นะคะเอาละค่ะมาล้างตับกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนะคะร้อยวันพันปียังเกิดมาทั้งทียังไม่เคยล้างตับก็ล้างกันบ้าง2กระปุก1เดือนนะคะทานได้1เดือนก็ล้างไปนะคะอย่ามัวแต่แบบผัดวันประกันพรุ่งนะคะเดี๋ยวมันจะสายเกินแก้มันจะแก้ไม่ทันมันจะแย่เนาะเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันนั่นเองนะคะสนใจอยากจะล้างตับดูแลตับคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาเราได้ที่หมายเลข08706 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะวันนี้ก็เวลา
1: หมดลงอีกแล้วนะครับเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกายสบายใจครับสวัสดี

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครร่วมกับกองทัพบกจัดรถรับส่งให้ประชาชนฟรีช่วงน้ำท่วมขังสำนักงานเขตจตุจักรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและกองพันทหารสื่อสารที่11กองทัพภาคที่1ร่วมจัดบริการรถรับส่งประชาชนฟรีตามเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดความเดือดร้อนในการเดินทางโดยมีเส้นทางบริการไปกลับดังนี้จุดเริ่มต้นถนนวิภาวดีรังสิตซอย34เซ็นทรัลลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมซอยพหลโยธิน49/1วัดเสมียนนารีถนนวิภาวดีรังสิตและจุดปลายทางที่สำนักงานเขตจตุจักรจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนะเตมีอ่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: ใครเขียนว่าวันรักจะลับล
1: อขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราชลิเวชโชค่ะหากว่าคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์เพื่อที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยดอยเก่งก็อาจจะมีโอกาสสักประมาณ 20% ไหมการที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยดอยเก่งกล่องสีเขียวหรือว่าจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดจากแปะกล้วยทุกซองด้วยเหมือนกันนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปปรึกษาสุขภาพก็ขอให้โทรศัพท์ไปที่10คู่สายหรือว่า10หมายเลขนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะจองคิวนะคะหรือว่าชี้แจงให้กับทางคลินิกได้รับทราบว่าท่านจะเดินทางไปเช็คสุขภาพปรึกษาสุขภาพกับคุณหมอนะคะส่วนคุณผู้ฟังของเราซึ่งอยู่กับรายการนี้สามารถที่จะใช้หมายเลขนี้เพิ่มเติมบทเพลงได้นะคะ0813346666ค่ะนะคะเป็นการฟังเพลงเพราะๆแล้วก็เป็นการเพิ่มเติมกับการที่จะแนะนำเพลงเพื่อออกกำลังกายกันเราได้ฟังเพลงตามที่คุณผู้ฟังขอไว้แต่ก็ยังมีขาดอยู่บางเพลงแต่ผู้จัดเนี่ยสิคะดิฉันยังติดใจอยู่เกี่ยวกับเพลงเอื้องดอยนะเขาบอกว่ายังไม่คือตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังนะได้ฟังเพลงที่ถูกต้องแล้วก็ตรงกับเป้าหมายแต่เผอิญว่าเพลงเอื้องดอยที่ให้ฟังเนี่ยก็เป็นเสียงของคุณจินตนานะคะแต่ดิฉันมีเพลงมาฝากแล้วกันเนาะเป็นการแถมให้คืนกำไรให้กับคุณผู้ฟังนะคะนอกจากเอื้องดอยแล้วนะคะดิฉันก็มีเพลงเอื้องขวัญแล้วก็มีเอื้องดอยเหนือนะคะให้ฟังตอนนี้ก่อนจะไปเก็บดอกไม้มาฝากจากคุณนดาวิทยาการนะคะฟังพร้อมๆกันจากสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ

คุณฟังคะการที่คุณฟังรับฟังรายการนี้นะคะข้อมูลทางทีมแพทย์ของเราเนี่ยก็จะให้ข้อมูลคุณฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งผลในเรื่องของการทานสมุนไพรแปลกเวทราวิกิงเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะบางท่านในการรับประทานครั้งแรกเนี่ยก็จะอาการเฉยๆนะคะผลปฏิกิริยาในการตอบโต้หรือว่าตอบสนองหรือว่าตอบรับกับแปลกเวทราวิกิงเนี่ยจะไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นแต่บางท่านอาจจะเกิดอาการว่าเอ๊ะทาน2เม็ดรู้สึกว่ามันมีอะไรนิดๆหน่อยๆมันติ๊กๆในตัวนะคะก็อย่าเพิ่งกังวลใจนะร่างกายกำลังปรับสภาพค่ะบางท่านก็บอกว่าทานกาแฟแล้วก็ง่วงนอนบางท่านก็ทานแปะกล้วยแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันทำงานขยันขันแข็งกันจังเลยมันรู้สึกว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะผลในการตอบรับนะคะคุณฟังเซลล์เนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่ขอให้คุณผู้ฟังอดทนสักนิดนะคะในการที่จะให้แปะกล้วยดาวไวกิ้งเข้าไปเสริมเติมนะคะหรือว่าเป็นสมุนไพรทางเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพหรือว่าเป็นทางเลือกในการเพิ่มเติมให้กับสุขภาพของคุณฟังนะคะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าร่างกายต้องการพักผ่อนมากๆเนื่องจากว่าการตอบสนองของเซลล์อาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะความบริสุทธิ์ของแปะกล้วยแล้วก็กับการการันตีของทีมแพทย์นะคะยืนยันว่ามีความบริสุทธิ์นะคะไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นกับการรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมีอาการนิดๆหน่อยๆบ้างบางท่านก็อาจจะมีอาการง่วงนอนนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับคุณฟังบอกว่าคุณแม่ทานแปะกล้วยแล้วรู้สึกว่าง่วงนะคะผลตอบรับก็คือร่างกายกำลังตอบสนองว่าเซลล์ในร่างกายของคุณนะคะเริ่มที่จะตอบรับกับแปะกล้วยดาวไวกิ้งอาจจะทำให้ร่างกายต้องการนอนพักผ่อนนะคะแล้วก็ระบบการไหลเวียนของเลือดก็จะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ปกติขึ้นสภาพของเซลล์หรือว่าสภาพของความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะมีเรื่องของความแข็งแรงมากขึ้นร่างกายจะบริหารจัดการเมื่อคุณได้พักผ่อนเต็มที่เมื่อคุณได้ลดความหวานลดความมันลดความเค็มเมื่อคุณได้มีการออกกำลังกายบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นสภาพของความปกติแต่ในขณะเดียวกันคุณฟังถ้าสังเกตเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะไว้แล้วก็จดบันทึกไว้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ามีเหตุสงสัยก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมแพทย์ของเราได้โดยเฉพาะในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีทีมแพทย์อยู่หลากหลายทีเดียวในขณะเดียวกันหากว่าคุณฟังมีเวลานะคะจะไปพบกับคุณหมอชำนาญก็ให้ใช้หมายเลขนี้ก่อนนะคะโทรศัพท์ไปปรึกษากับคุณหมอนะคะผลเลือดผลแลบอะไรต่างๆก็ถือไปด้วยยาที่คุณแม่ทานยาที่คุณพ่อทานนะคะก็ถือไปด้วย0625100560-9หรือแม้กระทั่งนะคะบางท่านไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงด้วยความเป็นกังวลใจนะคะดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งคุณพ่อเพราะไหนจะเป็นคุณพ่อที่เรารักไหนจะเป็นคุณแม่ที่เราห่วงนะคะเราก็เป็นกังวลใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะลองถือผลเลือดนะคะหรือว่าผลแลบต่างๆเนี้ยมาปรึกษากับคุณหมอขอเชิญค่ะเพื่อที่จะให้ได้คลายกังวลใจนั่นเองค่ะคุณฟังคะนี้เป็นข้อมูลสำหรับเรื่องของการตรวจเช็คสุขภาพนะคะแล้วคุณผู้ฟังเองก็จะได้สบายใจด้วยการทานแปะกล้วยก็จะได้เป็นตัวเลือกสำหรับการดูแลสุขภาพด้วยจะได้เข้าใจโดยตรงกันนะคะถือเป็นความบริสุทธิ์ของการทานสมุนไพรแปะกล้วยที่มีการสกัดอย่างบริสุทธิ์และเพื่อคุณผู้ฟังได้รับทานอย่างถูกต้องที่สุดโดยการรับสมุนไพรจากมือแพทย์เพื่อที่จะให้คุณฟังนั้นได้อยู่ในหลักการของการดูแลจากทีมแพทย์นะคะมีเรื่องของการรักษาที่ถูกต้องนะคะตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนี่เป็นความห่วงใยในขั้นพื้นฐานนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านทุกคนค่ะคุณฟังคะฝากไว้ที่10คู่สายสื่อหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะถ้าวันนี้โทรไม่ติดพรุ่งนี้แคนเซิลวันนี้ไปเลยแล้วพรุ่งนี้ไปเริ่มต้นสตาร์ทกันใหม่0625100ค่ะ560-9นะคะผ่านจากเรื่องของดอกเอื้องหรือว่าดอกกล้วยไม้ใช่ไหมคุณฟังคุณณดาวิทยาการค่ะ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ

เพลงชุดนี้เป็นเพลงที่คุณฟังสอบถามมานะคะว่าอยากจะฟังเสียงของคุณเล็กธนินทร์อินทราเทพตั้งแต่น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงตัดใจไม่มาหาก็คือเพลงเศร้าที่แสนหวานที่ฝากให้คุณได้ฟังกันเดี๋ยวความเศร้าอย่าให้มาเย้าเยือนเรามากมายนักนะคะฟังแค่เพลงค่ะคุณฟังคะเพลงนี้ก็จะบอกอาการถึงความเศร้าบางครั้งเพลงสนุกๆ ก็บอกถึงอารมณ์ของความสุขได้เหมือนกันนะคะแต่จิตใจของเราเนี่ยจะต้องเติมความสุขให้ทุกวันนะคะเติมความสุขด้วยการอยู่กับรายการนี้นะคะมีความสุขทุกๆวันนะคะจากการที่คุณฟังได้มีการออกกำลังกายนะคะหรือว่าจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆหรือไม่ก็เรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองประทับใจหรือว่าความชอบในแต่ละวันนะคะการเพิ่มเติมความสุขบ้างเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นงานอดิเรกที่เราชอบทำหรือไม่ก็อาจจะหยิบหนังสือที่เราเคยชอบเคยอ่านนะคะมานั่งพินิจพิจารณาเอ๊ะเราชอบเพราะอะไรเอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบนักหนาเนาะเอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบเสื้อผ้าชุดนี้เอ๊ะทำไมเราถึงได้ชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นะคะความทรงจำที่เลิศล้ำสำหรับคุณนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะมันทำให้เราคิดถึงได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็รอยยิ้มที่ฉาบที่บนใบหน้าวันนี้ก็คือการมีความสุขกับปัจจุบันนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงเพราะที่ต่อเนื่องกันต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับบทเพลงในแนวลูกทุ่งนะคะคุณผู้ฟัง

็มีอยู่โรคหนึ่งที่คุณหมอได้พูดเพิ่มเติมให้กับเราได้ทราบว่านอกจากเรื่องของความดันแล้วก็จะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดด้วยนะคะโรคนั้นก็คือโรคทักกายสุนะคะก็คือโรคเรื้อรังที่เกิดจากการอักเสบของเส้นเลือดหัวใจทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในหลอดเลือดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือแขนงต่างๆของหลอดเลือดแดงใหญ่ซึ่งก็เป็นหลอดเลือดหลักในการที่จะเวียนหรือว่านำเอาเลือดออกจากหัวใจแล้วก็รวมไปถึงหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ลำเลียงเลือดไปยังแขนและขาของเราด้วยนะคะอาการอักเสบดังกล่าวนั้นส่งผลให้หลอดเลือดตีบหรือว่าอุดตันได้ผนังเส้นเลือดจะโป่งพองซึ่งผู้ป่วยก็จะมักจะมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกมีไข้ความดันโลหิตสูงแล้วก็มีภาวะโลหิตจางนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนะคะของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการอักเสบภายในเส้นเลือดของเรานะคะจะเป็นที่หัวใจก็ตามหรือว่าเส้นเลือดก็ตามนะคะวิธีการนะคะคุณฟังจากสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ข้อมูลของคุณหมอที่ได้มอบให้กับท่านฟังของเราในการที่จะลดการอักเสบของเส้นเลือดหรือว่าเรื่องของระบบหลอดเลือดนะคะคือการลดของหวานต่างๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เลือดของเราแช่อยู่ในน้ำเลือดซึ่งมีความหวานหรือว่าการแช่อิ่มหลอดเลือดนั่นเองนะคะคิดดูคร่าวๆค่ะคุณฟังมะม่วงแช่อิ่มนะคะก็จะแช่ทั้งน้ำตาลแล้วก็น้ำเกลือนะคะแต่หลอดเลือดของเราถ้าแช่อยู่ในน้ำตาลนานๆดิฉันว่าฉาบความหวานอันตรายนะคะทำให้เกิดภาวะการอักเสบของเส้นเลือดหัวใจที่จะไปเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางดูเหมือนว่ามันจะอันตรายไปหมดเลยนะคะการลดของหวานการลดของมันการลดของเค็มทานอาหารประเภทรสชาติกลางๆนะคะค่อยๆลดค่อยๆที่จะให้ความจืดเข้ามาแทนที่หรือว่ารสชาติปานกลางเข้ามาแทนที่น่าจะเป็นส่วนสัดส่วนที่ดีสำหรับสุขภาพของคุณฟังของเรานะคะซึ่งอยู่ในภาพหมู่ของวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยกลางคนก็ตามแต่นะคะอาหารรสจัดๆมักจะนำมาซึ่งโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าลำไส้นะคะแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของหลอดเลือดด้วยไม่เฉพาะแต่เบาหวานอย่างเดียวนะคะและถ้าบอกว่าหลีกเลี่ยงได้แล้วนะคะการที่เราจะใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอาหารเป็นยาแล้วค่ะการออกกำลังกายด้วยการเดินหรือว่าการควบคู่ไปกับการเต้นแอโรบิกถ้าบอกว่าข้อเข่าไม่ปวดนะคะหรือว่ากับการที่จะเดินบ้างเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนับเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำเลือดไปเลี้ยงสมองนะคะคุณผู้ฟังจะเสริมหรือว่าเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรแปลกวิตามินกิ่งนะคะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาเสถียรภาพของหลอดเลือดให้มีความยืดหยุ่นและให้แข็งแรงต่อไปค่ะสนใจสมุนไพรแปลกวิตามินกิ่งวันนี้นะคะขอความกรุณาทุกท่านเพื่อให้ได้รับออริจินัลเวอร์ชันจากแปลกวิตามินกิ่งนะคะ0225100506-9ค่ะคุณฟังคะก็จะเป็นของขวัญของฝากที่ดีก็น่าสนใจนะคะ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการนะคะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหาธนะเตมีนะคะ กระหืดกระหอบกันมาเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าณขณะนี้นะคะข้างนอกนี้ก็ฝนตกเลยอีกแล้วค่ะฝนตกทั้งวันเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะแล้วก็บ้านใครที่น้ำท่วมอย่างนี้นะคะระวังเรื่องของไฟดูดด้วยนะคะเพราะว่าบางทีปลั๊กไฟของเรามันอยู่ต่ำกว่าน้ำใช่ไหมหรือแม้กระทั่งปลั๊กไฟนะคะทำซะสูงแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าก็ยังเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงนะคะก็ต้องระวังแต่ว่าเรื่องของการไฟฟ้าเขาก็คงจะต้องมีการตัดไฟนะถ้าเกิดถึงขนาดนั้นว่าฟังขานะคะดูแลกันให้ดีแล้วก็วันนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ไม่ค่อยจะน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่เรียกว่าหลายๆจังหวัดนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครก็เดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะคะฉะนั้นวันนี้มีเพลงอะไรที่ให้กำลังใจกันนะคะหรือว่าเพลงอะไรที่เป็นจังหวะแบบช้าๆสักหน่อยเนาะแล้ววันนี้ก็งดนะคะงดในการร้องเพลงออกอากาศสักหน่อยก็แล้วกันเปลี่ยนมาเป็นขอเพลงนะคะที่ท่านชอบนะคะเพลงเพราะๆเพลงช้าๆนะคะหรือว่าเพลงที่ให้ความหมายดีเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะในขณะนี้ผู้ฟังคะบางทีนะจังหวัดที่น้ำท่วมสูงอย่างเงี้ยคือไปหมดเลยอ่ะนะทั้งบ้านนะคะบ้านก็ไม่เหลือคือของข้างในบ้านก็ไปหมดนะคะแล้วก็เรื่องของการเยียวยามันก็ต้องหลังน้ำท่วมใช่ไหมนะขนาดนั้นก็ยังไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเยียวยาด้วยนะคะในการที่จะได้รับเงินด้วยใช่ไหมก็ต้องไปติดต่อต้องอะไรเยอะแยะมากมายนะกว่าจะได้สตุ้งสตางมาซ่อมบ้านตัวเองอย่างนี้ฟังค่ะนะคะอันเดี๋ยวช่วงนี้ปุ๊กจะเปิดสายทางหน้าไมค์เดี๋ยวเช็คโทรศัพท์ก่อนนะ023112612จ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวป้าดาแป๊บนึงนะเดี๋ยวปุ๊กเอากระดาษแป๊บนึงค่ะป้าดาคะนะ ยอมจำนนฟ้าดินของคุณหญิงนะคะเรียบร้อยค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: นะคะคุณปนดมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะเป็นไงบ้าง อ๋อยังไม่ยอมลงคือมันลงไม่ได้คุณประนดเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเรามันเกินพิกัดแล้วไง เอามาเดี๋ยวขอเพลงปลอบใจเนาะ
1: ไม่ร
0: ัก
1: ไม่ว่า
0: ล
1: งศ
0: ัก
1: ด
0: ิ์ไม่รักไม่ว่าธนงศักดิ์นะจ้าสู้ๆนะ จ้าสวัสดีค่ะ ใช่หลายท่านบอกใช่ไหมน้ำท่วมขังไม่ยอมลดสักทีเอ้าจะระบายที่ไหนก็เต็มเปี่ยมกันทุกแม่น้ำลำคลองแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จ้า
2: ได้ของแล้ว
0: อ๋อดีมากเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
2: ยอมน้ำมาด้วยแหละ
0: ใช่ไหมขนส่ง เออแล้วถามขนส่งหรือเปล่าโดนปลิงกัดหรือเปล่า
2: ไม่ได้ถามเขารีบออกไปไง
0: ค่ะ
2: เขาจะให้ออกไปบอกน้ำมัน
0: ชั่
2: วกว่าอู้เข้ามาเกินจะไปไม่ได้จะมองไม่เห็น
0: ค่ะ
2: เด
0: ี๋
2: ยวเข้าไป
0: เถอะโอเค
2: ขอเพลงธรรมชาติโหดค่ะ
0: เนาะธรรมชาติโหดโหด
2: ใช
0: ่ช่วงนี้
2: ตกพังๆอยู่เลย
0: ค่ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแล้วตกเนี่ยไม่ใช่ตกแบบเบาๆนะตกแบบสู้หนึ่งเลยแล้วก็หายไปแล้วก็ตกอีกสู้หนึ่งแล้วก็หายไปงงมากๆเลยกับสภาพอากาศงงมากกับสภาพอากาศแบบนี้
2: จะออกไปโลตัสไปทำไม่ดีก็ไปไม่ได้
0: อ๋อถ้าเกิดว่าเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะที่เป็น 7-Eleven อย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ที่อื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคือตรงสุขุมวิท64ปรากฏว่าเข้าไปไม่มีอาหารแช่แข็งเลยสักกระกล่องนึง
2: เหรอ
0: ใช่ค่ะสงสัยเข้ามาส่งไม่ได้นั่นแหละค่ะ
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ขอ จะไปลงทะเบียนนี่ไงเขาให้ไปทำใหม่อ่ะ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าบ้านใครน้ำท่วมก็รีบถ่ายรูปไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวทางกรุงเทพมหานครเขาก็จะให้นะคะเงินเยียวยานะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จ้ะโอเคสวัสดีค่ะนะเดี๋ยวนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอมือถือก่อนนะเนี่ยจัดอยู่ค่ะฝ่าฝนมาเนี่ยจัดอยู่เนี่ยค่ะจะขอเพลงอะไรค่ะ
3: ล
0: ้
3: นเกล
0: ้
3: า
0: เผ่าไทยโอเคเรียบร้อยสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีจ้า
0: ค่ะ
4: รักฉันแล้วรักใครไม่ได
0: ้รักฉันแล้วรักใครไม่ได้ใครร้องคุณโย
4: ฝนจ
0: ้
4: า
0: อ๋อฝนนะโอเคเรียบร้อยแล้วคุณยาย่าไหมค่ะเดี๋ยวคุณป้าเล็กน้อยแป๊บนึงนะจ๊ะ
5: จ
0: ้า
5: ขอเพลงหน่อยนะจ๊ะ
0: ค่ะ
5: ฝนตกในทะเลจ้า
0: ฝนตกในทะเลนะโอเคเรียบร้อย
5: เกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะ
0: นะ ขอเพลงเกี่ยวกับน้ำกันเข้าไปเดี๋ยวน้ำก็ไหลเข้าบ้านพอดี ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะจ้าหนาวจังเลยเนาะ
6: นอนผม
0: พองใครร้องบ้าง
6: อ๋อป้าหนาวป้าหนาว
0: อ๋อป้าหนาวไม่ใช่ชื่อเพลงใช่ไหม นึกว่าจะขอเพลงสุรพลหนาวจะตายอยู่แล้วนะ
6: เอาเพลงนันทิดา
0: เอาเพลงนันทิดาคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจโอเคเรียบร้อยคุณป้าคะห่มผ้าเช้าห่มผ้าเช้าจะได้ไม่หนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะขอเพลงหน่อยจ้า
0: จ้า
7: คนขี้เหงาอะค่ะ
0: คนขี้เหงา
7: ของดีโน่อะค
0: ่
7: ะ
0: อ๋อของคุณดีโน่นะโอเคเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
7: สว
0: ั
7: สดีค่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็ขี้เหงากันใช่ไหมช่วงนี้เหงามากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายามที่บรรยากาศฝนตกพรำๆแบบนี้นะคะอากาศเย็นๆนั่งอยู่กับวิทยุ ใช่ไหมไม่เหงาเพราะเรามีกันนะถ้าเกิดว่ารู้สึกเหงาก็หมุนคลื่นมาฟังนะคะแล้วก็มาขอเพลงกันทางหน้าไมค์แบบนี้นั่นแหละนะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักฟังสปอร์ตกันไม่มีใครอีกแล้วใช่ไหมนะคะถ้ามีก็หลังไมค์แล้วกันเนาะถ้ามีจะโทรมาหลังไมค์นะสายที่เปิดก็มี2เบอร์ก็คือ023112612นะคะแล้วก็0984571091ค่ะ

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

รายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงาน

ฟังเรื่องของข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะปุ๊กมัดรวมข่าวมาให้รัฐบาลกำหนดให้วันที่28กับ29กันยายนนี้ค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเนื่องจากฝนตกหนักมีน้ำท่วมขังแต่ว่าไม่ใช่ทุกนะคะไม่ใช่ทุกจังหวัดนะเฉพาะกรุงเทพค่ะนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเท่านั้นค่ะโดยบริการออนไลน์ยังเปิดตามปกตินะส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนโรงพยาบาลให้พิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมนะคะส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันปิดเรียนไปก่อนนะจ๊ะน้องๆเพราะว่าน้ำท่วมแบบนี้เดินทางมันลำบากนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเอาใจช่วยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงมากเลยแล้วก็มีการแจ้งว่าประชาชนในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์หากต้องการอพยพจากน้ำท่วมนะสามารถติดต่อผู้กำกับสน.ลาดพร้าวได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0845565935ค่ะแล้วก็แจ้งชื่อแจ้งที่อยู่แล้วก็แจ้งจำนวนคนนะคะเดี๋ยวจะไปรับหากต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินก็สามารถที่จะแจ้งตำรวจได้เหมือนเดิมก็คือหมายเลข191ค่ะส่วนผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะทางสปส.ดูแลผู้ประกันตนนะคะมาตรา33นะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติจนเดินทางไปทำงานไม่ได้หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการชั่วคราวและไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ค่ะขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันนะคะครั้งละไม่เกิน90วันผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ www.sso.go.th ค่ะและช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะแล้วก็นะคะที่นนทบุรีนี่ก็อ่วมเลยใช่ไหมมีการประกาศด่วนนะคะว่าจังหวัดนนทบุรีน้ำประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดค่ะประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะหรือว่าอุทกภัยหากได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สายด่วนปภ.โทรศัพท์1784นะคะแล้วก็มี LINE ด้วยนะเมื่อฟังคือปภ.เนี่ยโทรได้ตลอด1784 1784นะคะหรือว่าจะแอด LINE ก็ได้ LINE ของปภ.ก็คือ @1784DPM ค่ะ @1784DPM นะคะคือถ้าเกิดว่าไลน์อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลกับเรื่องของรูปภาพแล้วก็รายละเอียดในการขอรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะฉะนั้นจะโทรศัพท์ก็ดีหรือว่าจะแอดไลน์ปุ๊บคิดว่าแอดไลน์น่าจะดีกว่านะเพราะว่าจะได้ส่งรายละเอียดไปให้ทางปภ.ได้นะคะสายด่วนปภ.1784แอดไลน์นะคะ @1784DPM ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเดี๋ยวจะเครียดกันค่ะ

ค่ะมาฟังเรื่องของข่าวสารกันต่อสักนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของทางกรมทางหลวงค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะนะคะให้บริการทั้งไปกลับค่ะมีรายละเอียดดังนี้นะคะรับส่งฟรีนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะถึงอู่รังสิตรอบเวลา 7:00 น 9:00 น 18:00 นและ 21:00 นค่ะยูเนียนมอลนะคะถึงแฮปปี้แลนด์รอบเวลา 7:00 น 9:00 น 18:00 นและ 21:00 นค่ะเดอะมอลงามวงวานนะคะถึงเดอะวอล์กราชพฤกษ์ค่ะรอบเวลา 6:00 น นะคะ 12:00 น และ 18:00 นค่ะมีนบุรีถึงลาดกระบังค่ะรอบเวลา 6:00 น 12:00 น และ 18:00 นแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะถึงซาฟารีเวิลด์ค่ะรอบเวลา 6:00 น 12:00 น และ 18:00 นนะคะสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังแอร์พอร์ตเรลลิงค่ะถึงสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีนะคะสายสีชมพูรอบเวลา 6:00 น 12:00 น และ 18:00 นค่ะก็ไปใช้บริการได้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายถือว่าเป็นการช่วยประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในขณะนี้นะคะสู้ๆกันไปค่ะเดี๋ยวเห็นว่าหลังวันที่28เนาะก็คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพายุลูกใดเข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปเวลาไล่หลังมาแล้วนะคะเดี๋ยวลารายการเลยก็แล้วกันพบกับรายการนะคะบ้านเราข่าวและเพลงกันได้ก็ฟังข่าวฟังเพลงเพราะๆกันนะคะทางคลื่นนี้ค่ะ AM 792กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org ก็ได้เรามาเจอกันหลังครบธงชาตินะคะเวลา 18:00 นวันอาทิตย์ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่สดนะคะก็มีติดตามได้นะ 15:00 นนะคะถึง 16:00 นทุกวันเสาร์ค่ะแต่ถ้าสดก็มีอีกช่วงนึงชื่อรายการชวนคิดชวนคุยนะคะ 20:00 วันเสาร์ค่ะเรามาเจอกันนะวันนี้คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะก็คงจะลาด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันของคุณนีโน่นะคะคนขี้เหงานะคะอย่าเหงากันไปฟังทางคลื่นนี้ค่ะไม่มีเหงาแน่นอนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้

0: ดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
2: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
3: ทุกวัน
2: ทุกวันวันจันทร์และอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูลและระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอดคาสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่

0: มสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
2: นายธีรชนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1-11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10-30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทางราง
3: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำบริเวณถนนแจ้งวัฒนะพร้อมสำรวจบรรยากาศการเดินทางทางอากาศณท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและสำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้าง การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
4: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไพพื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐ อยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตร และเวลา 19:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25 บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายคลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668670

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักครับกลับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์กับผมอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างอดีตรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการจำนองนะครับก็มีคนถามมาเยอะนะครับว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการจำนองเป็นยังไงนะครับว่าจำนองนะครับมันเป็นยังไงคืออะไรนะครับการจำนองจะเอาหลักทรัพย์ไปมอบให้เขาไว้ไหมการจำนองมีผลดีต่อเจ้าหนี้ยังไงนะครับทรัพย์สินใดบ้างที่กฎหมายอนุญาตให้เอาไปจำนองได้นะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นนะครับให้นำสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้มาจำนองได้บ้างหรือไม่นะครับทำอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นสัญญาจำนองที่สมบูรณ์นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมาพูดคุยในวันนี้นะครับจนกระทั่งไปถึงการบังคับจำนองสัญญาจำนองระงับเมื่อใดนะครับตรงนี้นะครับก็จะอาจจะเรื่องนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็ค่อยๆไปนะครับเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะครับซื้อบ้านก็ดีซื้อที่ดินก็ดีทำที่อยู่อาศัยปัจจุบันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ติดจำนองเอาไปจำนองที่ธนาคารบ้างเอาไปจำนองกับเจ้าหนี้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องการจำนองนะครับก็จะมาพูดกันนะครับว่าจำนองคืออะไรมีผลอย่างไรนะครับต่างฝ่ายต่างมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรนะครับและก็ประการที่สำคัญนะครับการจำนองจะระงับหรือสิ้นสุดลงด้วยวิธีใดนะครับฉะนั้นแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับในส่วนนี้จำนองนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งเราก็น่าที่จะได้รับทราบรับรู้นะครับถึงกฎหมายเกี่ยวกับจำนองกันนะครับการจำนองนะครับคืออะไรนะครับการจำนองก็คือการที่บุคคลนะครับการจำนองก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งนะครับนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหนี้ของตัวเองหรือของผู้อื่นนะครับต่อเจ้าหนี้ซึ่งกฎหมายเรียกว่าผู้จำนองนะครับเอาทรัพย์สินไปตราไว้กับผู้รับจำนองนั่นเองนะครับการจำนองนะครับจะต้องเอาทรัพย์ไปมอบให้ไว้กับผู้รับจำนองหรือไม่นะครับผู้จำนองนะครับไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ไว้กับผู้รับจำนองนะครับผู้จำนองที่เป็นเจ้าหนี้ทรัพย์สินที่จะนำไปจำนองเพียงนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินเท่านั้นและเมื่อจำนองแล้วนะครับผู้รับจำนองซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ยังคงมีสิทธิใช้สอยหรือทำกินในทรัพย์สินต่อไปตามเดิมนะครับการจำนองนะครับเป็นผลดีต่อเจ้าหนี้อย่างไรบ้างนะครับเจ้าหนี้ที่ได้รับจำนองไว้ก็มีสิทธิพิเศษนะครับที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ได้จำนองไว้ก่อนเจ้าหนี้ที่ไม่ได้รับจำนองซึ่งกฎหมายเขาเรียกว่าเจ้าหนี้สามัญนะครับโดยสิทธินี้ติดไปกับตัวทรัพย์ที่จำนองตลอดไปถึงแม้ทรัพย์สินจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นแล้วก็ตามเจ้าหนี้ที่ได้รับจำนองไว้ก็ยังมีสิทธิ์ดีกว่าเจ้าหนี้สามัญก็คือสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ชำระหนี้ก่อนคนอื่นนั่นเองนะครับการมีทรัพย์สินใดบ้างนะครับมีทรัพย์สินใดบ้างที่กฎหมายอนุญาตให้เราเอามาจำนองได้นะครับกฎหมายอนุญาตให้นำทรัพย์สินนะครับหรือนำอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทนะครับมาจำนองได้นะครับบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าอสังหาริมทรัพย์คืออะไรอสังหาริมทรัพย์คือที่ดินนะครับกับทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินนั่นเองนะครับหรือประกอบอันเป็นอันเดียวกับที่ดินนั่นเองเช่นว่าตึกแถวหรือบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรนะครับก็คือเป็นทรัพย์สินซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นการจำนองที่ดินตึกแถวหรือโรงงานหรือบ้านทรัพย์อื่นๆนอกจากนี้ก็มักจะไม่นิยมที่จะนำมาจำนองอาจเป็นได้ว่าทรัพย์อื่นอาจมีการบุบสลายหรือสูญหายได้เจ้าหนี้จึงไม่ค่อยนิยมที่จะรับจำนองนะครับมีข้อยกเว้นนะครับให้นำทรัพย์ให้นำสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้มาจำนองบ้างหรือไม่นะครับ
กฎหมายนะครับก็อนุญาตให้นำสังหาริมทรัพย์บางอย่างมาจำนองได้แต่สังหาริมทรัพย์นั้นต้องมีการจดทะเบียนไว้แล้วก็คือ เรือกำปั่นนะครับหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่6ตันขึ้นไปเรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ 5,000 ตันขึ้นไปนะครับแพนะครับซึ่งน่าจะต้องหมายถึงแพที่มีการปลูกเรือนแพที่จอดประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งคงจะไม่หมายความถึงแพซึ่งเป็นท่อนซุงหรือแพไม้ไผ่ซึ่งลากจูงไปตามแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็สัตว์พาหนะเช่นช้างม้าวัวควายนะครับสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการเช่นเครื่องจักรนะครับทรัพย์สินอื่นๆที่กฎหมายอนุญาตให้มีการจดทะเบียนเป็นการเฉพาะรายนะครับทำอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นสัญญาจำนองที่สมบูรณ์นะครับก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์นะครับที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับอาจารย์จะพูดนี่นะครับจะถือว่าเป็นสัญญาจำนองที่สมบูรณ์นะครับก็คือ1ต้องระบุให้เป็นการชัดเจนว่าจะจำนองทรัพย์สิ่งใดเช่นจำนองที่ดินก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าที่ดินโฉนดเลขที่เท่าไรที่ดินตั้งอยู่ที่ไหนนะครับประการที่2นะครับผู้ที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์ในขณะจำนองเท่านั้นจึงจะจำนองได้จะเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นมาจำนองไม่ได้นะครับผู้ใดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเท่าใดก็มีสิทธิ์จำนองเท่านั้นเช่นเป็นเจ้าของร่วมในที่ดินกับบุคคลอื่นนะครับก็จำนองได้เท่าที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะครับการจำนองถือว่าเป็นการค้ำประกันด้วยทรัพย์ฉะนั้นจึงต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีหนี้อันสมบูรณ์จึงจะจำนองเป็นประกันได้หนี้ในอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขอาจจะประกันไว้เพื่อหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตก็ได้การค้ำประกันหนี้ทำโดยสำคัญผิดก็ดีหรือการทำโดยผู้ไร้ความสามารถก็ดีหากผู้จำนองรู้เหตุการณ์ดังกล่าวแล้วยังยอมรับเข้าทำการค้ำประกันก็ถือว่าการค้ำประกันสมบูรณ์ผูกพันผู้จำนองนะครับประการที่5สัญญาจำนองจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับการจดจำนองนอกจากจะจำนองเพื่อประกันหนี้ของตนแล้วจะประกันหนี้ของบุคคลอื่นได้หรือไม่นะครับการจำนองถือว่าเป็นการค้ำประกันชนิดหนึ่งนะครับคือใช้ทรัพย์เป็นประกันนะครับฉะนั้นจึงสามารถจดทะเบียนจำนองเพื่อค้ำประกันหนี้ของบุคคลอื่นได้เช่นว่านายกขอกู้เงินธนาคารขอนายกสามารถนำที่ดินไปจดทะเบียนไว้ต่อธนาคารขอเพื่อค้ำประกันหนี้ของนายกได้ผู้รับจำนองจะขอทำความตกลงไว้ก่อนจำนองหรือก่อนหนี้ถึงกำหนดชำระว่าถ้าผู้จำนองไม่ชำระหนี้ให้ผู้รับจำนองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือยอมให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจัดการกับทรัพย์สินจำนองเองได้หรือไม่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะทำความตกลงไว้ก่อนไม่ได้นะครับหากมีข้อตกลงไว้ก็ใช้บังคับกันไม่ได้นะครับเมื่อมีการจำนองแล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้ไถ่จำนองผู้จำนองจะนำทรัพย์สินที่จำนองไปจำนองบุคคลอื่นอีกได้หรือไม่นะครับผู้จำนองสามารถนำไปจำนองอีกได้ซึ่งเรียกว่าเป็นการจำนองอันดับ2หรืออันดับ3สุดแต่ว่าเจ้าหนี้ได้ยอมรับจำนองไว้เมื่อจำนองแล้วผู้จำนองจะขอรับชำระหนี้เป็นงวดๆหรือผ่อนชำระได้หรือไม่ถ้าไม่มีข้อห้ามในสัญญาผู้จำนองก็สามารถชำระหนี้เป็นงวดๆหรือผ่อนชำระจนกว่าจะครบได้แต่ผู้จำนองจะขอให้เจ้าหนี้ปลดจำนองหรือไถ่จำนองเป็นบางส่วนไม่ได้เห็นแต่เจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะยินยอมด้วยแต่จะต้องทำการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงจะสมบูรณ์เมื่อมีการจดทะเบียนจำนองแล้วหากผู้จำนองจะไปก่อภาระในที่ดินเพิ่มขึ้นอีกได้หรือไม่เมื่อมีการจดทะเบียนจำนองแล้วหากผู้จำนองจะไปก่อภาระในที่ดินเพิ่มขึ้นเช่นจดทะเบียนภาระจำยอมจดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินหรือสิทธิเก็บกินให้บุคคลอื่น
ผู้รับจำนองจะต้องยินยอมด้วยหากไม่ยินยอมผู้รับจำนองสามารถให้ลบการจดทะเบียนทั้งหลายออกจากทะเบียนได้ก็คือสิทธิจำนองถือว่าเป็นสิทธิที่ใหญ่กว่าสิทธิอื่นๆที่ได้ทำลงโดยผู้รับจำนองได้ไม่ได้รับความยินยอมนั่นเองเมื่อผู้รับจำนองไม่ยอมชำระหนี้ตามกำหนดผู้รับจำนองจะทำอย่างไรนะครับผู้รับจำนองจะต้องทำการบังคับจำนองนะครับการบังคับจำนองต้องทำกันอย่างไรนะครับการบังคับจำนองก็จะแบ่งออกเป็น2อย่างอย่างแรกนะครับการบังคับจำนองกับผู้จำนองโดยตรงผู้รับจำนองจะต้องทำเป็นจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้จำนองให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งปกติก็จะใช้อยู่เวลาประมาณ60วันนะครับเมื่อครบกำหนดชำระแล้วผู้จำนองยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่ยอมชำระหนี้ผู้รับจำนองต้องฟ้องคดีต่อศาลนะครับเพื่อให้ศาลทำการยึดทรัพย์ที่จำนองออกขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินมาชำระหนี้ให้ผู้รับจำนองนะครับการบังคับจำนองนะครับประการที่สองนะครับการบังคับจำนองกับผู้รับโอนทรัพย์ซึ่งได้มีการจำนองไว้ซึ่งกฎหมายอนุญาตให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างจำนองได้ซึ่งการจำนองก็ยังคงผูกพันกับตัวทรัพย์ตลอดไปจนกว่าจะมีการถ่ายจำนองหรือบังคับจำนองในกรณีที่ผู้รับจำนองประสงค์จะบังคับจำนองจะต้องทำจดหมายแจ้งไปยังผู้รับโอนเป็นเวลา1เดือนนะครับซึ่งไม่ใช่30วันก็คือจะต้องดูว่าเดือนใดมีกี่วันก็ต้องบอกกล่าวให้ครบวันของแต่ละเดือนซึ่งเมื่อครบแล้วผู้รับโอนทรัพย์สินยังไม่ยอมชำระหนี้ผู้รับจำนองก็ต้องฟ้องคดีเพื่อให้ศาลสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดทรัพย์จำนองออกขายต่อตลาดนำเงินมาชำระหนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกฎหมายห้ามผู้รับจำนองเอาทรัพย์จำนองเป็นของตนเองก่อนมีการจดทะเบียนหรือก่อนถึงกำหนดเวลาชำระหนี้แต่หากเป็นกรณีที่ถึงกำหนดชำระหนี้แล้วผู้จำนองหรือผู้รับจำนองไม่ยอมชำระหนี้ผู้รับจำนองจะเอาทรัพย์หลุดเป็นของตนเองได้หรือไม่ผู้รับจำนองสามารถเอาทรัพย์หลุดเป็นของตนเองได้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ข้อ1ผู้รับจำนองหรือลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึง5ปีข้อ2ผู้จำนองไม่สามารถหรือไม่ได้แสดงให้ศาลเห็นว่าราคาทรัพย์ที่จำนองมากกว่าจำนวนหนี้ที่ต้องชำระข้อ3ไม่มีการจำนองรายอื่นหรือไม่มีปุริมสิทธิ์หรือว่าสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นซึ่งกฎหมายได้จัดลำดับไว้ได้มีการจดทะเบียนไว้นะครับเข้า3ข้อนี้นะครับก็จะทำเป็นจำนองนะครับเขาเรียกว่าผู้รับจำนองสามารถเอาทรัพย์หลุดเป็นของตนเองได้นะครับเมื่อเอาทรัพย์จำนองหลุดหรือขายทอดตลาดแล้วแต่ปรากฏว่าราคาทรัพย์ต่ำกว่าจำนวนหนี้ผู้จำนองยังจะต้องรับผิดชอบในหนี้ที่ยังเหลืออยู่อีกหรือไม่ผู้รับจำนองไม่ต้องรับผิดชอบในจำนวนหนี้ที่ยังเหลือเว้นแต่จะมีข้อตกลงกับผู้รับจำนองเป็นอย่างอื่นเช่นว่าผู้รับจำนองให้ยึดทรัพย์สินอื่นชำระหนี้จนครบเช่นนี้ผู้จำนองก็ต้องรับผิดชอบตามข้อตกลงดังกล่าวนะครับกรณีที่มีผู้รับจำนองหลายคนหากมีการบังคับนะครับหากมีการบังคับจำนองขายต่อตลาดแล้วผู้รับจำนองแต่ละคนมีสิทธิ์อย่างไรนะครับผู้รับจำนองคนผู้รับจำนองคนก่อนมีสิทธิ์จะได้รับชำระหนี้นะครับจนครบถ้วนก่อนผู้รับจำนองคนหลังนะครับกรณีที่ผู้รับจำนองหลายคนและผู้รับจำนองหลายคนนะครับเห็นว่าราคาทรัพย์มีจำนวนน้อยและเกรงว่าจะไม่ได้ชำระหนี้หากปล่อยให้ผู้รับจำนองคนก่อนฟ้องคดีก่อนจึงรีบใช้สิทธิ์ฟ้องคดีและขอเอาทรัพย์ออกขายต่อตลาดเพื่อใช้หนี้ของตนก่อนได้หรือไม่นะครับผู้รับจำนองคนหลังจะใช้สิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้นะครับถึงแม้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนหลังจะฟ้องคดีก่อนผลที่สุดเจ้าหนี้ผู้รับจำนองคนแรกก็จะต้องได้รับชำระหนี้ก่อนอยู่นั่นเองนะครับ
กรณีที่หนี้ผู้จำนองเข้าค้ำประกันได้ขาดอายุความลงเจ้าหนี้ผู้รับจำนองจะยังบังคับจำนองในหนี้ที่ขาดอายุความได้ต่อไปหรือไม่นะครับถึงแม้หนี้จะขาดอายุความแล้วผู้รับจำนองก็ยังมีสิทธิบังคับจำนองอยู่นะครับแต่สิทธิเรียกดอกเบี้ยที่ค้างได้เพียง5ปีส่วนที่เกิน5ปีเรียกไม่ได้นะครับสัญญาจำนองจะระงับเมื่อใดครับสัญญาจำนองจะระงับเมื่อหนี้ที่เป็นประกันระงับหรือหมดไปนะครับยกเว้นการขาดอายุความเมื่อผู้รับจำนองทำหนังสือปลดหนี้ให้ผู้จำนองเมื่อผู้จำนองหลุดพ้นเช่นมีการชำระหนี้เป็นการครบถ้วนแล้วเมื่อมีการไถ่จำนองนะครับเมื่อมีการบังคับจำนองและมีการขายต่อตลาดทรัพย์จำนองต้องถือว่าสัญญาจำนองระงับซึ่งเจ้าหนี้ผู้รับจำนองอันดับหลังไม่ต้องไปฟ้องบังคับจำนองอีกเพียงแต่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอรับชำระหนี้ของตนตามลำดับการจำนองเท่านั้นนะครับการชำระหนี้ทั้งหมดก็ดีนะบางส่วนก็ดีการตกลงระงับหนี้ก็ดีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆก็ดีนะครับทำอย่างไรจึงจะสมบูรณ์จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งก็คือเจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบนั่นเองซึ่งหากละเลยไม่ยอมปฏิบัติหรือนอนหลับทรัพย์สินเสียกฎหมายระบุว่าห้ามไม่ให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกเช่นอาจจะอ้างว่าชำระหนี้แล้วไม่ได้หรืออ้างว่าผู้รับจำนองได้ปลดหนี้ให้แล้วไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจำนองทั้งหมดนะครับที่อาจารย์ได้พูดมาวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่มีความสำคัญมีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับว่าการจำนองนี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงและมีผลอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้กับตัวเรานะครับซึ่งเราก็ถ้าเราไม่รู้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบในเรื่องของที่ว่าอาจจะถูกในเรื่องของการที่เขาทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องและเราก็ไม่ได้ไปดูไม่รู้ในเรื่องข้อกฎหมายนะครับในเรื่องการค้ำประกันมันกับค้ำยังไงนะครับผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบยังไงอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องการจำนองนี่นะครับเราก็จะได้รู้เท่าทันเขานะครับตรงนี้นะครับเอาละเวลาก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะครับอีกประมาณ10นาทีนะครับอีกประมาณ10นาทีนะครับอาจารย์ก็อาจจะใช้เวลานี้ให้มันครบไปนะครับในเวลาอีก10นาทีนะครับก็จะพูดถึงการเช่าทรัพย์เช่าซื้อต่อไปเลยนะครับเช่าทรัพย์เช่าซื้อต่อไปเลยเช่าทรัพย์เช่าซื้อนะครับทรัพย์สินชนิดใดบ้างนะครับที่สามารถเช่าและให้เช่าได้นะครับอันนี้เรื่องเช่านะครับทรัพย์สินที่อาจเช่าหรือให้เช่าได้นั้นรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่ที่ดินบ้านอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นต้นนะครับส่วนอสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่รถยนต์เครื่องจักรเครื่องมือหรือทรัพย์สินอื่นใดที่สามารถเคลื่อนที่หรือถูกเคลื่อนที่ได้และสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นนะครับการเช่าทรัพย์สินจำเป็นต้องมีการทำสัญญากันเป็นลายอักษรหรือไม่นี่ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับเช่าต้องทำเป็นหนังสือไหมการเช่านะครับไม่จำต้องมีการทำสัญญากันเป็นลายอักษรการที่ผู้ให้เช่าแสดงเจตนาให้เช่าทรัพย์สินและผู้เช่าแสดงเจตนาที่จะเช่าทรัพย์สินนั้นก็ทำให้การเช่าสมบูรณ์แล้วนะครับถ้าเช่นนั้นนะครับการทำสัญญาเช่าเป็นลายอักษรจะมีประโยชน์ต่อคุณสัญญาอย่างไรนะครับการทำสัญญาเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีประโยชน์ต่อคู่สัญญาเป็นอย่างมากเพราะคู่สัญญาสามารถตกลงกันได้โดยละเอียดถึงสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในกรณีที่เกิดปัญหาใดนะครับในการปฏิบัติตามสัญญาก็สามารถที่จะดูถึงข้อตกลง
ที่ได้ระบุไว้ในสัญญาได้นอกจากนี้แล้วผู้สัญญาก็สามารถใช้สัญญาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดให้การเช่าต้องมีหลักฐานหนังสือมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะครับหลักเกณฑ์นะครับในการทำสัญญาเช่านะครับเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับมีอย่างไรบ้างองค์ประกอบสำคัญของการทำสัญญาเช่ารวมถึงรายละเอียดของผู้เช่าและผู้ให้เช่าวันที่ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เช่าค่าเช่าระยะเวลาการเช่าสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้เช่าและผู้ให้เช่าการสิ้นสุดของการเช่านอกจากนี้แล้วคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่อท้ายสัญญาโดยมีพยานรับรองอย่างน้อย2คนด้วยนะครับการเช่าทรัพย์สินนะครับผู้เช่ามีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่ามากน้อยเพียงใดนะครับผู้เช่าจะมีสิทธิ์ครอบครองในทรัพย์สินที่เช่ารวมถึงสิทธิในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เช่าด้วยอย่างไรก็ตามนะครับหากมีข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าทรัพย์สินที่เช่านั้นจะนำไปใช้ประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะผู้เช่าจะไม่มีสิทธิ์ที่จะนำทรัพย์สินที่เช่าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้ให้ผู้กับผู้ให้เช่านะครับมิฉะนั้นผู้เช่าก็อาจจะถือว่าผิดสัญญาได้ผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่เช่าให้ผู้อื่นเช่าอีกทอดหนึ่งหรือเช่าช่วงได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เคยมีปัญหากันมากนะครับโดยการที่เช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวนะครับผู้เช่าไม่อาจนำทรัพย์สินที่เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วงได้เพียงแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่านอกจากนี้แล้วหากผู้เช่าถึงแก่ความตายสิทธิการเช่าของผู้เช่าก็จะระงับไปโดยจะไม่เป็นมรดกตกทอดไปยังทายาทนะครับกรณีที่ผู้เช่านำทรัพย์สินที่เช่าออกให้ผู้อื่นเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ให้เช่าผู้เช่าและผู้เช่าช่วงจะเป็นอย่างไรนะครับกรณีนี้จะถือว่าผู้เช่าช่วงมีฐานะเป็นผู้เช่าซึ่งจะต้องผูกพันโดยตรงกับผู้ให้เช่าโดยมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้เช่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าผู้เช่าช่วงจะต้องชำระค่าเช่าโดยตรงในกรณีที่ผู้เช่าช่วงได้ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้เช่าช่วงจะยกข้อต่อสู้ดังกล่าวมาอ้างเพื่อที่จะไม่ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าช่วงไม่ได้นะครับถ้าเช่นนั้นผู้เช่าช่วงก็มิต้องคำนึงถึงระยะเวลาการเช่าเดิมระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าช่วงเติมใช่หรือไม่นะครับนี้ไม่ใช่นะครับเพราะสิทธิการเช่าของผู้เช่าช่วงเกิดจากสิทธิการเช่าเดิมระหว่างผู้เช่าเดิมกับผู้ให้เช่าดังนั้นสิทธิในการเช่าของผู้เช่าช่วงจะไม่ดีไปกว่าสิทธิการเช่าของผู้เช่าเดิมและหากระยะเวลาการเช่าเดิมนั้นสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าระหว่างผู้เช่าเดิมกับผู้ให้เช่าระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าช่วงก็จะหมดลงด้วยนะครับหากผู้เช่าเดิมตายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าผลจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับเป็นที่น่าสังเกตอยู่ว่าในกรณีทั่วไปนะครับที่ผู้เช่าเดิมตายสัญญาเช่าก็จะสิ้นสุดลงแต่กรณีที่มีการเช่าช่วงนะครับเมื่อผู้เช่าเดิมตายก่อนระยะเวลาการเช่าสิ้นสุดลงก็ไม่ทำให้สัญญาเช่าช่วงสิ้นสุดตามไปด้วยนะครับผู้เช่าช่วงนะครับยังสามารถอยู่ต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาการเช่าเดิมจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าเมื่อผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าช่วงได้ผู้เช่าช่วงก็จะอยู่ในฐานะผู้เช่าเช่นเดียวกันกับผู้เช่าเดิมซึ่งผู้ให้เช่าจะต้องผูกพันตามสัญญาเช่าช่วงนะครับเอาละครับเวลาช่วงนี้หมดพอดีนะครับหากมีปัญหานะครับก็อย่าติดไว้ในใจให้เกิดความที่เรียกว่าข้อสงสัยติดในใจนอนไม่หลับอย่างนี้นะครับก็
โทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์ได้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องจำนองเรื่องเช่านะครับเบอร์โทร02-565-0289นะครับ02-565-0289นะครับเบอร์มือถืออาจารย์ก็081-668-6760 081-667-6860นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครร่วมกับกองทัพบกจัดรถรับส่งให้ประชาชนฟรีช่วงน้ำท่วมขังสำนักงานเขตจตุจักรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและกองพันทหารสื่อสารที่11กองทัพภาคที่1ร่วมจัดบริการรถรับส่งประชาชนฟรีตามเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยและลดความเดือดร้อนในการเดินทางโดยมีเส้นทางบริการไปกลับดังนี้จุดเริ่มต้นถนนวิภาวดีรังสิตซอย34เซ็นทรัลลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมซอยพหลโยธิน49/1วัดเสมียนนารีถนนวิภาวดีรังสิตและจุดปลายทางที่สำนักงานเขตจตุจักรจบข่าวศิริรัตน์มหัทธนะเตมีอ่านสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแหวนข้าข้ามเขตบางขุนเทียน

การสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454188ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอดลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจดลึกสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค
0: ่ะคุณติงสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิตติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผู้
0: สนับสนุนรายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับ

0: ตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมียังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื
1: ้อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมนุษย
0: ์ของมนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด้งก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด้งมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะการทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้เนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ต
0: ี
1: ห
0: ้
1: าถ
0: ึ
1: งเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดหนึ่งคุณเต่งป
1: ั
0: ญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะ
1: เ
0: นื่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไรเลย
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร
1: ค่ะ
0: 9โมงถึง11โมงเนี่ย ช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋าคือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับ เพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นเครื่องโหล แถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ สั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
1: ถ้าเข
0: ตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงคนหนึ่งตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
1: ้
0: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริง
1: ๆ
0: บางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่หนึ่งวันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1กระปุก
1: 1กระปุก
0: นะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุก ซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: พี่เป็นสังคาตามินนะคะ
2: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
3: โอ้ได้8ขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
2: ได้ได้ครับ
3: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
2: 6
3: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
2: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้นะไม่คิดเพิ่มเนาะ
3: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
2: ครับ
3: บัตรสมาชิกมัน1 1490นะ
2: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
3: บางกรวยรู้เลย
2: ครับวัดบัตรบางช้างวัดบางช้าง
3: ช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
2: ่ที่องค์พระนะครับ
3: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นน่ะ
2: ครับครับครับ
3: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
2: คาตามิน
3: แล้วก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
2: M1 เนาะทำไว้ไล่ครับครับครับ
3: จ้ะ
2: ขอบคุณมากครับผม
3: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
2: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
3: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
2: ครับ
3: เพราะมือถือเชยไม่ได้ใช้หนีบแบบนั้นแค่แบบกด
2: สบายดีนะครับครับ
3: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
2: ครับครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
3: สายตาคุณแท้นะคะโอเค
2: ครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับเรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะจริง
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่ อย่าเครียดมากนะครับ อย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืน นะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น พึงระวังสำหรับร่างกายนะครับ ช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้ในงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย ช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนติงเวลาเดินทางเมื่อพอเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แคมเปิร์ดแคมเปิร์ดนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยอีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของ
0: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันทวายไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
4: สวัสดีครับคาตามิน
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
4: ใช
5: ่ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
4: เชิญ
5: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
4: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
5: เ
4: หรอปกติผมกินเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลซิตินไม่เป็น
5: ขนาดอาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากนี่มันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
4: ไม่ต้าน
5: ไม่นะฮะ
4: คร
5: ับ มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
4: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
5: ครับ แล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
4: วันละ1ถึง2เม็ด
5: 1ถึง
0: ตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับผม2คนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับคาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
3: คุณหมอคะทีนี้มาถึงเรื่องโรคนอนไม่หลับบ้างละค่ะนะคะบอกว่านอนไม่หลับด้วยท้องผูกด้วยเป็นสิ่งที่ทรมานมากท่านพูดนะคะคือกินยาแล้วนอนไม่หลับมาถึง5ปีก็มีนะคะมีท่านผู้ฟังเล่าให้สุภัทราฟังบอกว่าลูกสาวก็เป็นพยาบาลนะก็เอายานอนหลับมาให้พ่อกินอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็ไม่หลับแล้วกินยานอนหลับนี่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่แจ่มใสจะปวดหัวนะคะท่านบอกว่าอยากจะหันมากินสมุนไพรเพื่อให้ธรรมชาตินี้เกื้อกูลธรรมชาติให้ธรรมชาตินี้มาดูแลคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้านอนไม่หลับนานๆ นะคะเชิญหมอค่ะ
4: การนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะก็จะมีส่งผลให้กับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะมีผลงานวิจัยออกมาว่าคนที่นอนไม่หลับอย่างเช่นคนนอนเฉลี่ยวันหนึ่งไม่เกิน5ชั่วโมงหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์อย่างนี้นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนนะคะอาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะส่งผลให้สมองมีการรับรู้และก็เรียนรู้ได้ช้าลงนะคะคุณฟังคะแล้วก็จะมีอาการปวดหัวนะคะถ้านอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่านอนไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดหัวไม่สบายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เป็นสาเหตุของการปวดศีรษะได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้นหรือว่ากำเริบได้นะคะแล้วก็คนที่นอนไม่พอนะคะอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็คือจะทำให้อ้วนนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนนั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะเกิดอาการอยากอาหารหรือว่าหิวได้ง่ายขึ้นนะคะการนอนไม่พอนี้นะคะยังทำให้สายตาพร่ามัวนะคะมองไม่ชัดหนังตาก็จะกระตุกด้วยนะคะประสิทธิภาพในการมองเห็นก็จะลดลงนะคะยิ่งคนที่นอนน้อยติดต่อกันหลายๆคืนนะคะก็อาจจะประสาทหลอนได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะความรู้สึกก็จะช้านะคะจะส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองได้ช้าลงแล้วก็จะทำให้มีอาการเฉื่อยชาด้วยนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะนอนไม่พอนะคะหรือว่านอนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะก็จะส่งผลเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้เรื่องของสมาธิก็มีส่วนนะคะขาดสมาธินะคะความอ่อนเพลียจากการนอนไม่พอนี้ก็จะทำให้สมาธิแย่ลงนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็จะขี้หลงขี้ลืมง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อโครงสร้างของรูปสมองให้เปลี่ยนไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่สมองจดจำอะไรไม่ได้นานนะคะวิธีแก้นะคะก็คือพยายามนะคะกำหนดเวลานอนของตัวเองให้เป็นเวลานะคะปล่อยสมองให้โล่งหยุดคิดเรื่องราวต่างๆนะคะงดดื่มชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นสมองหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรือว่าเนื้อสัตว์หนักๆนะคะก่อนนอนก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้หรือว่าสมุนไพรที่ทำให้นอนหลับดีนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่สะสมไม่ดื้อยาด้วยนะคะการทานสมุนไพรนะคะก็นอกจากว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังเป็นตัวยาอื่นๆที่ช่วยในการทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะนอกจากนอนหลับดีแล้วยังทำให้สุขภาพอื่นๆของเราดีด้วยนะคะ
2: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไร มารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะชื่ออะไรคะ
6: สุวรรณค่ะ
5: คุณสุวรรณนะคะเล่าเรื่องให้พี่ฟังในเบื้องต้นแล้วนะว่าจริงๆคุณสุวรรณนี่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่เป็นคนซื้อให้คุณพ่อซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ป่วยได้รับประทานสมุนไพรใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะทีนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่าคุณพ่อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ท่านเป็นอะไรถึงมาทานสมุนไพรคะ
6: ท่านอายุ75ค่ะท่านมีอาการนอนไม่หลับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหอมีอาการเวียนหัวหนึ่งคือเวียนหัวแล้วก็นอนกลางคืนนอนไม่หลับ
5: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีอาการเนี่ยเคยไปพบแพทย์ไหมคะว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
6: เคยค่ะเคยไปแล้วหมอที่นี่ฉายมาว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ
5: เส้นเลือดในสมองตีบคุณพ่อมีอาการความดันหรืออะไรก่อนหน้านี้ไหมคะ
6: ไม่มีค่ะความดันอะไรไม่มี
5: ค่ะ
6: คือทุกอย่างปกติหมดแค่เขาเวียนหัวแล้วก็เขานอนไม่หลับหมอก็ให้ยาละลายนิ่มเลือดแล้วก็ยานอนหลับมา
5: ค่ะ
6: เขาก็ยังนอนไม่หลับปัญหาหลักๆเลยคือ
5: นอนไม่หลับคือทานยานอนหลับแล้วก็ยังไม่หลับอีก
6: ใช่ค่ะก็คือหลับไปได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะ
5: แสดงว่าวันนึงเนี่ยคุณพ่อไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะเพราะว่ามันหลับแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเองใช่มั้ยคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
6: แล้วคือเขาฟังในทางวิทยุอะค่ะก็เลยจดมาไอ้จดเบอร์โทรจดอะไรมาให้ลองสั่งซื้อให้เขาหน่อย
5: ค่ะ
6: เพราะมีเกี่ยวกับนอนไม่หลับหลายอย่างอะค่ะ
5: ค่ะ
6: คือไม่แน่ใจว่าเขาฟังรายการไหนอะไรยังไงคือเขาจดเบอร์โทร
5: จดเบอร์มาให้คุณสาวรัก
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วทีนี้คุณลูกก็เลยเป็นคนโทรมาสั่งให้คุณพ่อ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณพ่อทานอยู่นานแค่ไหนคะถึงอาการเริ่มดีขึ้น
6: ทานใกล้จะหมดแล้วค่ะก็ปลูกมินที่สั่งมา2ตัวค่ะ
5: สั่งมา2ตัวคือ
6: เป็นยาบำรุงร่างกายที่
5: อ๋อบำรุงร่างกาย
6: ตัวนึงแล้วก็นอนไม่หลับตัวนึงอะค่ะ
5: ค่ะค่ะท่านทานไปมากน้อยแค่ไหนคะถึงอาการดีขึ้น
6: อ
5: ะ
6: ประมาณครึ่งน่าจะได้ครึ่งนึงอะค่ะ
5: ค่ะแล้ว
6: อาการก็เริ่มดูดีขึ้น
5: แล้วเขาเล่าให้คุณสุวรรณฟังว่ายังไงบ้างคะอาการที่ดีขึ้นเนี่ย
6: ตัวเขาไม่ได้เล่าแต่แม่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าแม่ดูเขาดีขึ้นหน้าตาเขาแจ่มใสขึ้นดีกว่าแต่ก่อน
5: ก็คือคุณแม่เนี่ยสังเกตอาการคุณพ่อทานสมุนไพรไปแล้วหน้าตาดูแจ่มใสขึ้น
6: ใช่ค่ะ
5: ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่ออาจจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยแล้วก็อย่างนึงคุณพ่อก็ได้ทานสมุนไพรตัวบำรุงร่างกายไปด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วคุณพ่อกับคุณแม่ดีใจไหม
6: ดีใจค่ะ
5: คุณลูกก็ดีใจด้วยที่คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วนอกจากนี้คุณพ่อพูดถึงสมุนไพรให้คุณสุวรรณฟังอีกไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
6: ไม่ได้พูดนะคะส่วนแม่จะเป็นแม่ค่ะแม่ที่จะบอก
5: อ๋อส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ยังทานอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณสุวรรณ
6: ใช่ค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดก็เลยสั่งต่อค่ะ
5: อ๋อใกล้จะหมดแล้วเมื่อเช้าก็เลยโทรมาหาอาจารย์สั่งอีกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ขอบคุณทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณสุวรรณแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไว้วางใจในสมุนไพรของคุณหมอหลินนะคะ
6: ค่ะ
5: ค่ะที่ต้องสัมภาษณ์คุณสุวรรณนี่เพราะว่าคุณพ่อไม่ได้พกโทรศัพท์ใช่ไหมก็เลยต้องคุยกับคุณลูกแทนเนาะ
6: ค่ะ
5: ค่ะมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดนะคะคุณสุวรรณ
6: ค
5: ่ะขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคุณสวรักษ์นะคะ
6: ค่ะค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะ
6: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นและก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนะ ักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
7: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
8: 064251426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064251426
7: คุณผู้ฟังคะอาการผิดปกติที่ร่างกายแสดงออกนะคะหากสังเกตได้แต่เนิ่นๆไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะก็สามารถรู้ได้ทันท่วงทีเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไปแม้กระทั่งโรคร้ายอย่างมะเร็งมาเยือนด้วยระยะเริ่มแรกของมะเร็งนั้นนะคะเมื่อตรวจพบสามารถที่จะรักษาให้หายได้ค่ะดังนั้นการสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะแต่อาการผิดปกติอะไรนั้นบ้างนะคะที่คุณควรที่จะต้องกังวลใจมาติดตามกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งก่อนนะคะมะเร็งนะคะก็คือโรคของเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติค่ะกลายเป็นก้อนมะเร็งซึ่งสามารถบุกรุกทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงนะคะและกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้ค่ะเมื่อร่างกายได้รับสิ่งก่อมะเร็งนะคะเช่นสารเคมีนะคะไวรัสรังสีนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งค่ะถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทำลายเซลล์นั้นได้เซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อไปค่ะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะสังเกตตนเองได้อย่างไรนะคะว่าเรามีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะในผู้หญิงที่มีการตกขาวนะคะหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติและการตรวจพบแผลหรือว่าก้อนที่ปากมดลูกนะคะลักษณะนี้จะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งมดลูกค่ะข้อ2นะคะก้อนที่เต้านมรวมไปถึงความผิดปกติของเต้านมนะคะขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงหัวนมบุ๋มเข้าไปผิวหนังเต้านมหยาบนะคะหรือรอยบุ๋มมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกมาจากหัวนมนะคะคลำพบก้อนที่รักแร้หรือมีแผลนะคะหรือว่าแผลเรื้อรังที่หัวนมเหล่านี้ค่ะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเต้านมค่ะข้อที่3นะคะปวดหลังตัวเหลืองตาเหลืองและปัสสาวะสีเหลืองนะคะมีอาการปวดแน่นท้องบริเวณด้านขวาร่วมด้วยสัญญาณเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับค่ะข้อ4นะคะมีอาการไอเรื้อรังเสียงแหบไอแล้วก็มีเลือดออกนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญาณของมะเร็งปอดมะเร็งในต่อมไทรอยด์หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะข้อ5นะคะฝ้าขาวฝ้าแดงในปากก้อนที่คอนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ในภายหลังตุ่มก้อนในปากที่โตขึ้นเรื่อยๆมีก้อนที่คอเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายภายใน3สัปดาห์ฟันโยกฟันหลุดเนื่องมาจากเนื้องอกนะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งช่องปากค่ะข้อ6มีอาการหูอื้อก้อนที่คอคัดจมูกเลือดกำเดาปวดศีรษะหน้าชามองเห็นภาพซ้อนนะคะนั่นเป็นสัญญาณของมะเร็งโพรงจมูกค่ะข้อ7นะคะปวดท้องน้ำหนักลดเป็นดีซ่านเป็นสัญญาณของมะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดีค่ะข้อ8นะคะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมูกปนเลือดหรือเลือดออกในอุจจาระเป็นเวลานานทำให้มีภาวะซีดได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้และทวารหนักค่ะข้อ9นะคะในผู้หญิงก้อนในท้องน้อยปวดแน่นท้องมีอาการท้องอืดเป็นประจำนะคะและถ้าก้อนมะเร็งโตมากก็จะกดกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ส่วนปลายทำให้ถ่ายปัสสาวะหรือว่าอุจจาระลำบากนะคะในระยะท้ายๆอาจจะมีน้ำในช่องท้องทำให้ท้องโตขึ้นกว่าเดิมค่ะ เบื่ออาหารน้ำหนักลดซึ่งอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งรังไข่ค่ะข้อ10นะคะก้อนแข็งหรือบุ๋มยื่นออกมาจากกระดูกก้อนจะโตเร็วต่อมาก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยบางรายกระดูกหักแตกง่ายจากการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยนะคะสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งกระดูกค่ะข้อ11นะคะการเปลี่ยนแปลงของไฝปานอาจจะเริ่มต้นที่เป็นแผลเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะขรุขระนะคะอาจมีสีดำที่ขอบและเมื่อเป็นมากจะเป็นก้อนคล้ายดอกกระหล่ำปีค่ะซึ่งนั่นก็คือสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะข้อ12นะคะในผู้ชายที่ปัสสาวะเป็นเลือดอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลังปวดกระดูกร่วมด้วยนะคะนั่นคือสัญญาณของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะข้อ13นะคะหน้ามืดเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายเลือดออกง่ายนะคะเป็นจ้ำตามเนื้อตามตัวต่อมน้ำเหลืองโตนะคะอาจจะพบก้อนในท้องเนื่องจากตับม้ามโตระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกตินั่นคือสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะข้อ14นะคะปวดหัวมากโดยไร้สาเหตุตามัวอาเจียนคือสัญญาณของโรคมะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาทค่ะคุณผู้ฟังคะอาการดังกล่าวที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้ง14ข้อนี้นะคะน่าจะเป็นข้อเตือนใจให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะหมั่นตรวจสอบร่างกายของคุณหากพบความผิดปกติก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์นะคะซึ่งอาการต่างๆที่กล่าวมานะคะอาจเกิดจากสาเหตุหรือโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะคะเป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะโรคมะเร็งนะคะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเสมอไปรักษาในระยะเริ่มแรกมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
8: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
7: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลาดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้เป็นต้นก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานพลาดึกเช่นกันค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานพลาดึกได้เช่นกันนะคะ
9: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัยท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่ท่านนอนไม่หลับประสบปัญหาหลายๆอย่างท่านได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะเรามีพร้อมให้ท่านนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกท่านค่ะ
7: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
8: 0642514226ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642614226
10: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบุเรียนนะคะ
10: ค่ะคุณบุเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบุเรียน
11: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
10: อายุเท่าไหร่คะ
11: อายุ50ค่ะ
10: คุณบุเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
11: ก็มีเรื่องสายตานะคะ
10: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
11: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวนะคะแล้วก็มองไม่เห็นเขาจะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
10: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะ
10: ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบัวเรียน
11: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หาย
10: ค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะ
11: ค่ะ
10: แต่ก็คือพออ่านอ่านได้มองเห็น
11: อ่านค่ะ
10: ถ้าขับรถล่ะคะ
11: ไม่ได้เลยค่ะ
10: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
11: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็น
10: เลยยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได้
11: ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา11โมงนะคะ
10: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
11: ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็ตารู้สึกจะเริ่มจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
10: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบคราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
11: ใช่ใช่ค่ะลอกออกมาก็คือใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นอ่ะแบบรักษาไม่หายก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่น
10: อ
11: ่ะ
10: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
11: สายตายาวอ่ะค่ะพอเรามาฟังจากสทรบางนาช่วง11โมงอ่ะมันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอ่ะจึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินนะคะ
10: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
11: คือในใจเราอ่ะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่นะคะ
10: ก็คือฟังคุณหมอหลินพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่
11: ค่ะ
10: ค่ะแล้วคุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะ
11: ก็กล่องแรกเลยค่ะค่ะ
10: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
11: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
10: ไม่เอาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคานเนาะมันลำคานด้วยอะเน
11: า
10: ะ
11: ลำคานคือทำอะไรไม่สะดวกค่ะ
10: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเน
11: า
10: ะ
11: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอ่ะใจแล้วไม่ชอบอ่ะ
10: ค่ะดีใจด้วยนะคุณบัวเรียนนะ
11: ค่ะค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
10: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
11: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
10: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
11: รับประทานอยู่ค่ะ
10: วันละกี่เม็ดคะ
11: วันละเม็ดค่ะ
10: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
11: ค่ะ
10: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
11: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะค่ะ
10: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
11: คุ้มค่ามากมากเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค่ะ
10: ค่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลรักษาสายตาเนี่ยค่ะ
11: ยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอเหลนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะ
10: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
11: ใช
10: ่ชีวิตนึงเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะรักษาไว้ให้ดีๆนะคะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะ
11: ค่
10: ะสวัสดีค่ะ
12: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์
4: ช้าอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
13: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาหุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์หมอปรียาภา BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
7: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
8: 0642651426
7: คำว่ากระสายนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระสายไว้โดยละเอียดว่ากระสายนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยมิได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บแป๊บนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระสายเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระสายเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระสายเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระสายเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะ ดังนั้นการใช้ยากระสายเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระสายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระสายเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ
14: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะ
0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนตราบนิรันดร์ In loving memory of Her Majesty the Queen of

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอาตมาภาพพระมหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารวันนี้จะได้นำสาระธรรมะนำมาให้ญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านได้สดับรับฟังกันในเรื่องของการทำบุญจะเห็นได้ว่าทางรายการได้ประกาศกิจกรรมงานบุญงานกุศลให้ญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านได้ร่วมกันทำบุญเพื่อเป็นการสั่งสมอบรมคุณงามความดีสร้างบารมีให้กับตัวของเราเองคนเราทุกท่านทุกคนนั้นดังคำกลอนที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านได้ประพันธ์เอาไว้ว่ามาให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แทนซากเมื่อจากเอ่ยหมายความว่าเราทุกท่านทุกคนนั้นมาดีอย่างมีบุญก็เพราะว่าบุญกุศลที่เราเคยสร้างเอาไว้ส่งผลมาถึงในปัจจุบันชาติอยู่ดีอย่างมีคุณเมื่อเราได้เกิดมาในปัจจุบันชาตินี้เราก็ต้องสร้างสมอบรมคุณงามความดีไว้นั่นเองและไปดีอย่างมีทุนก็คือต้นทุนต้นบุญนั่นเองท่านสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านทุกท่านทุกคนดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ในภพหน้าชาติหน้าเกิดมาชาตินี้เราก็ต้องเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีเราก็ต้องเอาคุณงามความดีฝากเอาไว้ถ้าหากว่าอาตมาภาพจะอุปมาอุปไมยว่าการที่เราท่านทุกคนนั้นทำบุญทำกุศลเปรียบประดุจเหมือนกับการที่เราได้นำ

คนที่สร้างบุญแล้วก็สร้างบาปไปด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นจัดมีการทำบุญแล้วก็มีการเลี้ยงสุราหรือว่ามีการเล่นการพนันมีอบายมุขมาเจือปนอุปมาอุปไมยก็เปรียบประดุจเหมือนกับการที่เรานำน้ำโคลนมาอาบเราก็ลองคิดพิจารณาดูว่าจะสะอาดได้อย่างไรประการที่สองการที่เราทำบุญแล้วบางทีบางครั้งก็ยึดติดกับบุญอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยทำบุญแล้วก็หวังให้บุญนั้นส่งผลในทันทีทันใดหรือว่าเช่นทำบุญปุ๊บก็อยากจะให้ถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในทันทีทันใดอย่างนี้เป็นต้นอุปมาอุปไมยก็เปรียบประดุจเหมือนกับการนำน้ำที่เจือด้วยแป้งหอมมาอาบสะอาดกว่าอย่างแรกแต่ก็ไม่ได้สะอาดที่สุดการทำบุญอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญแล้วยึดติดจนเป็นอุปทานประการที่สามการที่เราทำบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยใจที่ศรัทธาก็เปรียบประดุจเหมือนกับเรานำเปรียบประดุจเหมือนกับเราได้นำน้ำสะอาดนำมารดราดชำระร่างกายของเราเองก็ย่อมให้ความสะอาดฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนการทำบุญนั้นมีหลายแบบมีหลายอย่างมีหลายประการแต่วันนี้ก็ยกอุปมาอุปไมยเชิงเปรียบเปยให้ญาติโยมได้สำหรับรับฟังว่าการทำบุญนั้นถ้าหากว่าเราทำบุญด้วยความตั้งใจจะมากหรือว่าจะน้อยอะไรก็สุดแท้แต่ก็ถือว่าเป็นบุญทั้งนั้นหรือว่าการทำบุญการสร้างบุญการสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องเสียสละจตุปัจจัยอย่างเดียวเสมอไปการทำบุญสร้างบุญอื่นๆอย่างเช่นการรักษาศีลหรือแม้แต่ว่าการที่เห็นผู้อื่นสร้างบุญสร้างคุณงามความดีเราก็มีส่วนในการอนุโมทนาก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนดังที่ธรรมภาพได้บรรยายให้ญาติโยมได้ทราบรับฟังว่าคนเราทุกท่านทุกคนนั้นมาดีอย่างมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณแล้วก็ไปดีอย่างมีทุนญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านทุกท่านทุกคนการที่เรานั้นได้ฟังธรรมอยู่ทางบ้านอยู่ในขณะนี้ก็ถือได้ว่าเราก็ได้เป็นการสร้างบุญอีกทางหนึ่งเหมือนกันและอย่างหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมงานบุญงานกุศลต่างๆที่ทางรายการได้ประกาศบอกบุญกับญาติโยมที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านก็เพื่อที่ว่าจะได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนั้นได้สร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันก็ขอฝากสารธรรมะเอาไว้เป็นข้อคิดกับญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านว่าคนเราท่านทุกคนนั้นบางท่านบางคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับบุญเลยคนเรานั้นทุกท่านทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยบุญญาติโยมลองคิดพิจารณาดูดีๆสิว่าถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะบุญกุศลที่เราสร้างมาทำไมคนเราทุกท่านทุกคนนั้นเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาหูหนวกบางคนเกิดมาตาบอดพิกลพิการก็มีถมไปบางคนเกิดมาร่ำรวยหรือว่าบางคนเกิดมายากจนก็เป็นเพราะว่าบุญกุศลที่เราสร้างมาเนี่ยแหละไม่เหมือนกันเหมือนคำโบราณที่เขาเปรียบเปยว่าจะแข่งเรือแข่งพายก็แข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยแข่งกันไม่ได้หรือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ายามบุญมากาไก่กลายเป็นหงส์ยามบุญลง

ผงสาเป็นกาไก่ยามบุญมาวาสนาช่วยคนป่วยก็ยังหายคนที่หนายก็ยังรักยามบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยคนที่ป่วยก็หนักคนที่รักก็หนายนี่แหละญาติโยมสาธุชนทุกคนฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นชีวิตของเราก็เกี่ยวเนื่องกับบุญกุศลทั้งสิ้นฉะนั้นก็มันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีเอาไว้ฝากไว้เป็นข้อคิดกับญาติโยมสาธุชนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้านสำหรับญาติโยมสาธุชนท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลกับทางรายการธรรมอันสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารก็สามารถติดต่อร่วมบุญร่วมกุศลได้ซึ่งการทำบุญทำกุศลในคราว

ัตว์ในภพหน้าท่านพระภิกษุผู้สนใจทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมะสาระในทางจังหวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนเจ้าวาดและอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหัสสาพบกับบรรดาท่านสาธุชนคนเจริญบุญท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในวันนี้เป็นวันที่27กันยายนก็ส่งกำลังใจให้ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านน้ำท่วมกรุงเทพเยอะปีนี้เห็นภาพน้ำท่วมแล้วโอ้โหเยอะมากเลยแต่ว่าที่ปิ่นเกล้าที่ฝั่งธนบุรีน้ำไม่ท่วมถือว่าเป็นความโชคดีที่น้ำไม่ท่วมนะถ้าหากน้ำท่วมก็แย่เลยนะตรงจุดนี้นี่ดีมากก็คือน้ำไม่ท่วมก็ถือเป็นความโชคดีนะขออนุโมทนาแล้วก็ที่ปทุมธานีก็ท่วมนะที่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการกรุงเทพก็วันจันทร์วันอังคารหยุด2วันรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเอาละวันนี้ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับความลำบากในเรื่องของน้ำท่วมนะการทำมาหากินก็ลำบากการครองชีพก็ลำบากนะน้ำท่วมปี71 72 73เนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านทำนายไว้พยากรณ์ไว้เท็จจริงอย่างไรแล้วก็มาดูกันที่ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพเยอะก็ต้องระมัดระวังนะบอกกล่าวท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านมาในโอกาสนี้

หลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาสน์หรือโพธิบัลลังก์สถานธรรมหันษาทัวร์อินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาสน์หรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิสักบาท2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4790

0: สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาณ์กาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดเดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวศคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณสิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงศ์วิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวนกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทริยาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันทิมภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุธินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่เกียวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ดธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790081-9944-790ขอเจริญพร

0: ่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้ฟังสปอร์ตผู้ประถมรายการแล้วก็รายการธรรมหันษาทัวร์ไปอินเดียแสวงบุญก็ขออนุโมทนาทุกท่านต้องการที่ไปอินเดียต้องการจะไปอินเดียก็ต้องไปวันที่งานแรกก็คือวันที่22-29พฤศจิกายนนะสนใจร่วมเดินทางก็028845683-6 028845683-6ก็ขออนุโมทนาสาธุเอาละวันนี้ฟังสารธรรมะส่งกำลังใจให้ทุกท่านโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดียมาบรรยายธรรมให้ฟังนิดหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็โควิดก็กลับมาอีกแล้วไปโรงพยาบาลได้ทราบว่ามีคนติดโควิดเยอะหลายหมื่นคนแต่ว่าไม่รุนแรงเหมือนสมัยก่อนช่วงนี้เนี่ยลำบากกันนิดหนึ่งนะช่วงนี้ลำบากนิดหนึ่งก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนด้วยชีวิตเพียงพอสารธรรมะที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์เจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดียนำมาฝากท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านดังต่อไปนี
1: ้ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารวันนี้อาตมาภาพจะได้หยิบยกนำสารธรรมนำมาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังในวันนี้ในหัวข้อเรื่องรู้จักพอเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจประจวบกับปัญหาโรคโควิดที่กำลังระบาดในปัจจุบันเราทุกท่านทุกคนนั้นจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรให้มีความสุขอย่างแรกเลยก็คือต้องรู้จักคำว่าพอรู้จักพอก่อสุขทุกสถานมนุษย์เรานั้นหากไม่คิดใหญ่จนเกินตัวก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะทุกคนแม้จะรวยล้นฟ้าก็กินได้เพียงอิ่มที่เหลือก็ต้องทิ้งหรือว่าเก็บสะสมเอาไว้ดังคำกล่าวที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเงินมากเงินน้อยพอใช้ก็พอขี้เหร่รูปงามดูได้ก็พอแก่เฒ่าวัยเยาว์แข็งแรงก็พอยากดีมีจนคนดีก็พอสามีกลับช้ากลับมาก็พอภรรยาขี้บ่นใส่ใจก็พอเด็กน้อยดื้อสนสอนได้ก็พอบ้านเรือนเล็กใหญ่อยู่ได้ก็พอแบรนด์เนมหรือไม่ใช้ได้ก็พอปัญหาหนักเบาแก้ได้ก็พอเกิดมาชาตินี้มีดีก็พอชีวิตของคนเราเท่านี้ก็พอนี่แหละท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพออยู่พอดีพอมีพอใช้พอได้พอกินและพอเพียงก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขได้ดังที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในทีฆาชานุสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตความว่าดูก่อนพยัคฆปัจฉะทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขในปัจจุบันแก่กุลบุตรคืออุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันอารักขาสัมปทาเก็บรักษาดีกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรสมชีวิตามีความเป็นอยู่เหมาะสมดังนี้ฉะนั้น เราอาจจะสรุปสั้นๆได้ว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรดำเนินชีวิตตามสมควรชีวิตมนุษย์เราที่มีความสุขนั้นพอจะสรุปได้สั้นๆว่ากินแค่พออิ่มชิมแค่พอดีเป็นหนี้แค่พอประมาณเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้แต่ถ้าหากว่ากินเกินอิ่มชิมเกินพอดีเป็นหนี้เกินประมาณอันนี้ก็อาจจะทำให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์ได้ขอเจริญพรขอเจริญพรท่านสาธุ
0: ก็เป็นสาระธรรมะในช่วงนี้นะทราบว่าโควิดมันกลับคืนมายิ่งช่วงหน้าฝนตกเนี่ยฝนตกมา3วัน3คืนฝนตกมา3วัน3คืนเลยน้ำท่วมโอ้โหเห็นแล้วนึกเห็นใจส่งกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการอยู่จะได้รับผลกระทบจากรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุ

สุโขปุญญสะปุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอาตมภาพพระมหาอาทิตย์กิตติโสภโนในฐานะเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้สนับสนุนบำรุงรายการและท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนากถาขอเชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลและรับพรจากคณะพระสงฆ์สืบต่อไปยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโสยะทา

ขอความพระสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขอเจริญพร

่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียในวันนี้อาตมาภาพได้กลับมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนผู้ฟังรายการทางบ้านอีกวาระหนึ่งซึ่งในวันนี้ก็จะได้หยิบยกนำบทแหล่เพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนจะได้มอบของขวัญซึ่งแม่ของเราเนี่ยได้มอบของขวัญอันล้ำค่าให้กับเรานั่นก็คือชีวิตเลือดเนื้อมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะคุณแม่ฉะนั้นก็เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่านเป็นการเทิดทูนพระคุณท่านอาตมาภาพก็ได้เรียบเรียงได้ประพันธ์บทแหล่ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณของผู้ที่ได้ชื่อว่าแม่ก็จะได้ว่าเป็นทํานองร้องเป็นแหล่นี้เรียกว่าเป็นแหล่ของขวัญให้กับแม่ก็แล้วกันจะได้ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนและก็มอบให้กับบรรดาแม่ๆทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการอยู่ทางบ้าน

ในฐานะตัวแทนของลูกๆทุกคนอาตมภาพก็ขอให้บรรดาคุณแม่ทั้งหลายมีสุขภาพพารานไวที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยั่งยืนยาวนานทุกท่านทุกคนเปรียบพ่อแม่เหมือนโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงหมั่นกตัญญูรู้แทนคุณ

ธรรมหันสาถั่วอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพานวิหารปรินิพานสถูกสถานที่ปรินิพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูกบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลแปดสังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโลล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาถั่วติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4790

สุขโขปุญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้วันนี้ขออนุโมทนาคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลเป็นเจ้าภาพกองทุนปัตตหารสงฆ์พาสวันที่8แล้วก็ข้าวสาร1กระสอบแล้วก็กองทุนปัตตหารสงฆ์พาสวันละ 1,000 บาทสำหรับประสงค์ตอนนี้ ที่จำพรรษาวัดไทยโพธิวิหารอินเดียในจำนวน14รูปเหลือ13รูปแจ้งมวลสมัครอีกทุกท่านได้ทราบตามนี้ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุอนุโมทามีนะขอแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบนะได้ฟังสาระธรรมจากพระอาจารย์มหาทิฏฐกิตติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารอินเดีย เอาละวันนี้ท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพกองทุนปัตตหารสงฆ์อาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิวิหารวันนี้จนถึงเดือนหน้ามีเจ้าภาพอยู่วันเดียวที่แจ้งไว้เดือนนี้มีเจ้าภาพ13วันไม่มีเจ้าภาพ17วันก็แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังสาธุแล้วก็กฐินพุทธบูชาสมัคคีกองละ 2,568 บาทเท่าปีพ.ศ. 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธาร่วมบุญได้ที่028845683-6 028845683-6เมื่อวานนี้ฟังเรื่องของพุทธประวัติมาถึงตอนที่14คือตอนให้นายชันทะขออภัยนายชนะอำมาตย์มากันทกะก็กลับพระนครก็ตอนที่15เสด็จกับพระนครหลังจากอุปสมบทปัจจุบันนี้เรียกว่าอุปสมบทเป็นพระบรรพชาเป็นสมณเณรแต่สมัยก่อนเรียกว่าบรรพชาก็คือการบวชออกเป็นเนตรสกรมฟังสักตอนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปฟังตอนต่อไปเรื่องพระเจ้าพิมพิสารหยุดไว้ตรงนี้ก่อนตอนกลับไปยังเมืองกบิลพัสดุ ซึ่งไปเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้ออกบวชแล้วก็จะให้ฟังสื่อธรรมะนะเปลี่ยนจากสื่อธรรมะที่เป็นเพลินพรมแดนก็มาเป็นอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ดให้ฟังแลเรื่องพุทธประวัติในวันนี้ได้พักผ่อนมารู้สึกตื่นมารู้สึกปวดหัวเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรสายฝนจะตกกันวันนี้ตากฝนนิดหน่อยเสียงก็เลยโอแอลแอลืมอาบน้ำเพราะหลับไปเลยประมาณ2ชั่วโมงแล้วตื่นมารู้สึกนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ไปตากฝนมาเดี๋ยวต้องไปสระผมหน่อยหลับเลยเพิ่งตื่นมานี่แหละเอาละฟังเรื่องของแหล่พุทธประวัติฟังเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะในวันนี้โดยอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ดมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชก็ขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านที่ประสงค์จะโทรศัพท์มายังรายการก็โทรมาได้นะ0819944790 0819944790โทรศัพท์มาได้ในขณะนี้นะเห็นเสียงไหมไฟเสียงมันแห้งเนาะเสียงมันแห้งนะ
เดี๋ยวต้องไปตากฝนมาไปฝนมาหน่อยวันนี้นิดหน่องนะเดี๋ยวต้องกินยาหน่อยพอดีช่วงนี้ที่สำนักงานน้ำไม่ท่วมที่ปิ่นเกล้าแต่ว่าที่อื่นท่วมแต่ว่าแถวธนบุรีฝั่งธนบุรีนี่ไม่ท่วมนะฝั่งธนเนี่ยน้ำไม่ท่วมก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่ว่าเห็นตามข่าวแล้วนี่น้ำท่วมเยอะก็เห็นใจเลยสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายก็ส่งกำลังใจให้ท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะส่งกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายที่ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารมาในโอกาสนี้ขออนุโมทนาสาธุสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านโดยอาจารย์มาติวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนด้วยนะส่งกำลังใจให้บางคนเนี่ยเห็นใจเลยนะว่าเวลาประสบนะปัญหาอย่างนี้เข้าใจบางคนเนี่ยรถจมน้ำเลยเสียหายอีกนะบางทีก็ร้านสะดวกซื้อก็ปิดนะเห็นพรรคพวกมาบอกว่าร้านสะดวกซื้อปิดอ้าวอย่างนี้ก็ลำบากนะเห็นใจเลยนะขอโมทนาทุกท่านด้วยท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะน้อมนำสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตชีวิตก็คือการเดินทางที่สุดของการเดินทางก็คือความตายเราหนีแก่กันไม่ได้เราหนีไข้กันไม่พ้นทุกคนต้องตายต้องจากไกลของรักแล้วก็ต้องยึดหลักกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันส่งพลังใจให้ทุกท่านนะทำดีสร้างบารมีไว้เสียงแห้งเลยนะก่อนมุทนาสาธุโทรศัพท์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกองทุนพัฒนาหารสงฆ์พาดวันละ 1,000 บาทเท่ากฐินกองละ 2,568 บาทเท่าปีพ.ศ.หรือตำบลตำศรัทธาเนี่ยดูข่าวแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นใจนะดูข่าวแล้วเนี่ยเห็นใจเลยน้ำท่วมนะเห็นใจเลยท่านสาธุชนท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายนะขออนุโมทนาทุกท่านมาในโอกาสนี้สาธุสาธุอนุโมทามี

คนเรียนมากฟังมากรู้หลักปราชญ์ย่อมทนงองอาจไม่หวาดไหวเหมือนมีมิตรเช้าค่ำติดตามไปเป็นเหตุให้วิวัฒน์สวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาพัฒนาชีวิตดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระมหาธิวานสุริยะเมธีโอกาสต่อไปนี้อัตมภาพจะได้นำเรื่องราวของพระพุทธเจ้าคือพุทธประวัติมาสาธกยกบรรยายให้แก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้สดับรับฟังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านสาธุชนได้รู้ประวัติของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดศรัทธาและความเคารพความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเพื่อจูงใจให้ประพฤติตนตามอย่างพุทธจริยาวัดเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมด้วยการเรียนรู้พุทธประวัติและการบำเพ็ญความดีของพระโพธิสัตว์เพื่อให้ปฏิบัติตนถูกต้องในฐานะเป็นพุทธมามกะท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะเป็นเชื้อชาติอริยกะโคตมโคตเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะแห่งสากยวงศ์ผู้ครองเมืองกบิลพัสดุ์เดิมเรียกว่าดินแดนแห่งชุมพูทวีปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพของประเทศไทยเราปัจจุบันคือประเทศอินเดียเมื่อก่อนเรียกว่าแคว้นสักกะอยู่เชิงเขาหิมาลัยด้านทิศเหนือปัจจุบันเป็นตำบลรุมมินเดอยู่ในประเทศเนปาลเขตแดนติดต่อกับอินเดียตอนเหนือชื่อเมืองในอดีตครั้งพุทธกาลนั้นคือชมพูทวีปแบ่งออกเป็น2จังหวัดใหญ่ๆคือภายในเรียกว่ามัธยมประเทศภายนอกเรียกว่าปัจจันตประเทศมีแคว้นใหญ่ๆซึ่งมีพระราชาพระมหาราชาปกครองเป็นแคว้นๆหรือมหาชนบท16แคว้นแคว้นต่างๆเหล่านี้ล้วนมีพระเจ้าแผ่นดินดำรงยศเป็นมหาราชาและราชาบ้างปกครองโดยสิทธิ์ขาดบ้างแบบสามัคคีธรรมบ้างพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะทรงพระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางเจ้าสริมหามายาเทวีพระเจ้าสีหนุเป็นพระเจ้าปู่พระนางกัญจนาเป็นพระเจ้าย่าเจ้าชายสิทธัตถะมีพี่น้องร่วมพระราชบิดาอีก2พระองค์คือเจ้าชายนันทะเจ้าหญิงรูปนันทา

จ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันเพ็ญ15ค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6ตรงกับวันศุกร์เวลาประมาณใกล้เที่ยงณสวนลุมพินีระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะปัจจุบันสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าตำบลรุมมินเดอยู่ในประเทศเนปาลเมื่อพระนางเจ้าสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระเจ้าสุทโธทนะได้ทราบข่าวและได้สั่งให้จัดแห่รับเสด็จพระนางเพื่อกลับสู่พระนครด้วยความโสมนัสเป็นอย่างยิ่งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้3วันอสิตดาบทหรือกาละเทวินดาบทซึ่งเป็นกุรุปกะอาศัยอยู่ใกล้เชิงเขาหิมาลัยและเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าสุทโธทนะเข้ามาเยี่ยมถวายพระพรแก่พระราชโอรสและได้ให้คำทํานายว่าพระราชกุมารนี้จะได้เป็นศาสดาเอกในโลกจึงได้แสดงความเคารพต่อพระกุมารหลังจากที่ประสูติแล้วได้5วันได้มีพิธีรับขวัญขนานพระนามและทํานายพระลักษณะโดยได้เชิญพระปยุรญาติผู้ใหญ่และพราหมณ์108คนมาประชุมพร้อมกันถวายโภชนาหารเสร็จแล้วให้ทํานายลักษณะและขนานพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความสำเร็จทุกอย่างพราหมณ์107คน

ครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิประการที่สองถ้าออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกในโลกแต่ยังมีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโกณฑัญญะได้ทำนายว่ามีคติเป็นอย่างเดียวตามข้อที่สองก็คือเจ้าชายสิทธัตถะนี้จะต้องเสด็จออกทรงผนวดและได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกในโลกเมื่อประสูติแล้วได้7 วันพระราชมันดาก็ได้เสด็จสวรรคตพระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงตั้งพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นอัครมเหสีและมอบเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารให้อยู่ในการเลี้ยงดูของพระนางต่อไป

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายชีวิตในเยาว์วัยของเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารนั้นมีความสุขสำราญด้วยเครื่องบำรุงบำเรอแบบราชกุมารทั้งหลายที่พระราชบิดาจัดหาให้อย่างเพียงพอและเหลือเฟือกว่าพระราชกุมารอื่นๆในพระราชวังเดียวกันกล่าวคือเมื่อพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาได้สั่งให้ขุดสระสามสระปลูกดอกบัวสามชนิดเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาได้สั่งให้สร้างปราสาทสามหลังสำหรับเป็นที่ประทับสำราญพระอริยบทในสามฤดูกาลและมีสนมหลังละ500คนล้วนเป็นสตรีสาววัยรุ่นทรงสร้างอุทยานซึ่งอุดมไปด้วยดอกไม้และผลไม้นานาพันธุ์มีขัตติยกุมารวัยเดียวกันเป็นเพื่อนเล่นล้วนแล้วแต่เป็นพระประยุรญาติเป็นบริวารเมื่อพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาพระราชบิดาได้ส่งให้เข้าศึกษาในสำนักของครูวิศวามิตรผู้เป็นอาจารย์ที่สาปาโมกวิชาที่ได้รับการศึกษาก็คือศิลปศาสตร์18ประการได้แก่วิชาการปกครองวิชาการฟันดาบวิชาการยิงธนูการขี่ม้าการทรงรถรบการคำนวณการแพทย์เป็นต้นปรากฏว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีความสามารถเรียนรู้ได้เร็วจนหมดภูมิความรู้ของอาจารย์และเชื่อฟังอาจารย์เป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่รักใคร่เคารพนับถือของอาจารย์เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพายโสธราซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะแห่งกรุงเทวทหะเมื่อพระชนมายุได้16พรรษาและได้อยู่ครองความสุขมาเป็นเวลาพอสมควรจนมีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเจ้าชายราหุลเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาได้เสด็จออกผนวดในปีนั้น

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายมูลเหตุของการออกผนวดของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นกล่าวคือครั้งแรกพระองค์ประสงค์ที่จะเสด็จประพาสทอดพระเนตรชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนพลเมืองภายนอกกำแพงเมืองพระราชบิดาสั่งให้ประชาชนตกแต่งบ้านเมืองและถนนหนทางเป็นอย่างดีเมื่อเจ้าชายเสด็จประพาสก็ได้พบแต่สิ่งที่ดีๆสวยๆงามๆทั้งนั้นครั้งที่สองเจ้าชายสิทธัตถะได้ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความประสงค์ที่จะเสด็จประพาสอย่างธรรมดาสามัญชนการเสด็จครั้งนี้นี่เองพระองค์ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพลเมืองทั่วไปตามความเป็นจริงและได้เห็นคนแก่คนเจ็บ

ตายตามเส้นทางที่เสด็จประพาสจึงเกิดความสลดพระทัยเป็นอย่างยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายไม่พอใจในการที่จะอยู่ครองราชสมบัติสืบต่อไปเมื่อพระองค์เสด็จประทับอยู่แต่พระองค์เดียวในพระราชอุทยานก็ได้ครุ่นคิดหาทางที่จะแก้ทุกข์ปลดเปลื้องตนเองและสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พระองค์ได้ทอดพระเนตรไปเห็นสมณะคือนักบวชซึ่งกำลังนั่งเข้าสมาธิอยู่หน้าตาเอิบอิ่มแจ่มใสไร้กังวลพระองค์จึงเกิดความพอใจในเพศของนักบวชรูปนั้นโดยเข้าพระทัยว่าสมณะเพศนี้เท่านั้นจะเป็นหนทางแห่งการสงบและบรรลุโมกขธรรมจึงได้ตัดสินพระทัยออกผนวดเมื่อพระองค์ได้ครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ได้ประสบมาในตอนกลางวันที่เสด็จประพาสพระนครนั้นคือได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทำให้พระองค์เป็นทุกข์หนักและวันนั้นเป็นวันที่พระนางพิมพาประสูติเจ้าชายองค์หนึ่งด้วยความรักด้วยความห่วงใยเมื่อทราบข่าวพระราชโอรสประสูติพระองค์จึงเปล่งอุทานวาจาว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงด้วยความอ่อนเพลียพระองค์ก็หลับไปตั้งแต่หัวค่ำและตื่นบรรทมเมื่อตอนดึกเที่ยงคืนได้และเห็นอาการนอนของพวกนางสนมบำเรอทั้งหลายเป็นไปต่างๆนานาบางคนนอนกรนเสียงดังมากบางคนไม่มีเสื้อผ้าพันกายมีอาการวิกลวิกาลต่างๆปรากฏแก่พระองค์เหมือนกับป่าช้าผีดิบยิ่งเพิ่มความเบื่อหน่ายให้กับพระองค์แล้วเสด็จลงจากที่บรรทมสั่งให้นายชนะไปนำม้ากันทกะมาส่งหนีออกไปพร้อมกับนายชนะในตอนกลางคืนไปอธิษฐานเพศเป็นบรรพชิตณริมฝั่งแม่น้ำอนุมานทีเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้29พรรษา

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเพื่อให้เกิดอรรถรสในการศึกษาชีวประวัติเรื่องราวความเป็นมาของพระพุทธเจ้าอาตมาภาพจะได้นำแหล่พิเนจกรมหรือแหล่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชมาสาธกยกบรรยายเป็นธรรมหันษาพัฒนาชีวิตให้แก่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมได้สดับรับฟังสืบต่อไป

0: มาถึงบรรยายสรุปเรื่องของพุทธประวัติฟังเรื่องพุทธประวัติเนี่ยฟังแล้วไม่เบื่อฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วแจ่มใสฟังแล้วเบิกบานนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะอุ่นใจเพราะว่าเรื่องราวน้ำท่วมเนี่ยก็เห็นใจสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเชิญบุญทั้งหลายนะขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านมาในโอกาสนี้สาธุสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาท่านสาธุชนทุกฟังทุกท่านแม่พัทรพรอังสเวตรุ่งเรืองเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจให้นะนะผ่าตัดเป็นยังไงบ้างแม่สุรินแดงสังวานแม่บุญส่งแม่สุมาลีนะตอนนี้ก็โอ้น้ำท่วมมาเป็นกำลังใจให้ขอบอกบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีประจำปี2569ของวัดไทยโพธิวิหารอินเดียมีพระอาจารย์มหาทิตย์เป็นเจ้าวาดพระอาจารย์กตัญญูรองเจ้าวาดแล้วก็พระอาจารย์ฮอดพระอาจารย์ส่องแสงพระอาจารย์วัฒคมผู้ช่วยเจ้าวาดขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุอนุโมทามิ
1: ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูปสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีลแปดสังเวชนีสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนีสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคม ถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 39,000 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-994-4790 081-994-4790

มหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือ

ุขโขปุญญสัพพุทธโยการทรงสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ได้ฟังพุทธประวัติมาแล้วถึงตอนที่เจ้าชายเสียท่าออกบวชแล้วก็ฟังตอนที่1ถึงตอนที่14ตอนที่ออกบวชลำดับต่อไปก็จะให้เป็นฟังแหล่พุทธประวัติในช่วงน้ำท่วมกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการปริมณฑลเพราะว่าปริมาณน้ำฝนตกลงมาเยอะน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมาก็ทำให้น้ำท่วมที่ปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรีก็ปลอดภัยนะอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยบอกบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนพระทหารสงฆ์พาดวันละ 1,000 บาทไม่มีเจ้าภาพมาหลายวันแล้วญาติโยมเก่าๆก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะไปเป็นเทพบุตรกันที่เหลือก็มีคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์นะที่ฟังรายการอยู่ก็มีน้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีนะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมแม่บุญเรียมแก้วสาครแม่สุรินแดงสังวานแม่จันวรินวงแม่ชีสุจินคุณยุพินร่วมมาสิงคุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์แม่สุรินแดงสังวานแม่ลูกจันทร์พึ่งสมบูรณ์แม่สมปองช้างขนุนแม่บุญส่งมนักกมลแม่จนหน้าแก้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างแม่สมปองช้างขนุนนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วแม่ดูจันทร์พึ่งสมบูรณ์ก็ทำบุญมาเรื่อยๆที่หายไปคือสีประภาสวยสมเนี่ยบุญส่งวรรณกมลก็โทรศัพท์ลูกหลานโทรมาเรื่อยๆแล้วก็แม่ประคองชิมแฉ่งในหายไปปีนะปีกว่าแล้วอายุ85 86 87คุณแม่สำราญศิริเลิศก็ไม่ได้คุยกันได้ทราบข่าวเมื่อเดือนที่แล้วก็98ปีแล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนทั้งสาธุชนคนเชิญบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้สาธุ

ที่ฟังรายการอยู่นะ เรื่องของพระพุทธเจ้าของเราคืออดีตชาติก็คือพระเวสสันดรชาติสุดท้ายบำเพ็ญทานบารมีเสียงอู้อ้าโอ้อ้าเดี๋ยวต้องไปสระผมสักหน่อย วันนี้เมื่อวานดีขึ้นนะแต่วันนี้ไปเจอฝนก็ลืมสระผมเอาละฟังนะฟังแหล่พุทธประวัติในวันนี้ตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วขออนุโมทนาสาธุอายุโนสุขังพลัง

านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกผนวดเพราะมีมูลเหตุแห่งการออกบวชกล่าวคือประการที่หนึ่งเพราะเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานประการที่สองเพราะต้องการที่จะหาทางพ้นทุกข์ทั้งส่วนพระองค์และบุคคลอื่นประการที่สามเพราะเบื่อหน่ายต่อการนอนหลับของนางบำเรอที่มีอาการวิกลวิกาลต่างๆนานาทรงเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์อยากที่จะข้ามพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายข้ามพ้นโอคสงสารก็คือกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานในเรื่องของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมธรรมที่หลุดพ้นไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายดับทุกข์เข้าถึงพระนิพพานคือพระสัมมาสัมโพธิญาณ

0: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเมื่อเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกบวชเพราะได้ประสบเทวทูตทั้งสี่
1: เทวทูตทั้งสี่ก็คือ

ียงแห้งเลย เทวทูตทั้งสี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะจบตรงนี้ก่อน เวลาหมดแล้วเลย2นาทีบอกบุญเป็นเจ้าภาพกองทุนพระทหารสงฆ์อาพาธตอนนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพขาดเจ้าภาพมานะขาดเจ้าภาพมาหลายวันแล้วเดือนนี้มีเจ้าภาพ13วัน15 17วันไม่มีเจ้าภาพบอกบุญเป็นเจ้าภาพวันละ 1,000 บาทตอนนี้ลูกพระลูกเนรลำบากมากแล้วขาดปัจจัยอาหารที่อินเดียบิณฑบาตไม่ได้น้ำดื่มก็ต้องซื้อแล้วก็บอกบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเป็นกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทประธานกรรมการ 1,000 บาทกฐินกองละ 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.เป็นประธานกิตติมศักดิ์ 5,000 บาทเป็นประธานทอดกฐินกองละ 10,000 บาทมีพระไตรชีวรมอบให้คณะไปอัญเชิญเวียนรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำพิธีฉลองผ้ากฐินทานที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็อัญเชิญผ้ามาทอดถวายที่วัดไทยโพธิวิหารอินเดียพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกบุญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญกันวันที่9ถึง12ตุลาคมไปกินเจภูเก็ตพังงาประจวบวันที่21ถึง27ตุลาคมไปพิสูจน์บังไฟพญานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงหนองคายเพียงจันทร์แล้วก็12ปันนาวันที่30ตุลาคมถึงวันที่3พิจิกายนไปกฐินเกื้อกูลพุทธศาสนา109วัดบราคา 3,000 บาทและไปทอดกฐินร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดไทยโพธิวิหารอินเดีย22ถึง29พิจิกายนทอดกฐินวันลอยกระทงก็บอกบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินปีนี้หาเจ้าภาพน้อยหาเจ้าภาพยากมากเลยนะขออนุโมทนาสาธุกับคุณพี่ชุลีคุณวิโรจน์ภาสุพรรณ 10,000 บาทคุณแม่สุมาลี 10,000 บาทอาจารย์ใหญ่ 10,000 บาทคุณพี่ก้อนอิฐ 5,000 บาทแม่บุญส่งมรดกมล 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.คุณแม่ภาวินี2,600 บาทก็มีเท่านี้แหละมี6ท่านที่แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินก็บอกบุญทุกท่านมาณโอกาสนี้แม่อุษณีวันเกิดวันที่20ผ่านมาแล้วนะขออนุโมทนาสาธุขอความผาสุกสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนคนจะบุญทุกท่านทุกประการโทรศัพท์0819944790โทรศัพท์ ID LINE บอกลูกหลานให้แอด ID LINE ของอาจารย์ใหญ่0819944790ธรรมสวัสดีราตรีสวัสดิ์สาธุ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟฟังยังคำต่อ

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พบกันนะคะทางคลื่นของวปท AM 792ก็ฟังต่อเนื่องมาในค่ำคืนของวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์เนี่ยนะคะจาก 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนทาง 89.0 แล้วก็ที่ 91.5 เนี่ยก็จะมีเสาร์อาทิตย์ที่เราลิงก์สัญญาณจากวปท792ไปด้วยแล้วก็หลายคลื่นหลายสถานีนะคะที่ท่านจะได้พบกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงและในภาคดึกเนี่ยที่ 89.0 เป็นแม่ข่ายที่ลิงก์สัญญาณออกอากาศนะคะกับคุณมิ่งมงคลไทยในภาคดึกเที่ยงคืนครึ่งถึง 17:00 ก็เลือกรับฟังได้นะคะที่ขสทบ FM 102ขสทบ AM 1269สทร2บางนา AM 675แล้วก็ที่รด AM 747นะคะก็ฟังกันได้ในคลื่นเหล่านี้ถ้าจะฟังมิ่งมงคลไทยแล้วก็ที่กองทัพไทย101ถ้าเป็นคืนวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงอาจารย์เทวันธัญพรท่านจัดถึง 6 โมงเช้าค่ะส่วนที่นี่ก็อยู่ถึง 6 โมงเช้านะคะกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งวันนี้หลายท่านก็คงจะสถานการณ์คลี่คลายนะคะจากภาวะน้ำท่วมเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละนะคะพอฝนหายเนี่ยในบางพื้นที่ในกี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้รับการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วถนนบางสายบางแห่งน้ำแห้งแล้วถ้าไม่มีฝนมาเติมใหม่นะคะแต่ก็มีบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่แม่น้ำลำคลองเนี่ยนะคะทางดอนเมืองก็รู้สึกสถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็จะมีบางสายที่อยู่ถนนติดกับริมคลองเพราะตรงนั้นมันจะติดกับคลองเปรมประชากรที่เขาใช้ระบายเนี่ยมันก็อาจจะลงช้านิดนึงนะคะแต่วันนี้เนี่ยหลายท่านก็คงจะได้ work from home ทำงานกันในเช้าวันจันทร์ทางกรุงเทพมหานครเขาประกาศให้นักเรียนเนี่ยหยุดเรียนได้อีก1วันในวันจันทร์นะคะเพื่อที่จะได้เคลียร์พื้นที่เพราะว่าหลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของยังมีพื้นที่ที่เป็นแอ่งเป็นกระทะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยท่านขับรถก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ยังต้องเคลียร์ในเรื่องของขยะเคยมีประสบการณ์ตอนปี54เนี่ยตอนสมัยอยู่นนทบุรีพอหลังน้ำลดแล้วเนี่ยนะคะต้องมีรถขยะมาเก็บเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆเลยนะคะหลายร้อยเที่ยวกว่าจะหมดในแต่ละที่ไหนจะมีเตียงโต๊ะที่นอนนะคะที่ได้รับผลกระทบปีนี้ต้องยอมรับว่าน้ำเนี่ยนะคะไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะท่วมเพราะว่ากรุงเทพไม่ได้ท่วมมาหลายปีแล้วนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะคนเราชีวิตต้องสู้ต่อไปหลายคนพอเห็นน้ำเนี่ยท้อแท้เลยไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายเงินทองนะคะแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเพราะหลายๆครั้งที่เราเคยประสบมาหลายคนที่มีประสบการณ์เนี่ยมันก็ต้องสู้แล้วก็มันก็มีชีวิตต่อมาได้นะคะจะเป็นรถน้ำท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหายเงินทองร่อยหรอลงมันก็ต้องมาซ่อมแซมรถซ่อมแซมบ้านนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปไว้นะคะเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติในเรื่องของสาธารณภัยเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยาถึงจะไม่มากฮะแต่ก็ต้องมีมาช่วยเยียวยาฟื้นฟูนะคะให้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปที่เขตเขาก็จะมีการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมนะคะก็เป็น

ขออภัยอากาศเย็นๆนี้ซุ้มเสียงอาจจะหายหน่อยจะปรึกษานะคะที่0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะสั่งได้เลยคลินิกหมอชำนาญรับออเดอร์เปิดทุกวันนะคะที่สี่แยกไฟฉายต้องการจะฟื้นฟูซ่อมเซลล์แข็งแรงนะคะเราจะได้มีพละกำลังวังชาที่จะต่อสู้ภัยธรรมชาติแล้วก็ เป็นคนที่แข็งแรงสามารถช่วยตัวเองได้ดีนะคะเลือดลมต้องดีหน้าตาป่องใสซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วก็มีไวท์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะ10เบอร์ที่ท่านจะสั่งซื้อนะคะคือ0625100560-569ให้ฟังในฝันนะคะเสียงของทูนทองใจช่างร้ายเหลือจากเสียงของวงจันทร์ไพโรจน์และให้ฟังสาวบ้านแผ่นจากเสียงของกาญจนามาสิริค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะเสียเรื่องของการที่ เราอยู่กับบ้านเนี่ยมีอาหารการกินนะคะ เตรียมซื้อผักซื้อหมูบางคนไม่เคยทานอาหารการทานเองเนี่ยนะคะก็อาจจะลำบากหน่อยอันน้อยก็ยังมีพวกปลากระป๋องมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ในสถานที่ที่มีน้ำท่วมเยอะเนี่ยอย่างเคหะร่มเกล้านะคะก็มีหน่วยงานบางที่หรือว่ามีเอกชนเนี่ยก็นำข้าวปลาอาหารไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแต่ก็ไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยในที่มีผู้คนหนาแน่นนะคะแล้วก็น้ำท่วมสูงเนี่ยเขาก็จะมีการตัดกระแสไฟด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวในอย่างในต่างจังหวัดก็มีโดนไฟดูดเพราะว่าสูบน้ำออกจากบ้านอะไรเงี้ยนะคะต้องระวังกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยแล้วก็ในช่วงที่น้ำท่วมในถนนหนทางต่างๆเนี่ยนะคะการเดินไปต้องระวังหลุมบ่อหรือการขับรถก็ตามเนี่ยแล้วก็เวลาที่เดินเกาะไปตามเสาไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีรั่วได้นะคะมันอันตรายถึงชีวิตก็ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะในช่วงที่อยู่ยามดึกๆเนี่ยช่วงนี้ work from home อยู่ถ้าต้องดื่มกาแฟอยู่ด้วยนะคะเขาอยู่มาตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็อยู่ถึงเช้ามาเป็นประจำเนี่ยเราก็จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพเพราะว่าเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะคะใครที่หลีกเลี่ยงในการที่จะให้หลอดเลือดเราเนี่ยยังไม่เสื่อมเร็วเนี่ยต้องชะลอความหวานในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่จึงมีซูคาโรสย่าหวานนะคะทดแทนความหวานของน้ำตาลใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันตราคนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วท่านได้วิตามิน B6 B12 มีอินซูลินมีแคลเซียมอะทริโอเนตที่เป็นส่วนผสมและก็มีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะกล่องนึงจะมี15ซองกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ขายราคา260บาทเป็นราคาเดิมราคาเดียวเลยนะคะยังไม่ขึ้นราคาแม้ค่าเงินมันจะผ่านไปจากทองบาทแล้วไม่กี่พันตอนนี้เป็นหลายหมื่นแล้วเนี่ยนะคะแปะกล้วยยังราคาเดิมแล้วก็มีกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งแปะกล้วยเนี่ยเป็นชนิดเม็ดนะคะท่านต้องการฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ในร่างกายหรือภาวะหลังการเจ็บป่วยท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดได้เลยถ้าร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยก็เหลือเช้า2เย็น2นะคะส่วนท่านเป็นเบาหวานสะสมไขมันภาวะโรคอ้วนการลดน้ำหนักก็คือการลดไขมันแล้วค่าเบาหวานความดันเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักลงได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ค่าเหล่านี้ลดลงแล้วเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติท่านทำ IF ออกกำลังกายนะคะแล้วการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างวันเนี่ยแล้วกินอาหารในปริมาณเหมาะสมท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บไปช่วยการเผาผลาญให้ดีขึ้นจะได้ไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะจะสั่งซื้อโทรศัพท์0625100560-569ค่ะให้ฟังโรงแรมใจนะคะเสียงของแคทเรียมารสีอกหักจากคาเฟ่จากสายันนิรันดรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: Cafe Pekoi Coffee Cafe Pekoi Coffee
1: มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมอครับ
0: ฟังรายการนี้สนุกไหมครับ
1: ผมโทรมาบ่อยนะน้องสูง117น้ำหนัก61
0: โอเคดีแล้วดีแล้วเยี่ยมมาก
1: ไอ้ล่าสุดไปเช็คเลือดจากโรงพยาบาลมาเมื่อไม่กี่วันนะไอ้ที่สงสัยคือตอนนี้ไอ้ HDL ใช่ไหมครับผม29เอง
0: โอ้ทำไมไม่คุณขัดกันออกพลังกายฮะ
1: เราเดินไม่พอผมเดินทุกเย็นนะเดินกาแฟแล้วลดน้ำข้าวตอนเช้า
0: ๆแล้วเดี๋ยวแล้ว HDL แค่20กว่านี่เองอ่ะ
1: 29 LDL 85
0: อันนี้ก็ต่ำโอเคดีแล้วแล้วก็อะไตรกลีเซอไรด์นะ
1: ไตรกลีเซอไรด์135ครับ
0: ก็ยังสูงนิดหน่อยไม่เป็นไรแสดงว่าคุณกินข้าวเยอะ
1: น้อยครับทานน้อยทาน2มื้อบางทีก็2ช้อนน่ะ2ช้อนครับ2ช้อน
0: คุณลองเปิดดูใน Google นะอาหารอะไรที่ทำให้ HDL ขึ้นสูงนะครับอาหารอะไรที่ทำให้ HDL ขึ้นสูงนะครับ
1: ครับ
0: คุณเปิดดูมีปลาทั้งหลายหลากชนิดนะครับมีน้ำมันมะกอกแบบพรีเมียมเนี่ยก็ทำให้ HDL ขึ้นสูงนะครับนะเนี่ย
1: น้ำมันอะไรนะที่
0: คุณต้องเปิดนะอาหารอะไรที่ทำให้ HDL ขึ้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเราจำไม่ได้หมดหรอกครับคุณต้องเปิดดูให้เกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะมี IT นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันตอบได้ละเอียดกว่าผมอีกตอบได้ละเอียดมากๆเลยคุณต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับเออ
1: น้ำมันปลาโอเคไหมน้ำมันปลา
0: เดี๋ยวนะผมจะพูดภาพรวมนะครับนะเพราะบางสิ่งบางอย่างมันแพงอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: อาหารที่ทำให้ HDL ขึ้นสูงนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเขาประมวลจาก AI นะครับว่าอาหารที่ช่วยไขมันตัวดีคือ HDL ได้แก่ปลาทะเลที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาบะอาหารญี่ปุ่นทั้งนั้นปลาโออาหารอื่นๆพวกถั่วเมล็ดพืชอะโวคาโดน้ำมันมะกอกมีหลายเกรดนะคุณต้องซื้อแบบพรีเมียมนะครับแล้วอย่าไปทอดนะครับและอาหารที่มีเส้นใยสูงๆพืชผักผลไม้เกือบทุกชนิดเนี่ยทำให้ HDL ขึ้นสูงและการออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วปลาทะเลที่มีไขมันสูงนะถ้าแพงๆคุณก็ซื้อของถูกหน่อยก็แล้วกันนะครับคือปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาบะปลาโอนี่อาหารญี่ปุ่นทั้งนั้นเลย
1: คร
0: ับ แล้วถั่วนี่เช่นว่าอัลมอนด์ก็แพงหน่อยวันนั้นก็แพงเมล็ดแฟลกพวกถั่วลิสงไม่แพงกูกินได้นะครับ พวกอะโวคาโดนี่ทำให้ไขมันดีช่วยเพิ่ม HDL นะครับผสมผสานคุณต้องออกกำลังกายด้วยนะครับ
1: แล้ว
0: คุณเดี๋ยวสูงเท่าไรหนักกี่กิโล
1: 167หนัก68ถึง62กิโลนะ
0: ก็ขาดโปรตีนนะฮะคุณขาดการกินเนื้อฮะคุณขาดการกินเนื้อที่ซึ่งมีอะมิโนซิดทำให้คุณต้องใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์คือมือถือนะครับ
1: ครับ
0: คนจะจำทุกอย่างมันจำไม่ได้หมดแล้วครับนอกจากกินแปะกล้วยมันจำแม่นหน่อยท่านเองอ่ะ
1: ใช่ใช่แต่กล้วยเนี่ยโอเคสายตาก็ใช้ได้ฮะสายตา
0: เรากินแปะกล้วยไม่มีข้อเสียรู้เปล่า
1: ฮะ
0: มีข้อเสียอะไรรู้เปล่า
1: ฮะ
0: มีเดือดร้อนพี่ขยันทำงานเหลือเกินเนาะกวาดบ้านกวาดช่อง
1: ผมเกือบ70แล้วฮะ
0: เพราะว่าไงนะฮะเพราะว่าพออยู่ต่อหน้าไมค์เนี่ยผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับไม่มีใครกล้าพูดตามสื่อหรอกว่าเบาหวานหายโดยไม่ต้องเสียตังค์ทำไอเอฟยังไงขอเวลา4เดือนนะครับแล้วเราก็ไม่ว่าคนอื่นเพราะว่าควรฉีดอินซูลินตลอดชาตินะไม่มีทางหายได้เลยตั้งแต่ตั้งโลกมาจริงหรือเปล่า
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดกับคนเนี่ยมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขยังพูดถึงลูกชายที่โรงพยาบาลกรุงที่คริสเตียนเนี่ยนายแพทย์ธราธิปประคองวงเนี่ยเราก็มีความสุขว่าเขาไปได้ดีแล้วอย่าไปสนใจเลยไอ้งานกิ๊กก๊อกเป็นโฆษกคนยากอย่างเงี้ยเหมือนเสกสรรผู้ประดิษฐ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้ตังค์หรอกครับแต่มันได้หัวใจคนทั้งโลกอ่ะแล้วผมเชียร์ให้คนกินผักผลไม้กินพวกไอ้ปลาอะไรแพงคุณอย่าไปกินเนาะกิน กินของปลาถูกๆหน่อยปลาทะเลเนี่ยก็มีอะไรต่อไม่ได้เยอะแยะนะครับและการออกกำลังกายทำให้ HDL ขึ้นสูงนะครับคุณกินอาหารน้อยไปหน่อยกินเข้าป่ะขาดโปรตีนด้วยคุณจะกินเนื้อคุณไม่กินมีอะมิโนแอซิดมีโปรตีนสูงชะมัดเลยน้ำมันประกอบแบบพรีเมียมมันแพงขวดต้อง5-600เกือบพันเนี่ย
1: อันนี้ผมต้องคุยจะหนักสักเท่าไหร่ร้อยสูง107คุณหนักสัก60-67ครับ
0: เออนั่นแหละคุณจะหนักสัก60ก็ยังดีนะฮะนี่มันผอมไปหน่อยนะครับ
1: 62
0: เอามาเพิ่ม
1: ไปหาหมอแล้ว64ใช่ไหมหมอว่าลดสักหน่อยก็ดีก็เลยลดไงลดให้หมอก็ดู
0: ลดดีแต่ว่ามันยังมีค่า HDL มันต่ำไปหน่อยนะครับ
1: คร
0: ับ ก็เอ็มเป็นส่วนมันแสดงว่ามันขาดอาหารบางอย่างที่คุณไม่กินนะฮะคุณกินข้าวเยอะมันก็อ้วนขึ้นแล้วแต่อ้วนด้วยน้ำตาลนะครับข้าวคือน้ำตาลนะ
1: นะครับแล้วไข่ดีไหม
0: โอ้ดีกินวันละ5ลูกเลยครับ
1: โอ้โอเค
0: เอ็ดแอร์ขึ้นสูงแล้วมีสารอาหารพอนะครับเห็นไหมพูดอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เป็นไรฮะ
0: นายนะ
1: ไข่วันละ5ลูกอายุตั้งเกือบ70ได้ยิน
0: นะโอ้ยไม่เป็นไรมันทฤษฎีก่อนนี่โบราณแล้วไข่แดงไข่ขาวโบราณแล้วคุณกินทั้งไข่แดงไข่ขาวแต่อย่ากินไข่ลูกเขยมากๆมันจะอ้วนพุงลงพุงนะครับมันหวานอย่างการทอดไข่ด้วยน้ำมันมะกอกนะคุณใช้กระทะเทฟลอนหน่อยนะพอมันสุกนิดๆนะฮะแล้วเอาขึ้นมาปั๊บสัก10นาทีเนี่ย5นาทีเนี่ยแล้วก็โรยน้ำมันมะกอกแบบพรีเมียมนะครับขวดนึงก็แพงหน่อยนั่นแหละมันจะได้เนื้อแท้ของ HDL ครับเนี่ยการพูดอย่างนี้เราได้อะไรขึ้นมาแปะกล้วยกล่องหนึ่งแค่260บาทเนี่ยคุณกินแล้วหูแว่วก็ดีสายตาก็ดี HDL ก็ดีขึ้นด้วยครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับนะ
1: เรียนนั่นเลยตอนนี้ผมก็พยายามดู Google ก็อยากจะเชื่อแต่ว่าโทรหาคุณหมอดีกว่าก็มันได้จะตรงกันไหมก็เลยเดี๋ยวนี้มันง่ายฮะดู Google ก็จะรู้ว่าดูนี่นั่นแต่ว่าเราหาผู้รู้ที่ในทางคุณหมอดีกว่า
0: คืองี้นะเวลาฟังจากปากเราเนี่ยมันเหมือนเป็นคำสั่งเนาะเพราะว่าโอ้โหมันเสียงมันต้องเชื่อเขาอะเอาจริงก็ป่ะ
1: ครับ
0: ถ้า
1: คุณได้อยู่แล้วก็คุณหมอก็ทำมา
0: ตั้งก็แค่50กว่าปีนั่นเอง
1: ผมคิดว่าผมเคยสโตกันนะตอนนี้ผมดีขึ้นนะ
0: เอาดีขึ้นเพราะใคร
1: ก่อนแย่แล้วก็ดีขึ้น
0: คุณไม่รู้ว่าสโตกมันหายได้โดยการกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4แล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ลดค่า LDL กับไตรกลีเซอไรด์นะครับแล้วคุณต้องผอมลงนะครับนั่นแหละการรักษาสโตรกซึ่งจะบอกว่าไม่มียารักษาผิดอีกนะครับแอสเปอรินไม่แค่ล้างคราบเฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรด้วยความจริงใจถึงไม่จะกิ๊กก๊อกเราเห็นลูกชายที่อยู่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนแล้วก็ภูมิใจเนาะก็ใส่เสื้อกล่าวคนไข้ติดใช่ไหมฮะเราก็เออก็ดีก็ไปหาใครก็ได้แต่ว่าถ้ากันเองหน่อยก็เขาบริการเขาก็พอใช้ได้เนาะแต่ก็ให้เขามาในรายการเขาก็ไม่ค่อยมาเราก็ต้องทำต่อไปเนาะ
1: เดี๋ยวขอโทษคุณหมอผมขออีกเรื่องคือตอนที่ผมสังเกตตัวเองนะพอทานเค็มเนี่ย
0: โอ้ดีดี
1: เช้าจะมึนหัวเพราะโซเดียมผมตัวนี้141
0: นะ
1: จากเขาบอกว่าไม่ควรร้อยจะมันอยู่เกณฑ์135กับ145นะตามที่เขาเขียนมา
0: ก็ถือว่าปกติถือว่าปกติอืม
1: สูงไหมสูง
0: คือมัน
1: เก็บในเช้าทุกทีปวดหัวทุกครั้งอ่ะ
0: ปวดหัวเพราะคุณปวดหัวนะฮะมันน่าจะขาดน้ำตาลนะฮะ
1: มึนไม่ปวดมากคือมึน
0: นั่นมึนแล้วเซคุณลองเช็คดูจอปลายนิ้วดูบางทีน้ำตาลต่ำกว่าร้อยเยอะๆมันก็ปวดหัวได้เหมือนกันครับ
1: คือที่ผมแก้เลยครับพอผมก็ลุกไปดื่มน้ำอุ่นนะผมเลยน้ำอุ่นมากกว่าแต่หายไป
0: ใช่มัน
1: มันก็เลยยังไงแค่นั้น
0: ก็กินน้ำอุ่นสิครับ
1: ครับ
0: น้ำน้อยก็ทำให้ปวดหัวเหมือนกันครับ
1: ข้างหน้าจะเป็นไปได้ครับ
0: น้ำน้อยบัดหนึ่งควรจะเกิน8-10แก้วนะครับ
1: ครับ
0: แต่น้ำน้อยนะ
1: เราตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยนะคือคืนนอนนะก็เคยทานนอน3ลิตรนะเอาห้องน้ำบ่อยตอนนี้แค่2ลิตรก็เลยดูแลตัวเองฮะคราวนี้ยังไงมันก็ไม่หายมึนสโตรกพอทานลองทานเค็มเนี่ย
0: คืออย่างงี้นะ
1: ฮะ
0: สโตรกเนี่ยคุณอย่าไปเอาใจคนไข้นะครับให้เขาออกมาเดินโดยใช้วอล์กเกอร์ตัวเองค่อยๆดูแลนะครับและให้กำลังใจเขาไม่มียารักษาโดยการนอนเฉยๆคุณนอกจากเป็นง่อยแล้วคุณจะเป็นโรคทางจิตโรคทางใจด้วยนะครับ การดูแลทางใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้เขารู้จักเดินเดินที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นสโตรกมาก่อนนะครับคือเดินในน้ำนะฮะแล้วมีห่วงช่วยอยู่มาทั้งวันนะมันช่วยได้นั่นคือยาที่พิเศษแต่การที่จะแนะนำให้คนไข้เนี่ยเขาทำตามเราเนี่ยคุณต้องทำด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นครับ
1: ครับ
0: จริงหรือเปล่
1: าใช่ที่ผมก็เจอคุณหมอแล้วมาชมนะคือก็โดยดีขึ้นแฟนตัวเองก็ดีขึ้นจากที่อะไรต่าง
0: ก็
1: ไอ้หมดดีขึ้นจริงว่าไอ้ก็ดีขึ้นนะทั้งสองคน
0: คุณตื่นเช้าขึ้นมานะ
1: เดี๋ยวแฟนแค่จะคุยอะไรคุณหมอนิดนึงของผมโอเคนะครับ
0: ครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเนี่ย
2: อาจารย์คะ
0: ครับเชิญเลยครับ
2: หลังจากที่อาจารย์แนะนำว่าตอนนั้นที่มาถามว่าทานฮอร์โมนแล้วต่อเนื่องมาก็สามสี่เดือนแล้วก็เริ่มมีประจำเดือนมาอีกทั้งที่อายุ65แล้วแล้วก็สูง160นะคะห้าหลัก50
0: โอ้ยดีดี
2: รอบเดือนมาอยู่วันหนึ่ง
0: โอเค
2: ก็ตกใจทีแรกคิดว่าไม่ใช่ตอนหลังมันก็คงเป็นรอบเดือนเพราะว่ามีอาการปวดหน่วงแล้วเล่าให้คุณหมอฟังแล้วคุณหมอว่าให้ทานวันเว้นวันกับฟองฮอร์โมนก็ดีขึ้นเลยค่ะ
0: หลับสบาย
2: ไม่มีแล้วมันก็คือปกติแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ปกติแล้วครับ
2: เพราะว่าคือไม่อยากมีรอบเดือนอีกฟองฮอร์โมนจะเป็นเคยเป็นประวัติตอนที่สาวๆแล้วมีรอบเดือนหายไปบางที 3-4 เดือนบ้างอะไรบ้างเป็นปกติของตัวเองแต่สุดท้ายคือกลายเป็นช็อกโกแลตซีดอะค่ะก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเรามีรอบเดือนอีกเราจะเป็น
0: อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวไล่ฟังฮอร์โมนมี2อย่างนะครับเดี๋ยวนี้ฮอร์โมนที่ให้ผู้หญิงเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นสารเคมีนะครับก็ให้เกิดมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้เลิกผลิตไปนานแล้วนะครับแต่ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนเกิดจากพืชเกิดจากธรรมชาติจึงไม่มีทางที่จะเป็นมะเร็งได้ครับเน
2: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังว่าหมอชำนาญแกเข็มปากแกใช่ไหมมีแต่ผมจะพูดมากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรด้วยสัจธรรมแห่งชีวิตเนี่ยอย่างการกินแปะกล้วยเหมือนกันการพูดอะไรด้วยความจริงเนี่ยเราให้คนเขาโทรกลับมาไม่มีใครทำหรอกแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลเนี่ยโทรกลับมานะครับนั่งกินแล้วยังมีการผิดอีกนะครับว่าเป็นโรค NCD เบาหวานความดันไขมันส่วนมากจะเป็นเบาหวานน่ะหรือโรคอ้วนก็ตามน่ะมันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเป็นโรคอ้วนลองกินข้าวมันไก่ทุกวันเนี่ยคุณจะเป็นซูโม่เลยแต่ลองกินทำ IF สิครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยกินผักก่อนสัก 50% นะครับคุณแบ่งจานใหญ่ๆประจานครึ่งหนึ่งก็เป็นผักอีก 20% ในจานกลมๆเนี่ยนะครับหรือถาดก็ได้ครับเป็นผลไม้ที่ไม่หวานมากมีเส้นใยเช่นส้มเช่นแอปเปิ้ลเขียวเช่นฝรั่งดิบอะไรพวกนี้นะครับอีก 20% จะกินคละเคล้ากันก็ได้เพราะว่าถ้ากินผักก่อนเนี่ยก่อนกินแล้วก็ตามด้วยการกินโปรตีนนะที่ไม่มีการแปรรูปนะครับกินผักก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันตัวดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษตามที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพังชีวาว่าไว้ถ้าคุณกินข้าวราดแกงก่อนคุณไม่ต้องทำเอฟไปเสียเวลาหรอกครับนี่คือความจริงนะครับทุกคนควรจะกินอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าอยากจะมีสุขภาพดีไปกินเสร็จปั๊บคุณล่อเลยก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำเยอะๆมีผักบุ้งหน่อยๆไม่มีความหมายเลยครับแต่ถ้าคุณกินสลัดผักก่อนนะไอ้น้ำสลัดคุณก็ซื้อไปดูข้างถุงไม่มีทั้งกลูโคฟุกโตสเด็กโตสเนี่ยราดลงไปหรือจะกั้วกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็ได้ครับอย่างเงี้ยแล้วเราได้อะไรขึ้นมาคนหายจากเบาหวานทั้งประเทศจะไม่พอหายจากเบาหวานทั้งโลกการพูดความจริงสู่ประชาชนมันยากเย็นแสนเข็ญแม้กระทั่งหมอที่รักษายังไม่เชื่อเลยเมื่อกี้ยังรู้จักกันเขาก็มาทำงานจากรายการวิทยุผมพูดเนี่ยทำไอเอฟเถอะอาจารย์หมออ้วนยังกระหมูมันจะหายได้ไงพอน้ำตาลมากๆเขาก็ฉีดอินซูลินสิเฮ้ยเบาหวานมันหายได้เว้ยแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ย เขาไม่เชื่อหรอกครับเขาไม่เชื่อหรอกครับแม้กระทั่งมีความรู้มากมายแต่เขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่ายาเนี่ยมันช่วยต้องกินยาตลอดชีวิตมันไม่ผิดไม่ถูกผมไม่ขอพิจารณ์นะครับผมเอาสิ่งที่ตัวเองรู้มาว่าเบาหวานหายได้ความโรคอ้วนก็หายได้ครับคุณกินยาแอมเฟตามีนลดน้ำหนักยาบ้าสมัยก่อนเนี่ยมันลดได้ครับแต่มันเกิดโยโย่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาความจริงสู่ประชาชนถึงจะยากจนแต่ก็มีคนสนใจจริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
0: เห็นไว้เอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาละครับเอาสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 062-5100-5609
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-5609อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเดี๋ยวในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะก็จะมีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แล้วก็มีนาวามีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราท่านมาตอบปัญหาในช่วงเช้ากับอาจารย์เกรียงศักดิ์ด้วยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงถ้าสามารถปรึกษาเข้าสายหน้าไมค์นะคะที่0813346666ส่วนคุณผู้ฟังจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดสำหรับคนเป็นเบาหวานถ้าสนใจสั่งขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของดวงตาคงทองนะคะฝนซาน้ำตาหยุดไหลฝนซาฟ้าใสจากเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็คงจะได้กลับเข้าไปล้างทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเก็บข้าวของสิ่งซากปรักหักพังจากน้ำท่วมเนี่ยนะคะการเก็บขยะเนี่ยหลังจากนี้ไปนี่ก็คงจะทำงานหนักหน่อยแหละนะคะแล้วก็อาหารการกินที่เราอยู่ในตู้เย็นเนี่ยถ้าตู้เย็นมันดวนน้ำท่วมขังแล้วเนี่ยนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วมันมีกลิ่นหรือว่ามีเชื้อโรคมีเชื้อราเนี่ยก็ไม่ควรกินนะคะอย่าไปเสียดายเพราะว่าถ้าเราเจ็บป่วยท้องร่วงท้องเสียมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะคะมันมีโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ถ้าเราจะกินเราก็ต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยปรุงสุกด้วยนะคะบางคนเนี่ยตุนไว้ก่อนน้ำท่วมมีเนื้อสัตว์มีหมูมีเป็ดไก่พวกผักอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ในตู้เย็นเนี่ยมันก็เป็นแหล่งเชื้อโรคถ้าเราได้มีการหมักหมมสะสมไว้นานๆเนี่ยนะคะข้าวของก็คงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินอาหารนะคะในภาวะที่น้ำท่วมเนี่ยโรคท้องร่วงท้องเสียและการเดินทางสัญจรในบางที่เนี่ยก็ยังไม่ได้สะดวกเท่าที่ควรนะคะต้องระวังดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ในบางสถานที่ก็ยังมีหน่วยบรรเทาทุกข์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางภาคทหารรัฐบาลหรือว่าทางกทม.ที่ยังมีอาหารการกินเนี่ยไปแจกอย่างคนที่อยู่แถวอยุธยาเนี่ยน้ำเขาจะท่วมขังนานกว่าในกรุงเทพเนี่ยพอน้ำขังท่วมสักประมาณในช่วงฝนตกเนี่ยหลังจากที่ฝนหายเนี่ย 2-3 นาที2-3 ชั่วโมงเนี่ยนะคะมันก็จะแห้งหายไปเราจะเห็นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรู้สึกอนุสาวรีย์ชัยในตอนเช้ามาตื่นมาเขาบอกว่าแห้งแล้วนะคะทั้งที่น้ำที่ท่วมสูงมันไม่เหมือนปี54นะคะ54เนี่ยมันขังนานอันนั้นได้รับผลกระทบเยอะเพราะเกือบ2เดือนนี่ 2-3 วันเราก็ต้องกลับไปดูแลตัวเองกันต่อเนื่องนะคะยังเป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะซึ่งเรามีทีมแพทย์ให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องของสุขภาพอนามัยเราอาหารการกินนะคะการออกกำลังกายดูแลเรื่องอารมณ์อย่าไปเครียดนะคะถ้าเราริ่งเครียดเนี่ยสมองก็จะไม่แจ่มใสบางคนเครียดจากภาวะที่เห็นบ้านเรือนพังหรือว่าเครียดเพราะหิวนะคะเนื่องจากว่าไม่มีอาหารการกินพอกินอิ่มแล้วมันก็จะทำให้เราสบายดีถ้ารู้สึกมันยังเคร่งเครียดก็พักผ่อนก่อนนะคะบางคนเข้าไปเห็นบ้านจะเป็นลมตอนนั้นไม่เข้าไปดูบ้านเลยนะตอนน้ำท่วมเมื่อสมัยปี54เนี่ยให้เขาทำความสะอาดให้เพราะว่าก็ไม่ได้เห็นเท่าไหร่พอไปถึงบ้านก็จะโล่งแหละนะคะแต่มันก็ต้องมีความคิดบ้างแหละนะคะเพราะบางคนเนี่ยสร้างตัวมาทั้งชีวิตแล้วครั้งนี้เนี่ยมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อครั้งที่ก่อนๆยังมีการแจ้งเตือนนะคะเป็นระยะว่าเราควรจะเอาขึ้นสูงกี่เมตรมีน้ำมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ต้องสังเกตแหละถ้ามันมาน้ำที่มาจากทางนครสวรรค์ทางอยุธยามาถึงปทุมธานีเนี่ยกรุงเทพก็เฝ้าระวังแต่ในปีนี้เป็นน้ำที่มันฝนตกข้ามวันข้ามคืนนะคะก็เราจะต้องสู้กันต่อไปให้กำลังใจกันนะคะและแปะกล้วยตราไว้กิ่งยังดูแลคุณผู้ฟังให้แข็งแรงเหมือนเดิมคนเราต้องมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมันจะมาพาชีวิตเราจะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขนะคะวันนี้จะซ่อมเซลล์จะดูแลในเรื่องของการชะลอวัยไม่ให้แก่เกินวัยเนี่ยเราต้องมีการดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรงนะคะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะกาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้มีไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกเป็นชนิดแคปซูลนะคะถ้าท่านเป็นเบาหวานเนี่ยทานก่อนอาหารจะช่วยการเผาผลาญได้ดีขึ้นอันนี้คุณหมอพนิชท่านแนะนำเพราะว่าท่านก็เป็นเบาหวานนะเพราะว่าร่างกายคนเราเนี่ยนะคะจะเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลหรือเราท่านเนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยได้นะคะก็ดูแลในเรื่องของการลดน้ำหนักควบคุมอาหารและเสริมด้วยไวเฮิร์บเนี่ยนะคะมันจะช่วยในการทำให้ไขมันไม่ได้เกิดการสะสมในร่างกายตับทำงานดีขึ้นหน้าตาเราก็ผ่องใสเสื้อทรงองค์เอวกระชับดีนะคะกับการที่เรามีน้ำหนักตัวที่ไม่มากจนเกินไปจนเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะวันนี้การลดพุงลดโรคมันก็จะช่วยทำให้เราเกิดโอกาสกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังได้น้อยลงต้องลดน้ำหนักนะคะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062
5100-569ค่ะช่วงนี้ฟังหนาวใจชายแดนนะคะเสียงของไพรวัลย์ลูกเพชรยอมตายที่ตาพญาจากเสียงของสายสัญญาจดหมายจากแนวหน้าค่ะจากยอดรักสลักใจ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การที่เราหมั่นออกกำลังกายนะคะหมั่นดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยขาดการพักผ่อนนอนน้อยทำงานหนักพอเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ยร่างกายเสื่อมโทรมลงนะคะฮอร์โมนในผู้หญิงผู้ชายเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีการลดลงเนี่ยสักวัย45ปีเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะมีกำลังที่มันถดถอยลงแล้ววันนี้เนี่ยการที่เราเลือกอาหารการกินให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเลือกกินผักกินผลไม้ที่มีกากใยไฟเบอร์คนที่ขาดพวกกากใยไฟเบอร์พวกสารอาหารพวกนี้มันจะมีผลทำให้ท้องผูกขับถ่ายยากนะคะจึงต้องให้กินผักเพราะผักเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่ร่างกายเราได้รับครบถ้วนจากการที่เรากินหลากหลายนะคะท่านอาจจะเป็นพวกสมุนไพรที่มีผักพริกมะเขือตะไคร้มะกรูดนะคะหรือเครื่องเคียงเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เรากินแกงเลียงแกงส้มต้มยำนะคะกินปลากินไข่พวกธัญพืชเนี่ยก็จะได้โปรตีนด้วยโปรตีนทุกมื้อเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อให้มวลกระดูกเราแข็งแรงนะคะและท่านก็ต้องออกกำลังกายหลังอาหารเดิน10นาที15นาทีแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายจะเป็นการไปเที่ยวทำงานบ้านซักผ้ารีดผ้านะคะหรือมีกิจกรรมสันทนาการไปเจอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรักเพื่อนเก่าไปคุยกันให้สวนเสเฮฮาหัวเราะบ่อยๆอารมณ์ดีๆนะคะสุขภาพก็จะดีด้วยและถ้าเสริมด้วยแปะกล้วยเนี่ยนะคะสมองจะได้แจ่มใสจดจำได้แม่นยำสายตาการกะระยะการเคลื่อนไหวร่างกายเราเนี่ยอยู่ที่การดูแลสุขภาพให้เราแข็งแรงตราบชั่วอายุไขแล้วก็ยังมีลมหายใจอยู่ในโลกใบนี้ยังมีความสุขได้นะคะแปะกล้วยตราไวกิ้งไปเสริมทำให้หลอดเลือดไม่เสื่อมทำให้ร่างกายเรามีเลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายและถ้าดื่มในรูปแบบกาแฟเนี่ยท่านจะได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมด้วยนะคะกล่องนึงมี15ซองค่ะใครที่อยู่กะดึกทำงานกลางคืนหรือว่าตื่นเช้าวันใหม่ให้สดชื่นเนี่ยนะคะบางครั้งความอ่อนเพลียเนี่ยเมื่อยล้าเรามีกาแฟในปริมาณเหมาะสมเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกสมองโล่งแจ่มใสนะคะถ้าเราดื่มกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการสะสมในรูปแบบของไขมันในร่างกายนะคะก็ดื่มได้ในผู้ป่วยเบาหวานสำหรับกาแฟผู้สูงอายุเราเนี่ยนะคะควรจะดื่มกาแฟที่ไม่มีส่วนผสมของพวกครีมเทียมน้ำตาลเหมาะสำหรับการดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะพร้อมจะสั่งไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสำหรับคนเป็นเบาหวานจะสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์062-5100-560-569ค่ะมาถึงเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะดาวเรืองดาวโรยฟังคนนอกสายตาจากเสียงของโมสิคคำสร้อยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์แพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: พอดีหนูจะปรึกษาอาจารย์นิดนึงพอดีน้องแฟนเขาแนะนำบอกว่าของอาจารย์เขาเคยทานอยู่แล้วหนูก็ไม่เคยทานทีนี้หนูอาการของหนูอ่ะคือหนูนอนไม่หลับเลยอาจารย์คือนะคะก่อนจะหลับพอหลับปุ๊บหนูก็ตื่นมาปุ๊บตีหนึ่งตีสองหนูก็จะไม่หลับแล้วก็เข้าห้องน้ำบ่อยมากปัสสาวะบ่อยมากกลางคืนเนี่ยนะคะแต่พอวันไหนนอนไม่อิ่มปุ๊บหนูก็จะหายใจเหนื่อยก็จะหายใจแบบจุกๆตรงหน้าอกอะค่ะแล้วก็มีกระดูกทับเส้นนิดหน่อยแต่คือหนูก็บริหารเองอะไรเองบางทีมันเจ็บพอหนูมายืดเส้นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เจ็บแล้วแล้วก็เต้นระบิดกลับมาก็จะไม่เจ็บแต่ถ้านั่งผิดท่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเจ็บเล้าลงขาค่ะแล้วก็คึงมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่คือมันไม่หายขาดก็เลยจะปรึกษาอาจารย์ว่าแล้วอย่างนี้หนูจะต้องทานยังไงถึงจะด
0: ีเดี๋ยวลองฟังนะฮะคุณโชคดีที่ได้พบหมอออโถตัวจริงเสียงจริงคืออาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับถึงโชคดีไม่ต้องเสียตังค์ด้วยคุณจังกระบุกสักบาทก็พอแล้วนะคืออย่างนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 62ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนักประมาณ46ไม่ถึง47ส่วนสูงก็160อะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนนี่ทำให้ผ่อนหนักเป็นเบานะครับนะไม่มีเบาหวานความดันไขมันเลยใช่ไหม
1: ไขมันไปตรวจครั้งล่าสุดนี่มันมีอยู่231ค่ะคุณหมอ
0: LDL หรือเปล่า
1: ค่ะไขมันไม่ดีอะค่ะ
0: แล้วก
1: ็ตัวไขมันดีก็70กว่า
0: โอ้มันจะเจ้ากันก็ยังดีอะ HDL มันจะสวนทางกับ LDL นะครับมันไขมันตัวดีนะแสดงว่าออกกำลังกายมากไปนะ
1: ที่หนูเครียดคือหนูนอนไม่หลับแต่กลางคืนหนูก็ค่อยอยากทานยานอนหลับพอทานตื่นเช้ามันก็จะแบบงงเงียจะแบบบางทีก็จะใจสั่นบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่อยากจะทานแต่พอไม่ทานเคยไม่หลับมันก็เครียดมาก
0: คืออย่างงี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงฮะที่มีการเคยไป MRI ที่กระดูกสันหลังไหมว่าเกิดจากหมอรักกระดูกแล้วหมอแนะนำให้ผ่าตัดหรือเปล่า
1: หมอก็ให้ผ่าตัดแต่พอมาอีกหมอหนึ่งที่ผ่าตัดให้แฟนก็ดูเป็นแบบพ้น MRI ครั้งล่าสุดเขาบอกโอ้ยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดเขาก็เลยบอกให้ไปแอโรบิกถ้าแอโรบิกได้ชั่วโมงดูด้วยที่ไม่เจ็บเนี่ยไม่ต้องผ่าหรอกเดี๋ยวเผื่อ6เดือนเนี่ยมันจะเข้ารูปมันจะเข้าได้เองอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไปแอโรบิกอาทิตย์ละ3ครั้งแต่หนูว่าแอโรบิกหนูไม่เจ็บเลยนะคะคุณหมอใช่ค่ะนอกจากบางทีหนูนั่งผิดท่าหรือหนูยืนนานเกินหรือนั่งรถอะไรเงี้ยหนูก็จะเจ็บแต่พอหนูมาคลายเองอะไรยืดเองบ้างท่ากายภาพบ้างอะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นจะไม่หายขาดอะค่ะแล้วบางทีก็ไปนวดแผนไทยอะไรเงี้ยค่ะรีดเส้นเงี้ยค่ะ
0: เราได้ใส่เสื้อกระชับเอวบ้างหรือเปล่าครับ
1: มีแต่ไม่เคยใส
0: ่เฮ้ยเห็นอันนี้คือเอาละไม่ได้ใส่ทีนี้ไม่มีเบาหวานไม่มีความดันแต่มีไขมันตัว LDL สูงตัว HDL ก็สูงนะครับแสดงว่าดีออกกำลังกายดีแต่ว่ายังมีไขมันไปขอคุณต้องแยกเรื่องนะฮะแยกเรื่องนะครับตัว HDL สูงแสดงว่าออกกำลังกายเยอะมากๆถึง70เนี่ยโอ้โหจะไม่เคยเจอผู้หญิง45ก็เก่งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าแล้วไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
1: ก็ไม่ทราบเหมือนกันไตคีไรไม่ทราบเหมือนกันเลยค่ะ
0: แล้วหมอให้ยา
1: ค่าไตสูงนิดนึงอะค่าไตสูงไม่มากนะคุณหมอแต่ว่าหนูว่าปัสสาวะบ่อยมาก
0: เดี๋ยวค่าไตเท่าไหร่ฮะค่าครีตินินกับ eGFR เท่าไหร่ครับ
1: เด
0: ี๋
1: ยวกันนะคะหน
0: ูคือนะเวลาไปโรงพยาบาลอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีลมหายใจนะครับต้องรู้นะต้องรู้ฮะคุณจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้โรคที่ตายอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี่คือมะเร็งเดี๋ยวนี้เลื่อนเป็นอันดับสองแล้วคือโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนตายอันดับหนึ่งแต่ไม่ใช่อีกโรคที่ตายอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองครับมันครอบคลุมทุกโรคเลยครับเนี่ยจริงๆไปที่มาทำไมผมซักนู่นซักนี่ค่าครีตินินเท่าไหร่ค่าบีเอ็นเท่าไหร่ค่าอีเจฟเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้ไม่ได้นะครับเรารู้ว่า
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณหมอคะจะเป็นมีปกติค
0: ่
1: ะ
0: ปกติไม่เกิน 1.2 0. เท่าไหร่ 0.8 ประมาณนี้ใช่ไหมครับ
3: 1.02 ค
0: ่
3: ะ
0: ดีแล้วเนี่ย
3: ค่าคุณแม่ 0.6
0: โอ้ยเยี่ยมคุณแม่อันนี้ยอดกว่าที่นี่ค่า eGFR ประมาณ 7-80 หรือเปล่าครับ
3: 96
0: โอ้ยเยี่ยมเลยคุณแข็งแรงมากนะครับ EGFR แบ่งออกเป็น5ระยะค่าไตใบเรื้อรังผมอยากจะแก้ไขคำพูดนี้นะครับต้องคุณจะแก้ไขว่าเป็นสมรรถภาพของไตนะครับคุณเจอว่าไตใบเรื้อรังอยู่อันดับ2แล้วก็คุณเอ้ยคุณจะช็อกแล้วกูว่าซีต้องฟอกไตแล้วเยี่ยมมากๆเลยครับมันอยู่ที่อายุด้วยนะครับเนาะอันนี้ค่าครีตินินก็ยอดค่า EGFR ทั้งหมดเป็นค่าของไตก็เยี่ยมนะครับได้80กว่าใช่ไหม
1: 80กว่าใช่
0: ไหม96 96ระยะที่1แล้วครับระยะสุดท้ายต่ำกว่า15ที่4ต่ำกว่า30ที่3นี่สำคัญต่ำกว่า60ที่2 60ถึง80นี่90กว่าเป็นระดับจักรพรรดิแล้วตอนนี้เยี่ยมแล้ว แต่มันช็อกไงเพราะว่าไงโอ้ไตใบเรื้อรังต้อง90กูตายแน่ๆเลยจริงป่ะ
1: ค่ะ
0: ยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าค่าครีตินินให้ไม่เกิน 1.2 สัก 0.8 0.5 1เศษๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยรายการนี้ต้องการให้ท่านรู้นะครับทีนี้อาการนอนไม่หลับมันเป็นยังไงครับ
1: อาการนี้เป็นมานานมากเลยคุณหมอนอนไม่หลับกว่าจะหลับนี่มันกว่าจะหลับเนี่ยคือหลับไปสักประมาณ4ทุ่มถึงตีหนึ่งกว่างี้ตื่นเข้ามาห้องน้ำหนูก็จะไม่หลับละไม่หลับหนูก็มาฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างว่ามันจะหลับทีก็ไม่รู้กี่โมงก็เติบมาตีห้ากว่านี่ก็เติบละตีสี่กว่าอะไรเงี้ยค่ะคือวันหนึ่งหลับประมาณไม่ถึง5 ชั่วโมงอะค่ะ
0: สังเกตดูอาการ
1: หนูไม่อิ่มหนูก็จะหายใจเหนื่อยค่ะ
0: โอ้มันรวนเร็วทั้งระบบเลยนะคืออย่างเงี้ยแล้วหลังจากหมดประจำเดือนไหมฮะที่มันเกิดเมนโนโพสซินโดรมอย่างเงี้ยฮะ
1: ค่ะ
0: หลังจากหมดเมนแล้วรู้สึกว่ามันจะเครียดนอนไม่ค่อยหลับกระสับจะแห้งๆเปียกๆแห้งๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาเชิญอาจารย์มาชำนาญผมให้รายละเอียดหมดแล้วครับที่เขาจะแก้ไขหลายๆระบบทั้งชาที่ขา
1: ไม่ค่อยชาคุณหมอคะมันแค่ให้กับร้าวเจ็บลงมาข้างซ้ายข้างขวาเวลามันร้าวมันเจ็บเส้นด้านข้างซ้ายกับข้างขวาแล้วก็สะโพกนิดน
0: ึ
1: ง
0: แล้วผล
1: เจ็บมันไม่ปวดหน้ามันเจ็บ
0: แล้วผล MRI หมอคนแรกบอกว่าต้องผ่าเพราะอะไรครับ
1: เขาบอกว่าจะได้ไม่เจ็บไม่ทรมาน
0: แล้วหมอคนที่สองบอกว่าไม่ต้องผ่าเขาแนะนำ
1: เขาดูผล MRI ครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลโนเวย์เขาทำให้หนูแล้วเขาจะให้หนูผ่าหนูไม่ผ่าเสร็จหนูก็มาหาหมอแฟนที่แฟนผ่าตัดอะค่ะเพราะแฟนเขาต้องผ่าเพราะเขาทับเส้นเยอะเดินไม่ไหว
0: เดี๋ยวแฟนนี่อ้วนไหม
1: แฟนเหรอคะน้ำหนักคือทุยหนักเท่าไหร่นะ66ครับคุณหมอ
0: เราสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับ
1: สูงเท่าไหร่คือ166ค่ะ
0: แล้วก็ดีไม่อ้วนนะฮะแสดงว่า
1: แต่ทีนี้จะเล่าอาการของแฟนให้คุณหมอฟังเขากระดูกทับเส้นประสาทใช่ไหมทีนี้เขาผ่าครั้งแรกอะก็ดีนะคะวันที่2ก็ดี
0: ที่เดี๋ยวเขาถามแฟนเขามีอาการยังไงถึงผ่าครับเชิญเลยครับอาการที่ผ่า
1: อาการคือยืนนานไม่ได้เลยคุณหมอคะแล้วเดิน2-3 ก้าวก็ต้องลงไปนั่งแล้วคือเขาหนักกว่าหนูอะค่ะแล้วเสร็จเขาก็ไปดูผล MRI ผล MRI ออกมาว่ามันทับเยอะแล้วถ้าไม่ผ่าเนี่ยมันจะรีบเรื่อยๆขามันจะรีบลงจะเดินไม่ได้หมอเขาก็เลยให้ผ่าค่ะจะผ่ามาตอนนี้คือครั้งแรกผ่าวันที่2ก็ให้กระตุ้นไฟฟ้าไปกายภาพกระตุ้นใช่ไหมคะไม่รู้ก็กระตุ้นยังไงก็เลยน้ำกระดูกไขสันหลังไหลออกมาเป็นอาทิตย์เลยค่ะคุณหมอแต่แล้วก็พอนั่นเสร็จคุณหมอเขาก็เลยต้องให้ผ่ารอบ2ก
0: ็
1: คือเมื่อผ่ารอบ2นี่อยู่โรงพยาบาล15 วันนะคะผ่า2รอบแต่ตอนนี้ก็คือเดินดีขึ้นแต่หลังก็ยังตึงมากเดินคือแบบนั่งนุ่งนานก็ยังตึงอย่างนี้ค่ะเขาเข้าใจว่าข้างในมันคงยังไม่แห้งใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ปกติใช่ไหมคะถึงมีอาการอย่างนี
0: ้
1: หนูก็เลยจะปรึกษาอาจารย์ว่าถ้าซื้อนี่แฟนจะทานด้วยได้ไหม
0: ใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับแล้วแฟนมีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยป่ะมีโรค
1: เบาหวานไม่มีค่ะ
0: ความดันเล็กน้อย
1: ความดันนิดน้อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ไขมันนิดหน่อย
1: ค่ะไขม
0: ัน
1: แค่น
0: ิ
1: ดหน่อย
0: โอเคโอเคครับเชิญอาจารย์มาชำนาญนะและทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนะครับมันเกิดจากอะไรเรื่องทั้งตัวภรรยาแล้วก็สามีนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
2: ก็ไม่สบายเป็นโรคกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับหมอจะพูดถึงของคุณผู้หญิงก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องกระดูกหลังเนี่ยถ้ามันมีอาการ าไปที่ขาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีความผิดปกติที่หมอนรองกระดูกแล้วมันไปกดทับเส้นเลือดมันทำให้ปวดร้าวไปที่ขานะครับแต่ถ้ามันกดที่เส้นประสาทด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้คนไข้ชานะครับเพราะฉะนั้นพอไปทำMRIแล้วเนี่ยคุณหมอคนที่หนึ่งบอกว่าควรจะผ่าตัดคุณหมอคนที่สองบอกว่ายังไม่ต้องผ่าก็ได้นะครับซึ่งหมอคิดว่าคุณก็ยังคงเป็นได้เยอะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ให้มันเป็นมากขึ้นนะครับการที่ไม่เป็นมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณที่หมอคิดว่ามันจะมีปัญหาก็คือการเต้นแอโรบิกนะครับเพราะการเต้นแอโรบิกเนี่ยในจังหวะที่เร็วๆเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและกระดูกหลังค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีความเสื่อมหรือมีการอักเสบอยู่แล้วก็ไปใช้งานเยอะเนี่ยความเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณจะเต้นได้แต่เต้นต้องเต้นจังหวะช้าๆนะครับอันนี้สำคัญนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องใส่เสื้อกระชับเองด้วยทุกครั้งไม่ใช่มีไว้ซื้อไว้รับเด็กแขวนไว้ที่บ้านไม่ใช่นะฮะจะต้องใส่ทุกครั้งที่เท้ากระทบพื้นนะครับเพราะว่าการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยมันจะช่วยทำให้กระดูกหลังของคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับพอไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะความเสื่อมมันก็ไม่เดินหน้าไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่เสื้อกระชับเอวแล้วยังเต้นแอโรบิกเร็วๆเนี่ยความเสื่อมมันเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยนะครับมันมีอาการปวดมีอาการชาแล้วไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็อ่านมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เป็นเยอะแล้วต้องผ่าตัดหมอบอกคุณได้เลยว่าถ้าเราสามารถเลี่ยงการผ่าตัดได้เป็นดีที่สุดนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเนี่ยแล้วมันมีข้อมูลที่ต้องการแพทย์จำเป็นจะต้องผ่าตัดเนี่ยถึงจะผ่าตัดดียังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณตอนนี้ก็คือว่าต้องพยายามใส่เสื้อกระชับเอวตลอดเวลาที่เท้ากระทบพื้นถอดได้เฉพาะเวลานอนเท่านั้นนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้งานของกระดูกหลังก็คือการเต้นแอโรบิกต้องลดลงอันนี้สำคัญมากนะครับแต่ถ้าคุณยังเต้นอยู่อย่างนี้แล้วเร็วๆเนี่ยนะครับความเสื่อมนี่มันเดินหน้าไปเรื่อยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทำให้คุณปวดไปมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นมากกว่าหมอนรองกระดูกแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยนะครับเวลาเดินก็ปวดเวลาเดินก็ปวดมันทรมานมากนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับการใช้ยาแก้ปวดมันก็เอาไม่อยู่นะฮะในที่สุดเนี่ยก็ต้องใช้พวกมอร์ฟีนซึ่งมันก็อันตรายเพราะนั้นหมอคิดว่าอย่าให้ถึงวันนั้นเลยคุณดูแลตัวเองดีกว่านะครับในเรื่องของการใช้งานแกนเต้นแอโรบิกหลีกเลี่ยงเดี๋ยวเต้นเลยครับเต้นจังหวะที่ช้าช้านะครับแล้วก็ใส่เสื้อกระชับเอวแล้วสิ่งต้องใส่ทุกครั้งที่พักกระทบพื้นนะครับคุณสามารถถอดได้เฉพาะเวลานอนอันนี้จะช่วยได้เยอะ
4: ก็คือถอดตอนนอนแค่นั้นใช่ไหมคะถ้าใช้ชีวิตประจำวันจะใส่ทั้งวันเลยเหรอคะ
2: ถ้าเท้ากระทบพื้นถ้าเท้าเหยียบพื้นต้องใส่ฮะ
4: อ
2: ๋
4: อถ้าเท้าเหยียบพื้นต้องใส่แล้วถ้าสมมติเราใส่เราไปเดินอย่างเงี้ยคุณหมอเราก็ใส่ด้วยต้องใส่ด้วยไหมคะเดินออกกำลังกาย
2: ต้องใส่ครับต้องใส่ครับต้องใส่ตลอดครับ
4: ใส่ตลอด
2: นะครับ
4: คือตอนเล่นตอนนอนแค่นั้นเองนั่งรถก็ต้องใส่ค่ะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับหมอเนี่ยไม่อยากให้คุณจะผ่าตัดหรอกอยากให้คุณรักษาสภาพอันเนี้ยให้มันดีนะครับแล้วให้มันหายแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเราจะได้ใช้งานได้ใช้งานกระดูกหลังได้จนอายุเยอะๆเนี่ย80 90 100ปีก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องการปวดการชานะครับแต่ถ้าคุณยังมีพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันความเสื่อมอันนี้มันเดินหน้าไปเรื่อยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับ
4: แล้วอย่างนี
2: ้
4: ได้อย่างนี้กำลังกายออกกำลังกายไหนดีที่สุดคะคุณหมอเลี้ยงลูกก็จะให้ไปเล่นเวียที่ตรงซื้อคาร์ดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: เล่นเวีย
4: ได้จะให้มวลกล้ามเนื้อขามันมีแรงอะไรจะได้ไหมคะเข้าคอร์สค่ะ
2: เล่นเวียได้ครับ
4: อ๋อเข้าคอร์สเวียได้แต่แอโรบิกไม่สมควรใช่ไหมคะ
2: ครับแอโรบิกได้จังหวะช้าๆนะครับแล้วการออกกำลังกายการออกกำลังกาย
4: ที่ใส่เสื้อรัดเอวทุกครั้งที่แอโรบิก
2: ถูกต้องครับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็คือการเดิน
4: เดินเหรอคะ
2: ถูกต้องครับ
4: อ๋อ
2: จะทำให้กระดูกหลังคุณเนี่ยไม่กระทบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าเนี่ยเป็นอยู่ที่ตัวคุณนะถ้าตัวคุณเชื่อหมอคุณก็ปฏิบัติแล้วก็ถึงวันหนึ่งเนี่ยสัก10-20 ปีเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยหมอก็ให้ผ่าตัดเนี่ยคุณไม่ผ่าก็ไม่ได้แล้วเพราะมันปวดมันทรมานมันช้านะครับเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็ดีที่สุดแล้วพยายามอย่าให้น้ำหนักตัวเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตหรอกแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตนะครับโดยเฉพาะกระดูกหลังในเรื่องเดินเป็นของกัน
4: ถ้ามันเจ็บนี่มันทรมานมากเลยคุณหมอมันแบบเจ็บแล้วมันโหจะเดินก็หายใจก็เหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นทุกวันเลยค่ะการไม่มีวันไหนที่ไม่เป็นนะคุณหมอ
2: นี่แหละ
4: เป็นมากเป็นน้อยอะไรเง
2: ี้
4: ย
2: นี่แหละมันรบกวนคุณ
4: ภาพกันนั่นเองลูกครัวผ่าตัด
2: ทุกคนไม่อยากจะผ่าตัดหรอกครับอาจารย์เจียงจักเนี่ยถ้าสมมติหมอเขาบอกว่าให้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมีอยู่10 ห้องเนี่ยแกก็ไม่อยากผ่าแล้วคุณหมอเขาก็ไม่อยากทำให้คุณหรอกแต่ที่เขาต้องทำเนี่ยเพราะมันมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าถ้าคุณไม่ทำความเสื่อมนี่มันจะเดินหน้าไปเรื่อยแล้วในที่สุดโรคมันกำเริบมากขึ้นเนี่ยคุณจะเดินทุกครั้งที่คุณเดินคุณจะปวดมากและทรมานที่สุดแล้วในที่สุดเนี่ยก็จะเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ปั๊บกล้ามเนื้อขาก็จะรีบข้อก็จะแข็งแล้วก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงในที่สุดนะครับหมอไม่อยากให้คุณเป็นถึงวันนั้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนอายุขนาดนี้พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าสู่วัยทองเนี่ยอายุเยอะประจำเดือนหมดปั๊บเนี่ยมันก็ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันสร้างเก็บมดลูกและรังไข่ของเราแต่พอถึงวันนึงเนี่ยนะครับเข้าสู่ใบของมันลุงแล้วรังไข่มันต่อหมดแล้วก็ไม่มีการสร้างฮอร์โมนอีกต่อไปแล้วผลพวงจากการที่คุณขาดฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกติแล้วทำให้คุณนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับอย่างเดียวไม่พอผลจากการขาดฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเรียกของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยทำงานไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันพอทำงานไม่แข็งแรงปั๊บทุกครั้งที่คุณตรวจปัสสาวะมันก็ปัสสาวะไม่ค่อยออกไม่สุดแล้วมันก็จะปัสสาวะบ่อยเพราะนั้นคนไข้ที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยนะครับแล้วพอนอนไม่พอเนี่ยอายุขนาดเนี้ยการนอนหลับคือการต้องผ่อนที่ดีที่สุดนะครับแต่พอนอนไม่พอกลางวันมันก็ไม่สบายตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้ามันมีการอาการแบบนี้เนี่ยคุณต้องทานฮอร์โมนเอสโตรเจนเติมเข้าไปแต่ต้องเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนธรรมชาตินะครับที่สกัดจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่สารเคมีนะครับเพราะสารเคมีอันตราย
5: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-51-00-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคนเป็นเบาหวานต้องลดน้ำตาลเป็นความดันต้องลดความเค็มนะคะหรือเป็นโรคไตเป็นโรคอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักนะคะ เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีส่วนปฏิสัมพันธ์กันถ้าเราเป็นโรคความดันเรื้อรังมันก็มีผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่พอเนี่ยมันจะมีผลต่อหัวใจขาดเลือดนะคะสมองเราความจดจำก็จะไม่ดีวันนี้การดูแลฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายที่เราได้รับการแนะนำจากทางทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเสียงเพลงเนี่ยท่านนำไปปฏิบัติแล้วดูแลตัวเองนะคะจะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายนะคะโทรที่คลินิกของหมอชำนาญเปิด 8:00 นถึง 5:00 นนะคะสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569 ค่ะและช่วงนี้น้ำลดแล้วนะคะการจัดส่งก็คงจะสะดวกสบายขึ้นในหลายๆพื้นที่มาฟังอัมพรแหวนเพชรนะคะมือที่3ใจอ่อนจากเสียงของฝนธนสุนทรค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะใครที่ไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์พักพิงอาจจะเป็นในกรุงเทพนะคะที่มีน้ำท่วมหนักๆหรือว่าถ้าอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยบางท่านเนี่ยไปนอนบนถนนได้ซ้ำไปนะคะในต่างจังหวัดเราจะเคยเห็นคนที่บ้านน้ำท่วมเนี่ยเพราะห่วงบ้านไงนะคะบางบ้านถ้าเรามีคนสูงอายุคนป่วยเนี่ยมันก็จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วนะคะถ้าน้ำมาเนี่ยเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะคะเพราะว่าในศูนย์พักพิงเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมันไปอยู่แล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจนะคะเพราะโรคทางเดินหายใจเนี่ยมันติดกันง่ายในช่วงที่บางคนบ้านเรือนน้ำท่วมแล้วเราไปอยู่รวมกันไปนอนใกล้กันในพื้นที่ที่มันแคบๆเพราะใช้ของใช้ห้องน้ำห้องท่าเราก็ต้องร่วมกันเนี่ยนะคะถ้าเราอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลคนที่ร่างกายอ่อนแอมีภูมิคุ้มกันน้อยเนี่ยการหายใจเนี่ยมันก็จะแพร่เชื้อโรคเข้ากันได้ง่ายนะคะแต่ส่วนใหญ่ในช่วงนี้เราจะเห็นไปนอนอยู่ศาลาวัดโล่งๆพยายามเว้นระยะห่างหน่อยก็ดีนะคะเพราะต้องระวังในเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่มันก็ติดกันง่ายกับการแพร่เชื้อนะคะเข้าสู่คนเนี่ยหรือบางคนเป็นโรคปอดบวมในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนี่ยนะคะเมื่อเรามาอยู่กันเยอะๆเนี่ยการไอการจามเราควรล้างมือบ่อยๆแล้วก็ปิดปากหรือไม่กระทั่งไปอยู่ในที่แออัดก็ตามเนี่ยนะคะยิ่งผู้สูงอายุเด็กเล็กคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหอบมันซึมไข้สูงเนี่ย เราควรไปตรวจเลยนะคะอย่าไปรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าการเดินทางในช่วงของน้ำท่วมในผู้ป่วยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานนะคะคอยช่วยกันช่วยเหลือในครั้งนี้เราจะเห็นว่าบางคนจะได้ยินเสียงรถมารับผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครเพราะคนไทยเราเนี่ยมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ได้รับการช่วยเหลือกันนะคะด้วยคนเราด้วยกันนี่แหละนะคะแล้วก็มีอาสาสมัครรวมทั้งมีทั้งหน่วยงานทหารราชการในสสพื้นที่เนี่ยนะคะบางทีเราจะได้ยินข่าวว่าไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยอยู่นะอย่างอยู่เขตดอนเมืองเนี่ยก็จะเขาจะมีการส่งข่าวสารจะได้รู้ว่าถนนเส้นไหนไปได้หรือไปไม่ได้นะคะเราก็ต้องติดตามอยู่บ่อยๆวันนี้ก็ยังมีสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายหลายท่านก็คงจะกลับเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยกันถ้าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะท่านจะปรึกษาทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยถ้าเลือกรับฟังได้ที่คลื่นของ 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะคะที่ 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radio ปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะโทรที่081-334-6666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกุ้ยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อ062-5100-569ค่ะให้ฟังเสียงสุนารีราชสีมานะคะกับเพลงรายงานหัวใจหลบหน้ามาน้อยใจชัยยามิชัยค่ะแล้วฟังเสียงรุ่งสุริยากับเพลงรักจริงหวังแต่ง

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่เคยไปพบคุณหมอชำนาญเคยไปตรวจเช็คในยุคที่ท่านอยู่ลาดพร้าวเนี่ยนะคะแต่ท่านย้ายมาอยู่ที่สี่แยกไฟฉายนานแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาสอบถามเนี่ยถ้าท่านจะไปที่สี่แยกไฟฉายไปพบคุณหมอชำนาญให้ท่านโทรศัพท์ไปก่อนนะคะไปสอบถามเจ้าหน้าที่เพราะคุณหมอเข้าไม่เป็นเวลาท่านจะมาเป็นบางวันในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็สอบถามดูเพราะบางทีท่านก็มีภารกิจนะคะแต่ที่คลินิกเขาจะเปิดทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์ท่านสามารถที่จะนัดแนะวันเวลาเผื่อท่านต้องการจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนสมุนไพรการใช้หยูกยาแล้วก็ไปตรวจในเรื่องของสุขภาพใครที่มีมวลกระดูกที่เสื่อมนะคะหรือว่ามีมวลกล้ามเนื้อรีบสลายในวัยผู้สูงอายุเริ่มอัมพฤกษ์อัมพาตเดินไม่คล่องเนี่ยคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของมวลกระดูกนะคะแล้วก็มีความรู้ที่จะได้แนะนำให้ท่านได้ปฏิบัติตามถ้าจะโทรตอนเช้าเนี่ยคุณหมอจะเข้าสายกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านก็โทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพช่วงตี5ถึง6โมงในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้ท่านก็โทรได้ที่0813346666เพราะถ้าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของโรคต่างๆรุมเร้าเนี่ยเราต้องได้รับการตรวจเช็คร่างกายจึงหมั่นไปตรวจเลือดเช็คค่าความดันเบาหวานนะคะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยก็หมั่นไปตรวจร่างกายนะคะว่าเราเนี่ยร่างกายเราเสื่อมถอยลงขนาดไหนแล้วนะคะบางคนเนี่ยภาวะความเครียดก็ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะพยายามที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพต้องการซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงก็มีแปะกล้วยตราไวกิ้งแปะกล้วยเนี่ยมีสารฟลาวานอยด์มีเทอร์ปีนที่มีได้จากสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะคะการใช้สมุนไพรเราต้องดูว่ามาจากใบจากรากจากต้นอันนี้แปะกล้วยมาจากใบเป็นในรูปแบบสารสกัดนะคะที่จะทำให้การลำเลียงเลือดไปเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยนะคะให้สมองแจ่มใสหัวใจแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วเมื่อเซลล์เราไม่เสื่อมเร็วเนี่ยเราก็จะไม่แก่เร็วนะคะวันนี้จะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งซื้อไปที่0625100560-569จะสั่งไวเฮิร์บสั่งกาแฟก็ใช้เบอร์เดียวกันนะคะแต่ถ้าท่านต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็โทรที่0813346666ถ้าจะสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญคือเบอร์0625100560-569จดไว้ค่ะแล้ว8โมงถึง5โมงเย็นโทรไปหรือจะแวะไปที่คลินิกไปซื้อได้ตนเองก็ได้หลังน้ำลดเนี่ยนะคะแต่แถวนั้นรู้สึกน้ำไม่ท่วมนะคะที่สี่แยกไฟฉายแต่ว่าถนนหนทางที่ท่านจะไปเนี่ยก็สำรวจตรวจตราดูนะคะถ้าไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดสั่งซื้อได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็คงจะได้มีการจัดส่งสินค้ากันได้ตามปกติมาฟังเสรีรุ่งสว่างอยากตามไปบ้านรักเมียหลวงห่วงเมียน้อยนะคะเสียงของยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอ
0: โอ้ยฟังรายการนี้เข้าทีดีไหม
1: จ้ะ
0: อืมอ่ะเชิญเลยครับ
1: กินยามากับ2เดือนแล้ว
0: กินยาอะไรอยู่อืม
1: ข้าว2เย็น2อ่ะ
0: เราก่อนกินกับหลังกินมันต่างกันบ้างมั้ยครับ
1: ก็จะถามคุณหมอหนูจะกินยาเส้นเลือดสมองตีบสมุนไพรอ่ะเพิ่ม
0: ที่ไม่ผ่านแพทย์ไม่ควรกินนะครับเราไม่รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรเป็นยังไงแล้วก็การทดลองเป็นยังไงอย่าไปเชื่อตามคำที่เขาแนะนำนะครับนะนะครับหยุดกิน
1: ยิ่งวันยิ่งขาไม่ค่อยมีแรงอ่ะ
0: คืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณหยุดกินยาที่ไปซื้อตามซีซูตามแผนโฆษณานะครับ
1: ไม่ได้กินเลยครับเพิ่งจะเริ่มจะกินเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่กินเลยนะฮะนะครับอันตรายมากเลยครับเนาะอ่ะทีนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 72ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง145หนัก30กว่าค่ะ
0: กว่าเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นไม่ได้ชั่งมาเกือบเดือนละ37จ้ะ
0: 37ก็ดีแล้วน้ำหนักไม่มากก็ดีแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีเบาหวานความดันไขมันสูงมั้ย
1: มีความดันเหลือ120แล้วค่ะ
0: โอเคกินยาอยู่ใช่มั้ยครับ
1: ยาอยู
0: ่แล้วยาไขมันมีมั้ย
1: ไขมันไปตรวจข้างหลังตัวนี้ละน้องชายอยู่โรงพยาบาลส่งไปให้เขาดูเขาบอกดีทุกอย่างเลยแก
0: อืมแล้วไม่มีเบาหวานใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะค่าตับก็16เอง
0: อืมแล้วเบาหวานไม่มีใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็น้ำตาลต่ำกว่าร้อยเนาะ
1: ค่ะ
0: อืมก็ไม่มีโรคอะไรเนี่ยทีนี
1: ้แต่ขามันไม่ค่อยมีแรงครับ
0: คืออย่างนี้ไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะกินแปะกล้วยนะฮะต้องมีข้อเข้าใจว่าที่ไม่มีแรงเคยไปตรวจหาค่าไอหัวใจไหมEKG เคยไปตรวจไหมครับเคยไปตรวจขึ้นหัวใจไหมตรวจต้องนานนะ
1: หนูให้เขาตรวจมารายละเอียดมาให้หมด
0: ตรวจ
1: มันอ่านไม่เป็นนะ
0: หมอบอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมตรวจขึ้นหัวใจก็ไม่มีใช่ไหมฮะ
1: น้องชายบอกว่ามีอะไรดีทุกอย่างเลย
0: โอ้ดีทุกอย่าง
1: กินอะไรก็กินไป
0: ทีนี้การออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
1: ตอนเช้าหนูตื่นขึ้นมาหนูจะกินน้ำอุ่นแก้วนึงแล้วก็พอเกือบ8โมงหนูก็ออกไปเดินตอนเช้ากินผักต้มผักสดก่อนฮะแล้วไข่หนึ่งลูกแล้วก็ออกไปเดินแล้วเข้ามาเดินกินข้าวค่ะ
0: ก็ถูกต้องทุกอย่างเลยนะไขมันก็มีความเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเพิ่มการออกกำลังกายนิดหนึ่งนะครับนะครับแกว่งแขนแกว่งขาเดินเร็วสลับช้านะครับอายุ70กว่าก
1: ็อ่อนแรงข้างซ้ายค่ะ
0: เคยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไหม
1: ใช
0: ่แค่นี้ล่ะโถเอ้ยมันตีบเมื่อก่อนนี้ LDL เท่าไหร่ครับ
1: เขาตรวจมาหนูไม่รู้เรื่อง
0: เดี๋ยวเอางี้บางทีเกิดจาก
1: พยาบาลตรวจมาให้ค่ะ
0: คืออย่างนี้มันอาจจะไม่สูงมากก็ตามแต่ว่ามันอาจจะเกิดลิ่มเลือดอุดตันก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เส้นเลือดสมองตีบไปกี่เส้นเลือดฝอยหรือเส้นเลือดใหญ
1: ่บอกว่า 90% เนี่ย
0: โอ้มากด้วยมันเป๋ไปก็พูดไม่ชัดใช่ไหมครับตอนมันแตกเมื่ออายุเท่าไหร่ครับ
1: แตกเมื่อปีเดียวเองเมื่อปีที่แล้ว
0: ก่อนเส้นเลือดสมองตีบมีอาการยังไงบ้างครับที่ไปโรงพยาบาลอ
1: าการสูงนอนดึกแล้วก็เครียด
0: สูงเกิน200สิ
1: ไม่เกินค่ะ170-180
0: โอ้โห
1: อายุ70ข้างบนอ่ะ
0: โอ้โหดีนะมันตีบหรือแตก
1: ตีบค่ะ
0: ตีบนะฮะมีทางเดียวนะครับต้องออกกำลังกายให้มากกว่านี้นะครับและงดของทอดโดยเด็ดขาดนะครับ
1: งดหมดทุกอย่างเลยค่ะ
0: และงด
1: กินเค็มไม่กินมันไม่กิน
0: เพราะเมื่อก่อนนี่กินทั้งเค็มกินทั้งของทอดโดยเฉพาะยิ่งเต้าหู้ทอดกินประจำเมื่อก่อนนี้จริงหรือเปล่า
1: ไม่กินอ่ะ
0: เมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะเป็น
1: กินไปบางครั้ง
0: เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ออกกำลังกายเพิ่มและเดินดีที่สุดคือเดินในน้ำนะฮะเดินในน้ำไอ้ยากินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ก็เพียงพอแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวได้กินแค่สองเย็นสองเอง
0: ไม่พอเพราะว่าท่อเลือดของน้องเราเนี่ยอายุ72ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: 72ผม79แล้วจะ80แล้วเป็นพี่แล้ว
1: จะ
0: แข็งแรงมีทางเดียวนะครับต้องเดินที่บ้านมีใกล้ๆ
1: ลากคุณหมอ
0: ก็เดินในน้ำมีห่วงยาง ไอ้ที่บ้านเนี่ยมีสระน้ำเล็กๆไหมอยู่คอน
1: ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ
0: แล้วก็มีสนามใหญ่ๆไหมอยู่ใกล้สนามอะไรครับสนามกีฬาเนี่ย
1: สนามเขาออกกำลังกายกันตอนเย็น
0: เราก็ไปเดินนะฮะออกกำลังกาย
1: เอารถแกวินแชร์เข็นไป
0: นี่แหละ
1: เดิน
0: ต้องให้มากกว่านี้ฮะต้องวันหนึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงฮะห่างกันช่วงหนึ่งเดินครั้งละ15นาทีหรือ20นาทีแล้วก็หยุด15นาทีมันมีทางเดียวต้องออกกำลังกายเพิ่มเพราะว่าเคยเกิดเขาเรียกว่าสโตรกนะฮ
1: ะ
0: ดีนะไม่ตายนะแล้วไขมันอาจจะไม่สูง
1: แต่ตอนนี้นอนวันนั้นนอนแล้วก็งงหัวปั่นหมุนอ่ะแล้วนี่พอดีจะโทรไปหาหมอแล้วหมอปวดอยู่ด้วยหมอก็เป็นเขาว่าเงี้ยแต่เรากลัวเป็นอย่างอื่นใช่ไหมแล้วเราก็ไปหาหมอหมอบอกน้ำในหูไม่เท่ากันเขาว่าเงี้ยแล้วกินยาแก้งง
0: เขาให้ยากล่อมประสาทให้ยากล่อมประสาทให้ยาวิตามินมากิน
1: ไปแล้วกินสองสามวันเอง
0: แล้วดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นมาไอ้มุนแล้วก็เลิกกินแล้วก็นอนแต่ก็ยังงงๆแต่ไม่หมุนนะลุกขึ้นก็ต้องลุกขึ้นตั้งแต่องค์ก็เราค่อยเดิน
0: คือว่าอย่างนี้นะมันอาจจะเกิดครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีทางเดียวนะครับโรคแห่งความสมบูรณ์ที่เนี่ยคุณพี่อย่าไปลดยารักษาความดันเป็นอันขาดนะครับ
1: ไม่ได้ลดค่ะ
0: ห้ามลดเป็นอันขาดนะครับเพราะความดันมันเกิดเส้นเลือดสมองตีบมันถึงเป๋ไปข้าง
1: เลยเป็นคนขี้น้อยใจพูดอะไรนิดก็คิดน้อยใจร้องไห้บ่อย
0: ๆนี่แหละทำให้เราเครียดทำให้ความดันมันสูงด้วยนะครับ
1: ทำไงดีคะคุณหมอ
0: ก็อย่างนี้ไปซื้อที่บ้านอยู่ใกล้ตลาดไหม
1: ซื้ออะไรคะ
0: อยู่ใกล้ตลาดสดไหม
1: ค่ะ
0: ไปซื้อหัวมันมาข้างหนึ่งนะไปซื้อ
1: หัวมันอะไรนะ
0: หัวมันเนี่ยแล้วเอาตะช่างมาหนึ่งเอามาตะช่างมาหนึ่งตะช่างเก่าๆก็ได้ครับถ้าเราโกรธหรือมันเครียดเนี่ยเอาหัวมันมาช่างบนตะช่าง
1: ค่ะ
0: แล้วบอกว่าช่างหัวมัน
1: เ
0: ออช่างหัวมัน
1: แก้เครียดเหรอ
0: แก้เครียดช่างหัวมันจำไว
1: ้ต้องทำจริงๆเหรอ
0: ทำยิ่งทำได้ก็ดีฮะหาตาช่างเก่าๆก็ได้ครับมาช่างดูนะครับ
1: มีช่าง
0: มีตาช่างก็ไปซื้อหัวมันมานะครับแล้วก็อาจจะไปต้มกินด้วยแล้วก็เอามาช่างอาจจะต้มก็ได้อาจจะเผาก็ได้นะครับเช้าๆขึ้นมานี่เราจะไม่โกรธใครก็ช่างหัวมันนะเนี่ยช่างทุกวันเลยเราพอจะโกรธใครแล้วเอาหัวมันมาช่างท่านผู้ฟังอย่ายิ้มนะนี่เรื่องจริงนะครับการแก้ไขคุณต้องรู้จักแก้ไขต้นเหตุนะครับโรงพยาบาลเขาไม่มีเวลาพูดอย่างนี้หรอกครับเนา
1: ะ
0: แล้วก็เดินวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับโดยช่วงหนึ่งไม่เกิน10ถึง15นาทีถ้าเหนื่อยให้หยุดแล้วเดินไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้รถเข็นนั่งอยู่เหมือนกับศูนย์การค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินที่ไหนเดิน
1: รถวินแชร์เข็นมาหน้าบ้านก
0: ็
1: เด
0: ิน
1: เอานั่นแหละเอามือก็นั่ง
0: เดินมาทั้งวันแล้วครับเดินมาเลยฮะนะครับแล้วก็กินแปะกล้วยเช้า4 เย็น 4แล้วกูจะหายภายใน3 เดือนครับ1ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการให้อภัย
1: ทำทุกวัน
0: เลยครับทำทุกวันทุกวันแล้วฝึกหัวเราะด้วยฮะแล้วจริงๆเขาก็มา
1: ฝึกสองคนตายายมันเขาไม่หัวเราะเลยอ่ะมีแต่ความเครียด
0: ไม่เครียดเราฝึกหัวเราะด้วยตัวเองอ่ะแล้วส่องกระจกดูหัวเราะนะฮะเราฟังรายการนี้คุณได้ยิ้มทั้งวันนะครับเราฝึกร้องเพลงด้วยนะครับนะตื่นก็กินกาแฟเที่ยงก็กินกาแฟนี่แหละเป็นยาที่พิเศษที่สุด
1: เนี่ยพูดแต่เหนื่อย
0: ไหนนะ
1: เสียงไม่ค่อยมีพูดแล้วเหนื่อย
0: ก็เสียงเบาๆก็ได้ผมพูดทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นเหนื่อยเลยเพราะผมกินแปะกล้วยอยู่เนี่ย
1: กินเช้าสี่เย็นสี่ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ใช่แล้วก
1: ็กินยาหมอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำด้วยความรักใครและความผูกพันด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
1: คุยกับหมอแล้วสบายใจป่ะ
0: ก็โทรมาก็ได้ครับเราจะได้หนึ่งบ้านกับสนามที่เดินเนี่ยมันอยู่ไกลกันหรือเปล่าครับ
1: ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะ
0: ก็อยู่
1: ประมาณเมตรเดียวเอง
0: เออโอเดินทั้งวันเดินเดินเดินเดินเรา
1: แดดมันร้อนค่ะ
0: เดินมาแล้วก็เดินตอนเช้าๆสายๆก็ได้แล้วก็ตอนเย็นๆตอนหัวค่ำก็เดินได้เออแล้วก็มาเดินที่บ้านก็ได้ในบ้านเนี่ยนั่งคุยกับคนนู้นคนนี้นะเวลาเดินไปเจออาเซียเดี๋ยวเจอปึงบอก
1: เดินทั้งวันแหละ
0: เออเดินทั้งวันมีทางเดียวครับนะไปโรงพยาบาลหวังกายภาพไม่มีเป็นไปได้หรอกยังอยู่เราอาเจ็กที่บ้านสบายดีไหมครับ
1: ก็สบายดีแต่เขาเครียดเหมือนกันเขาไม่ได้ทำงานแล้วเพิ่งเกษียณงานมาแล้วก็เราก็เป็นแบบนี
0: ้เง
1: ินก็น้อยลง
0: แล้วลูกเต้าไปไหนหมด
1: ลูกมีคนเดียวค่ะก็ทำงานขายของทุกวัน
0: ลูกสาวลูกชายลูกสาวลูกชาย
1: ลูกชายค่ะ
0: เขามีเมียแล้ว
1: มีแต่ว่าเขากลับทุกอาทิตย์กลับมาบ้านทุกอาทิตย์
0: แต่แล้วเขาให้เงินให้ทองบ้างนิดนิดหน่อยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ยแค่นี้พอแล้ว
1: เหรอคะ
0: เออพอแล้วแค่นี้พอแล้วถ้ากินของแพงๆมันจะอายุสั้น
1: ไม่ชอบน้อยใจที่เขาไปเร็วมาเมาเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยอยู่ที่นู่นสิบเอ็ดวันเต็ม
0: เอาเถอะนะเขามาก็ถือว่าโชคดีแล้วล่ะบางคนนี่นะ
1: ทำใจได้ดิคุณหมอ
0: คืออย่างนี้อย่างน้อยๆก็มีรายการสุขภาพกับเสียงเพลงคอยปลูกปลอบและโลมเล้าเอาใจคนทุกๆคนในโลกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามีกระจกฝึกยิ้มแล้วหัวเราะกับกระจกเรายิ้มกับกระจกกระจกก็จะยิ้มกับเรานะครับเมื่อเราพูดกับกระจกกระจกก็จะพูดกับเราถ้าเราพูดเพราะกระจกเขาก็ตอบมาเพราะ
1: ปลาแซลมอนสีชมพูนี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้กินเพราะว่านอนมากง่วงนอนไวแต่กลางวันไม่ได้นอนก็นอนแต่กลางคืน
0: ก็มันได้แค่นี้จริงๆนะครับไอ้โรคทางใจต้องใช้ปากพูดต้องเปลี่ยนพฤติกรรมต้องพูดกับเขาด้วยความเพราะเพราะพริ้งต้องพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจ
1: เรา
0: ผมพูดนี้รู้สึกว่ามันคลายจากความเหงาหรือเปล่าครับรู้สึกว่าใจสบายขึ้น
1: อยากมีคนพูดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไหนนะ
1: อยากมีคนพูดแบบนี
0: ้โอ้ยอย่าไปหลงเท่าไหร่เลยคนทุกคนเขาพูดนะเราต้องรู้จักฟังเรารู้จักฟังเพลงบ้างฟังอะไรตนมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราขอเป็นกำลังใจด้วยเสียงพูดที่มีแต่ความไพเราะเพราะพริ้งมีแต่ความเมตตากรุณาอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ลาลัยสู่แดนดิน
1: ขอบคุณคุณหมอ
0: หายเครียดหรือยังเหมือนไม่มีใครมากระซิบข้างๆหูว่าว่าไอ้เนี่ยไอเลิฟยูผมรักคุณเท่าฟ้าถึงแม้จะอยู่ในวัยชราแต่เราต้องเดินเดินเดินเดินคลายเครียดขณะที่ที่เดินเนี่ยเราก็หัดพูดคนเดียวโอ้สุขจริงเนาะสุขจริงเนาะกลับไปบ้านใครจะว่า
1: เราก็รถเข็นก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยเปิดหมอฟังนี่แหละ
0: ใช่ใช่ก็ฟังทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับโดยเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่า KCS Radio ถ้าเบื่อคลื่นนี้เข้าไปอีกคลื่นหนึ่งก็ได้ครับ
1: พิมพ์กำลังไอ้นี
0: ่ก็จดคำว่า
1: เป
0: ิ
1: ด
0: Google เปิดอายุขนาดนี้ต้อง
1: เล็กตัวใหญ่ก
0: ็ตัวเล็กก็ได้ครับตัวใหญ่ก็ได้ครับ KCS Radio นะครับโอ้เก่งมากเลยเห็นไหมเราต้องถ้าเบื่อๆก็ดู TikTok
1: สิงคโปร์หรือเปล่าคร
0: ับใช่ใช่สิงคโปร์ครับKCS แล้วก็Radio นะครับ RADIO นะครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อย
0: ๆเห็นไหมคนเราเนี่ยนะถ้ามีโทรศัพท์นี
1: ่ K อะไร
0: KCS
1: แล้วอะไรครับ
0: Radio RADIO
1: RADIO
0: แล้วก็กดปั๊บมันจะขึ้นมาหลายคลื่นเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วกดไปที่ไหนคะ
0: กดมาที่กดไปที่โทรออกก็ได้ครับกดไปปั๊บนะฮะกดไปปั๊บที่เราจะรู้เรื่องราวว่าอะไรต่อมีอะไรมันจะขึ้นคลื่นมากมายเหลือเกินนะครับ
1: เดดิโอเหรอ
0: ใช่
1: เดดิโอจะกำตายใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ R A D I O นะครับโอ้เก่งเหลือเกินโอ้เก่งมากเลย
1: R A เดี๋ยวก่อนหนูพิมพ์เม็ดหนู R S R A R A D I O
0: ครับใช่ครับ
1: D I I O
0: อืม
1: แล้วกดเข้าไปกดสก๊อตแว่นขยายอ่ะ
0: กดไปใช่ใช่ฮะกดไปที่ไม่ขย
1: ายแล้วก็อะไรอ่ะ
0: ก็แล้วมันขึ้นมาเป็นขึ้น
1: ตั้งติดตั้งเลยมีวิทยุออนไลน
0: ์เออใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ก็ตรงเนี้ยแหละค
0: ่ะใช่ใช่ใ
1: ช่บอกให้ติดตั้ง
0: โอ้เก่งมากเลยเอาหนึ่งลองสอนต่อสิสอนต่อสิเอาพูดใหม่อีกขึ้นก็ได้ครับอืมนะครับอืม
1: แล้วก็กดตรงไหนต่อคะ
0: แล้วกดตรงไหนต่อครับเอาหนึ่งลองพูดต่อสิครับ
1: ฮะเปิดเดี๋ยวก่อนเปิดก่อนฮัลโหล
0: เอาเชิญเลยครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าเจอแล้วมันก็ขึ้นได้เลยนะครับ
0: นะนะ
1: เขาขึ้นด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยคุณได้เลือกประสบการณ์วิทยุที่ดีที่สุดในโลกก็ว่างอย่าง
0: เออ
1: ไม่เห็นมีอะไรเลยคะคุณหมอ
0: KC เราลองเข้า KCS ใน Google KCS Radio นะครับ
1: KCS เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลือกโอเคเขาบอกวิทยุ FM
0: เ
1: ออมันบอกว่าเป็นวิทยุ FM
0: เออ
1: Radio มีโฆษณาการซื้อแอปอะไรไม่รู้เขาบอกให้ติดตั้ง
0: อืม
2: พิมพ์คำว่า KCS Radio ก
1: ็
2: ได้แล้วครับ
0: พิมพ์คำว่า KCS Radio หรือยังครับ
1: ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะมี929 929K Level อะไรก็ไม่รู้กดผิดหรือเปล่าคะ
0: KCS Radio เอาตัวใหญ่ก็ได้ครับ KCS Radio ตัวใหญ่ก็ได้เออเก่งจังเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันแก้เหงาได้เลยนะฮะแล้วคุณก็สามารถดู TikTok ดู YouTube ดูอะไรได้สบายๆเลยครับนะ
1: แล้วกดต
0: ร
1: งไหนอ่ะเป็นฝั่งใครอ่ะฝั่งใครไอ้ฝั่งใครอ่ะ
0: เดี๋ยวเปิด Google เอาใหม่นะครับเปิด Google เข้ามานะครับ
2: พิมพ์คำว่า KCS
1: เปิด Google
0: แล้วพิมพ์คำว่า
2: DIO
1: KCS DIO
2: กดไปตรงนั้นนะครับแล้วมันจะมีเสียงออกมาแล้ว
1: กดแล้วมันก็ขึ้นวิทยุออนไลน์ Radio FM FM
2: ใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้เปิดฟังอันนี้อยู่มันจะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเกิดวางโทรศัพท์แล้วอะพอกดแล้วมันก็จะได้ยินเสียงครับ
1: งั้นเดี๋ยวลอง
0: เอาละก็เปิดตามนี้นะครับลองปิดวิทยุลองเพราะว่าเรากำลังโทรศัพท์อยู่มันไม่เข้าฮะ
1: เพราะงั้นมันเลยไม่ไปใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันเลยไม่ไปนะครับเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับทำตามฝึกเดินนะครับนะคืออย่างนี้ตามจริงนะครับไอ้แก้เหงาเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปดูใน YouTube นะครับมันโลกทั้งโลกอยู่ใน YouTube โลกทั้งโลกอยู่ใน Google และโลกทั้งโลกอยู่ใน TikTok แค่นี้แหละคุณก็คลายจากความเหงาได้หัวเราะได้ยิ้มแต่ขณะเดียวกันคุณต้องหัดเดินนะครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นช่วงของการตอบปัญหาเรื่องสุขภาพสำหรับท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะคะถ้าสามารถที่จะปรึกษาขอคำแนะนำเป็นกำลังใจให้ท่านได้อยู่กับโรคเหล่านั้นในการรักษาประคับประคองหรือว่าปฏิบัติตัวเองได้ดีเนี่ยท่านปรึกษาไปที่0เปิด81 334 6666นะคะและในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องหมั่นดูแลในเรื่องของการเลือกอาหารการกินพักผ่อนให้พอกระจัดความตึงเครียดนะคะหมั่นออกกำลังกายหมั่นดูแลสุขภาพเราจะได้เป็นคนไทยที่แข็งแรงและสนใจซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรที่0625100560-569ค่ะให้ฟังพยอมลืมนานะคะเสียงพรศักดิ์ส่องแสงดาวใจฟ้าจากเสียงของไม้พิรม

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะเราจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนก็จะมีปัญหาเนี่ยนะคะหลายๆจังหวัดก็จะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเราก็ติดตามสถานการณ์เนี่ยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้บ้านเรือนเนี่ยมันได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวไว้ก่อนที่เราจะมีภัยธรรมชาติมาเนี่ยจึงสำคัญนะคะอย่างใครที่มีโรคประจำตัวเนี่ยการเตรียมอาหารบางอย่างการเตรียมยูกยาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันโรคหัวใจโรคไตโรคไทรอยอย่างเงี้ยแล้วคนที่กินยาประจำทุกวันเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเตรียมการไว้อย่าให้มันหมดไปแล้วค่อยๆไปหาเนี่ยนะคะหมอนัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเหลือยาจนยาหมดอะไรเงี้ยนะคะเราต้องอย่างช่วงที่น้ำมันท่วมเนี่ยมันอาจจะมีร้านยาปิดถนนตัดขาดการเตรียมความพร้อมรวมทั้งจะเป็นหยูกยาอาหารการกินเนี่ยเราก็ต้องเตรียมการแล้วล่ะนะคะเพราะเรามีประสบการณ์เพราะว่าบางทีเนี่ยในช่วงน้ำท่วมมันเดินทางยากนะคะยาประจำตัวของเราเนี่ยเราก็ควรที่จะใส่ถุงเอาไว้ใกล้ๆเวลาที่เราจัดกระเป๋าเนี่ยนะคะเอกสารสำคัญหรือว่าจะเป็นเบอร์ที่เราสามารถที่จะติดต่อได้นะคะในเรื่องของอนามัยโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องมีพวกไฟฉายแบตสำรองของใช้จำเป็นเนี่ยนะคะมันต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้านะคะรวมทั้งการที่จะต้องหาทางหนีทีไล่ว่าถ้าน้ำท่วมบ้านเราเลยไปอยู่ที่ไหนไปยังไงนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุมีเด็กมีหญิงตั้งครรภ์หรือว่ามีผู้เจ็บป่วยเนี่ยนะคะอย่างคนที่ต้องฉีดอินซูลินเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องฉีดทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเคลื่อนย้ายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมด้วยนะคะในเรื่องของหยูกยาเรื่องของความพร้อมเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันเดินทางไม่ได้นะคะแม่ก็จะเวลเองเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้อยู่2วันก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติในสัปดาห์หน้าแหละนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ประสบภัยเราส่งกำลังใจกันนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปให้กำลังใจดีๆนะคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของสุขภาพท่านเข้าสายปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงคือเบอร์0813346666อันนี้เป็นเบอร์อยู่สถานีนะคะแต่คลินิกเนี่ยอยู่สี่แยกไฟฉายมันอยู่แยกกันเพราะฉะนั้นจะสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟหรือไวเฮิร์บเนี่ยนะคะให้ท่านสั่งจากคลินิกคุณหมอชำนาญอยู่สี่แยกไฟฉายคลินิกเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะต้องการจะดูแลให้หน้าตาผ่องใสไปซ่อมเซลล์นะคะไม่แก่เร็วก็แปะกล้วยตราไว้กินและดื่มกาแฟแล้วมีแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ส่วนท่านที่มีปัญหาโรคเบาหวานนะคะสะสมไขมันเป็นความดันเป็นเบาหวานเนี่ยต้องลดพุงลดโรคใครที่มีน้ำหนักเกินเสริมได้ไวเฮิร์บสัก1แคปซูลนะคะบรรจุขนาด30แคปซูลเนี่ย260บาทสั่งซื้อ062 5100 560ถึง569ค่ะให้ฟังอยากมีเธอเป็นแฟนเสียงของไผ่พงศธรแฟนเก็บจากตั๊กแตนชนลดาค่ะบอเหงาบอคิดฮอดจากสิริพรน้ำไผ่พงค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยบางท่านอาจจะตื่นเที่ยงคืนนะคะตีหนึ่งตีสองหรือว่าช่วงตีสามตีสี่เนี่ยถือว่าเป็นเช้าวันใหม่นะคะนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะออกอากาศอยู่ที่คลื่นของวปท AM 792ก็ฟังไปในหลายพื้นที่หลายๆจังหวัดนะคะบ้านท่านที่อยู่ในจังหวัดต่างๆที่น้ำท่วมเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายแล้วหรือยังตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะทางฝั่งตะวันตกแถวกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็จากนี้ก็คงจะเป็นภาคใต้พี่น้องชาวหาดใหญ่ก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยแต่ละภูมิภาคมันก็จะไปตามสภาพดินฟ้าอากาศนะคะบางแต่ในกรุงเทพปีนี้เนี่ยรู้สึกมันจะหมุนอยู่ในกรุงเทพหลายวันเหลือเกินแล้วมันก็ค่อยๆผ่านไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ต้องดูแลกันนะคะถ้าจะปรึกษาปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยท่านสามารถเข้าสายนะคะจะเป็นท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราท่านก็มาภาคเช้าเหมือนกันวันจันทร์กับวันศุกร์ส่วนวันพฤหัสเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมคุณหมอป่วนมา9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นนะคะแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์รู้สึกว่าคุณหมอพนิชที่บ้านก็ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันคุณหมอบ่นหน้าดูก็จะมีช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นวันพุธกับวันศุกร์นะคะท่านก็โทรปรึกษาคุณหมอพนิชแล้วก็ในช่วงของคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มปรึกษาได้เลยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีพยาบาลตุ้มสุชาดาอาจารย์ตุ้มเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะท่านสามารถเข้าสายปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้ที่เบอร์081334-6666ซึ่งรายการก็จะมีทางระบบ FM ที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในช่วง4ทุ่มไปแล้วเนี่ยที่ FM 102เนี่ยนะคะก็จะมีรายการสุขภาพกับเสียงเพลงและ AM ฟังได้ที่นี่คือวปท792กองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269นะคะมีรอดอ AM 747แล้วก็มีที่สทร2บางนา675ตชด576ทางพลม2 AM 774จังหวัดระยองนี่เลือกรับฟังได้เลยนะคะรายการที่ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงทาง www.kcsradio.online ท่านฟังในเครือข่าย KCS ได้แล้วก็มี YouTube นะคะที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงด้วยนะคะท่านจะปรึกษาเข้าสายหน้าไมค์ที่081-334-6666ส่วนจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดผักหลากหลายชนิดสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินต้องลดพุงลดโรควันนี้นะคะให้สุขภาพเราดีขึ้นรูปร่างกระชับแล้วก็ค่าเบาหวานความดันเนี่ยมันจะลดลงได้ถ้าเราไม่มีไขมันสะสมที่ทำให้มีผลต่อตับมันทำงานหนักเกินไปนะคะน้ำตาลที่ค้างอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะมีผลต่อระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายด้วยวันนี้ท่านสั่งซื้อนะคะที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของเอิ้นขวัญวรัญญาบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกให้ดาวเต้นมอต้นนะคะจากเสียงของต่ายอรไทย

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดี
2: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: เชียงรายครับ
0: โอ้เชียงรายน่าราตรีหนึ่งโอ้พร้อมมากนะครับ
2: ใช่ เป็นเก่า
0: ๆราตรีหนึ่ง
2: ฟังรายการของคุณหมอแล้วก็รู้สึกโอ้โหแบบได้ประโยชน์แบบมหาศาลเลย
0: ประโยชน์ยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: โอเคคืออย่างนี้นะครับของผมมีอาการ ปัญหา นอนไม่หลับนะครับแล้วก็นอนยากเพราะว่าและอีกอันหนึ่งนะครับต้องขอพูดนะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายเนาะคือ ปัญหาเรื่องเพศ มันไม่มี มันไม่มีความอยากไม่มีความต้องการทางเพศเลยแล้วก็ขณะที่ผมช่วยตัวเองนะครับมันก็ไม่มีน้ำอสุจิเลย อันนี้มันเกี่ยวข้องกับโฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนช้าก่อนยังไม่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 63ปีครับ
0: 63น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก45ส่วนสูงประมาณเกือบ160ครับ
0: โอ้ยผอมมากเลยเนาะ
2: ใช่คือเพราะว่าผมกินยังไงผมก็เพราะว่าผมเคยผ่าตัดทำรีเพรสแล้วก็ทำไบพาสมาแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่ามีไขมันสูงสิอย่างนั้นนะ
2: ไขมัน
0: มีเบาหวานความดันไขมันหรือเปล่าครับ
2: ผมความดันผมปกตินะช่วงนี้แต่ทีนี้ว่าผมเอาตัวเลขไตรกลีเซอไรด์พวกนี้เนี่ยนะมันผมมีเก็บหลักฐานไว้หมดนะครับ
0: LDL ไตรกลีเซอไรด์ HDL ทอคอเลสเตอรอลนะฮะขอค่
2: าที่ครั้งล่าสุดนะครับ
0: ครับครับ
2: คอเลสเตอรอลมันอยู่ที่139นะครับในที่เขาบอกว่าต้องต่ำกว่า200โอเคไตรกลีเซอไรด์อยู่ที่144เขาบอกว่าต้องต่ำกว่า160ส่วน HDL 37นะครับต
0: ้
2: องไม่น้อยกว่า35แล้ว LDL อยู่ที่73เขาตัวเลขปลอดภัยอยู่ที่60ถึง130ครับส่วนค่าบันอยู่ที่ 13.9 อันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับคุณหมอ
0: เดี๋ยวค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
2: ค่าครีตินินนี่อยู่ที่ 0.92 ครับ
0: ก็ดีนี่ฮะแล้วก็ค่า eGFR เท่าไหร่ครับอยู่ระยะไหนไตวายอยู่ระยะ
2: eGFR จะอยู่ที่ 88.15 ครับ
0: ก็ดีนี่แล้วมีคุณขาดโปรตีนอย่างแรงเลยนะครับน้ำหนักผอมทำไมถึงผอมขนาดนี้ล่ะครับ
2: เพราะเป็นเพราะอันหนึ่งกรรมพันธุ์ครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเขาเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ผอม
0: เราขาดการกินโปรตีนอย่างมากๆคุณไม่ชอบกินเนื้อไม่ชอบกินอกไก่ไม่ชอบกินไข่ชอบกิน
2: ช่วงหลังผมมาเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับผมเปลี่ยนพฤติกรรมกินมากขึ้นกินโปรตีนจากไก่โปรตีนจากหมูบ้างแล้วก็กินไก่ตุ๋นไอ้มะลาแครอทแล้วก็ใส่ซี่โครงหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เรามีเมียยัง
2: อ๋อพันยาเลยครับ
0: ครับ
2: อ๋อมีแต่ว่าเราแยกกันอยู่ครับ
0: ทำไมต้องแยกกันล่ะครับ
2: เพราะว่าต่างคนต่างมีบ้านของตัวเองแล้วมันระยะทางห่างกัน80กิโลครับ
0: เฮ้ยทำไมอยู่คนละบ้านนะ
2: เพราะว่าต่างคนต่างแบบเป็นเจ้าบ้านอ่ะแล้วเขาคือพูดง่ายผมมีลูกติดเมียครับ
0: อ๋อเคยมีเมียมาก่อนใช่ไหมครับ
2: ไม่ตัวผมไม่มีแต่ตัวเมียเขาเคยมีสามีแล้วสามีเขาจากไปแล้วก็มีลูก
0: อ๋อก็มีลูกติดกับเมียเราว่าอย่างนั้นน่ะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของแฟนเท่าไหร่ครับ
2: 72ครับ
0: อ๋อมากกว่าเราใช่ไหมฮะ
2: มากกว่าผม9ปีครับ
0: เขารู้สึกว่าเดียวดายเนาะเบื่อๆ
2: เขาไม่เหมือนอาจารย์เจงศักดิ์เนาะมีคนอยู่ข้างกายที่คอยดูแลตลอดพวกคุณหมอก็คอยแซวอาจารย์เจงศักดิ์ตลอดคือผมต้องขอบอกผมเป็นแฟนรายการของอาจารย์นะครับของคุณหมอ
0: ตั้งแต่เริงราตรีหรือเปล่าครับเนี่ยต ั้งแต่30 40ปีที่แล้ว
2: หลายปีนะแล้วผมก็กินแปะกล้วยตาไวกิ้งตอนนั้นก็มันก็ดูแข็งแรงขึ้น
0: แล้วเรากินแปะกล้วยในกินบรรลาถึง8เม็ด12เม็ดมั้ยเรากินเช้า2เย็น2
2: เช้า2เย็น2
0: มันจะไม่พอฮะยังไม่พอฮะไม่พอคืออย่างงี้นะส่วนมากมีเป็นแล้วทางด้านจิตใจมีปัญหาไม่มีเมียเด็กก็ดีมีเมียไม่เด็กก็ไม่ดีเข้าใจไหมว่าเขาเหมือนกับบินเป็นน้องแม่หรือไงงั้นเนี่ยความรู้สึกเป็นไงเป็นงั้นหรือเปล่าครับ
2: ก็ไม่อะผมรู้สึกว่าธรรมดาธรรมดานะ
0: เลยมีแฟนเป็นผู้ใหญ่หน่อยนักแล้วเขาเอาใจตัวเองมากไหม
2: ก็แบบเวลายังไงอะเวลาตอนที่ไปบ้านเขาบางทีผมก็ค้างไม่กี่วันอะค้างคืนสองคืนแล้วผมก็กลับมาที่นี่ได้อย่างไอตอนที่ขากลับเขาก็มาส่งผมนะเสร็จแล้วเขาแบบลักษณะเหมือนต่างคนต่างอะไรวอน
0: อะไร
2: วอนกันอยู
0: ่อ๋อการบ้านก็เดือนหนึ่งไปสักสองสามครั้งใช่ไหมฮะ
2: ก็ไม่ค่อยไปบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถโดยสารมันน้อยแล้วก็รอยากมากที่รอยืนขาแข็ง2ชั่วโมงเราอันมีอายุแล้วเรามันนั่งยืนขาแข็งอย่างเงี้ยมันก็น่าคิดอยู่นะ
0: อ๋อไม่มีรถส่วนตัวใช่ไหมฮะต้องไปรถโดยสารนะฮะ
2: ใช่ต้องอาศัยรถโดยสาร
0: ความรัก
2: ผมก็แบบต้องไปเจาะเลือดค่าหาค่า PTINR ทุกเดือนอะไรเงี้ย
0: เป็นโรคอะไรอยู่ครับเป็นโรคอะไรอย
2: ู่ลิ่มเลือด
0: ลิ่มเลือดเท่าไหร่นะฮะเพชรเกล็ดเลือดเท่าไหร่ครับ
2: ลิ่มเลือดนะครับ
0: ขอดูค่าละเอียดหน่อยนะครับค่าเพชรเลือด
2: ค่าตรวจใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับ
2: ดูจากในนี้แป๊บหนึ่งนะ
0: ที่ผมซักต้องการให้ท่านได้รู้นะฮะเพราะว่ารายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยไม่ได้ขายกาแฟแปะกล้วยกาแฟเราเอาความรู้ให้ฟรีครับ
2: ใช่ใช่จริงคืออันนั้นเป็นผลพลอยได
0: ้
2: ครับค่า PT อยู่ที่ 14.8 นะครับแต่ครั้งก่อนเท่ากับ previous result มันอยู่ที่ 29.4 แต่ในนี้ก็ reference ratio ก็อยู่ที่ 10.0 ถึง 14.0 ผมล่อเข้าไป 14.8 ส่วนค่า INR อยู่ที่ 1.29
0: แล้วค่าปกติ
2: ต่ำไปหน่อยแล้วก็ครั้งก่อนก็อยู่ที่ 2.63 แล้วเมื่อวานนี้ผมไปเจาะเลือดมันก็อยู่ที่ 3.3 จริงแล้วหมอเขาไม่ให้เกิน3ระหว่างค่ามันอยู่ที่ 2.5 ถึง3เฉยๆครับ
0: เอาละตอนนี
2: ้มันต้องไปปรับยา
0: เราได้ดื่มเหล้าสูบบุหรี่บ้างไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: แล้วการนอนหลับพักผ่อนดีไหมหลับสบายไหมครับ
2: ก็อาศัยยานอนหลับช่วยนะครับคุณหมอ
0: ยานอนหลับมีชื่อยาไหมครับ
2: มีครับ
0: ขอชื่อยานอนหลับหน่อย
2: ชื่อของมันนะทราแวนที่เป็นเปลือกเหลืองๆนะเหลืองเหลืองเข้มครับ
0: ชื่อภาษาอังกฤษครับ
2: โลเซมเอมโลลาเซมเอม
0: โอเคโอเคครับโอเคครับทีนี้ก็ทุกอย่างละเอียดหมดแล้วเรานอนหลับๆตื่นๆหรือไม่หลับทั้งคืนไหมครับ
2: อ๋อถ้าได้ยานอนหลับก็นอนยาวได้แต่ว่าผลเสียของการกินยานอนหลับระยะยาวมันมีคุณหมออันนี้ผมพอจะทราบเพราะผมติดตามรายการที่เกี่ยวกับหมอนะเกี่ยวกับทางการแพทย์พอควร
0: ดูใน
2: เพราะรายการของคุณหมอเนี่ยโอ้บอกตรงๆว่าชอบมากเลย
0: ตอนนี้ให้รายละเอียดหมดแล้วนอนไม่หลับมันน่าจะเกิดขาดหรือเกิดอะไรยังไงเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับเชิญเลยครับ
3: ครับคนไข้อายุเขายังไม่เยอะนะครับ
2: คร
3: ับ แต่ว่าคนไข้อยากมีความสุขเหมือนอาจารย์เกียรติศักดิ์มั้ย
2: เป็นที่อย่างนั้น
0: นี่คุณมาเปิดศึกให้แล้ว
3: อาจารย์เกียรติศักดิ์นะเขามีคนดูแลเยอะนะมีคนดูแลด
0: ี
3: นะ
0: ใ
2: ช่ผมแซวอาจารย์เกียรติศักดิ์นะครับเมื่อกี้
0: โอเคเนี่ยอ้าว ก็เลยต่อเลยครับเขานอนไม่หลับกระสายกระสับเรา
3: อาจารย์ก
0: ็
3: ถามคำถามเนี่ยลึกนะ
0: ก็ใช่
3: ซึ่งคำถามบางคำถามเนี่ยคุณเป็นคุณหมอจริงๆก็ยังไม่กล้าถามเลยนั่นก็เป็นเพราะว่ามีความสนิทสนมกันแล้วก็แฟนรายการเขาก็ฟังเราอยู่ประจำนะครับเพราะนั้นอาจารย์จึงได้กล้าถามในเรื่องลึกๆกันนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์เพราะว่าการที่เราจะวินิจฉัยคนไข้ได้นั้นนะโดยที่ไม่ได้หน้าเห็นตากันเนี่ยถ้าเราไม่ซักเยอะๆเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นหมอจะถามคุณนิดนึงครับว่าคุณหมอเขาบอกว่าที่คุณเจาะเลือดมาเนี่ยคุณหมอเขาบอกคุณเป็นโรคอะไรครับ
4: ผมเองเป็นโรคหัวใจครับผมต้องกินวาฟารินนะครับ
3: ไม่ใช่ฮะโรคเลือด
4: อะไรในลิ่มเลือด
3: แต่ถึงกับคุณหมอเขาบอกคุณเป็นโรคเลือดหรือเปล่าคร
4: ับ ไม่ครับโรคเลือดไม่ใช่เพราะว่าผมเคยทำรีเพรสกับทำบายพาสนะครับ
3: โอเคผลพวงจากการที่คุณมีความดันสูงนะครับแล้วก็มีไขมันสูงแต่ไขมันตอนนี้มันปกติเพราะคุณทานยาถูกไหมครับแล้วผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้ถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามเนี่ยโรคมันไม่ได้หายนะพอถึงวันหนึ่งถ้าคุณไม
4: ่โรคมันไม่ได้หาย
3: พอถึงวันหนึ่งถ้าคุณไม่ทานยาค่าผลเลือดมันก็ขึ้นแล้วผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันก็ทำให้พวกไขมันเนี่ยไปเกาะที่ผนังของเส้นเลือดของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณก็ทำบายพาสซึ่งการทำบายพาสเนี่ยมันก็ทำให้คุณดีขึ้นแต่มันเป็นการรักษาปลายทางนะครับถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองผลเลือดไม่ดียังควบคุมได้ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำอีกแล้วพอเป็นซ้ำแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ยากต่อการฟื้นฟูยากต่อการหายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอายุขนาดเนี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะว่ามีเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องโรคทางกายก็มีโรคเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนก็มีเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงที่เป็นหนุ่มเนี่ยฮอร์โมนอะไรต่างๆมันเยอะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพอถึงในช่วงที่เป็นหนุ่มๆเนี่ยเห็นอะไรทุกเหมือนที่ฮิตาชิอ่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับแต่พอถึงวันนี้แล้วมันไม่ใช่แล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าพอคุณอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับการสร้างฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยลดลงนะครับเพราะมันก็เป็นเรื่องของวัยอ่ะครับมันมีการสร้างลดลงพอมีการสร้างลดลงมันก็มีผลกระทบกับในเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าถ้าเราขาดฮอร์โมนแล้วเนี่ยมันทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองไม่ผิดปกติแล้วมันก็ทำให้คุณนอนไม่หลับนะครับแล้วพอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ให้ยานอนหลับมาเขาก็บอกเครียดหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่าการทานยานอนหลับเนี่ยมันก็จะทำให้ดีขึ้นแต่มันก็เป็นการรักษาปลายทางเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คนไข้ไม่ได้ทานยานอนหลับมันก็มีอาการอีกนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าการขาดฮอร์โมนเนี่ยมีผลกระทบกับตัวคุณค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องสุขภาพทางเพศด้วยเราต้องยอมรับนะครับว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยการที่เราจะมีอารมณ์เนี่ยทางเพศได้เนี่ยนะครับมันต้องมีการคั่งของเลือดที่อยู่ที่อวัยวะเพศถูกไหมครับแล้วมันก็เกิดการแข็งตัวแต่พอถึงวันหนึ่งวันนี้เลือดมันไปได้น้อยเพราะว่าไขมันมันจะเกาะที่เส้นเลือดเลือดมันไหลไปได้น้อยพอเลือดมันไหลไปได้น้อยมันก็คั่งน้อยมันก็ไม่แข็งมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศแล้วประกอบกับอายุขนาดนี้การคงอยู่ของฮอร์โมนจะเป็นเยอะๆสมัยหนุ่มๆมันก็ลดลงโดยเฉพาะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับเพราะนั้นมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศด้วยนะครับเรื่องของโรคทางกายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการนอนไม่หลับด้วยจะสังเกตเห็นว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นโรคกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยมีเพื่อนผมคนเดียวทั้งนั้นที่ไม่เป็นอะไรเลย
0: เอาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นผมก็จะบอกคุณว่าอาจารย์เกียรติศักดิ์นะคุณมีเคล็ดลับนะที่ก็มีสุขภาพกายดีทั้งกายและใจอ่ะก็อยากให้ผมพูดเยอะเลย
0: เอาเข้าไป
3: นะครับเพราะว่าอันนี้มันเรื่องจริงนะสุขภาพกายจะดีสุขภาพใจมันก็ต้องดีเพราะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่า
1: การรักษาโรคที่โรงพยาบาลนี้เพราะยิ่งการทานวาฟอรินการพ่วงยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยดังนั้นก็รักษาไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีเรื่องของการขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยเราก็ต้องเติมเข้าไปครับเราต้องเติมเข้าไปแต่ต้องเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีแล้วไม่อันตรายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยร่างกายมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับจุดมุ่งหมายของการใช้ฮอร์โมนตัวเนี้ยก็ต้องการให้คุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นนอนหลับได้มากขึ้นสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีกล้ามเนื้อที่หน้าอกก็แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มให้เรื่องสุขภาพสองเพศเนี่ยเป็นผลพลอยได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องทานฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องดูแลในเรื่องของการรักษาที่โรงพยาบาลบัฟเฟอรินหรือยาละลายนี่มันก็ต้องทานตลอดไปเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณทานยาละลายนี่เขาเพราะว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแล้วนะครับแล้วถ้ามันมีปัญหาเรื่องหลอดเลือด
4: ผมได้ทำทีฟิสแกนนะครับแล้วครั้งก่อนโน้นเขาหมอก็บอกว่าผมมีหินปูนไปเกาะต่อที่เส้นเลือดในหัวใจครับ
1: ไอ้ลักษณะหินปูนนั่นเราก็คือไขมันนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆก็คือไขมันนั่นแหละนะครับมันไปเกาะที่ผนังของเส้นเลือดแล้วมันก็ทำให้ผนังของเส้นเลือดนี่หนาแล้วมันทำให้รูของเส้นเลือดหรือรูเมนของเส้นเลือดเนี่ยมันเล็กเพราะฉะนั้นเลือดมันก็ไหลเวียนไปได้น้อยนะครับพอเลือดไหลเวียนไปได้น้อยเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจมันก็ได้รับอาหารไม่พอทางเส้นเลือดนะครับมันก็ทำให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นการที่คุณทำบายพาสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับแต่ว่าการทำผ่าตัดเนี่ยเป็นการรักษาปลายทางเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นนะครับก็อาจจะต้องทานยาละลายเลือดแล้วก็อาจจะต้องใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรซึ่งมันก็ช่วยทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นนะครับเส้นเลือดมีความยืดหยุ่นได้ดีน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ช่วยแต่ในขณะที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือคุณจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลยร่างกายคุณต้องแข็งแรงนะครับคุณน้ำหนักตัวไม่เยอะก็ต้องพยายามทำให้น้ำหนักตัวขึ้นแต่อย่าให้เกินมาตรฐานนะครับต้องผอมครับคนที่จะยืดหยุ่นต้องผอมแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยต้องผอมครับแต่ต้องผอมแข็งแรงแล้วต้องมีกล้ามเนื้อแล้วต้องสามารถที่จะมีกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไอ้เรื่องโรคทางกายก็ดีนะครับโรคทางเรื่องของการขาดฮอร์โมนก็ดีไอ้พวกนี้มันเป็นโรคที่รักษาได้แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าเส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นนะครับฮอร์โมนมันดีขึ้นคุณก็กลับไปมีชีวิตเหมือนสมัยหนุ่มได้นะครับคือยังไม่จำเป็นจะต้องไปเหมือนอาจารย์เก่งกับคณะหรอกนะครับแต่หมอคิดว่าคุณจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นในภาพรวมทั่วไปว่าอะไรต่ออะไรมันก็ดีขึ้นสุขภาพทางเพศมันก็มีมากขึ้นนะครับแต่มันจะมากขึ้นแค่ไหนขนาดไหนใช้เวลาเท่าไหร่มันแล้วแต่คนแค่แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับเพราะเซลล์มันอยู่ที่เซลล์ของคนแค่แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นแต่สุดท้ายแล้วหมอคิดว่าคุณดีขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วการใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยต้องเป็นสารธรรมชาติเดียวนะครับใช้สารเคมีไม่ได้นะครับเพราะนั้นพอถึงวันนึงเนี่ยคุณสุขภาพทางเพศดีคุณก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนคุณอาจารย์จะสั่งได้แค่เป็นชั่วโมงอ่ะนะเพราะว่าอาจารย์ก็มีเรื่องคุยเยอะไอ้เรื่องพวกนี้นะถ้าพูดคำสมัยก่อนก็เข้าเราไปแล้วก็เจอผมตอนเช้าเขาต้องสอนธรรมะทุกวันนะครับนะครับซึ่งผมก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ครับไปนะครับ
5: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็เป็นในช่วงตอบปัญหาสุขภาพนะคะเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ย6โมงถึงเที่ยงท่านโทรเข้าสายหน้าใหม่ได้เลยจันทร์ถึงศุกร์ท่านมานะคะจันทร์เกียงศักดิ์ประคองวงแพทย์จันทร์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่เบอร์0813346666และย้ำสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งตื่นมาฟังนะคะหรือท่านที่จดไม่ทันเนี่ยค่อยๆจดเบอร์ไปแล้วก็เดี๋ยวโทรปรึกษาได้เพราะภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกทุกข์ใจท้อแท้หมดกำลังใจนะคะถ้าเราหมดกำลังใจเนี่ยคนเรามันก็จะไม่อยากจะอยู่ในโลกใบนี้นะคะแล้วยิ่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันกลัวความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นมันชอบความเครียดไงถ้าเรายิ่งเครียดมันก็ยิ่งมีโรคนะคะใช้อารมณ์ให้แจ่มใสใช้ชีวิตอยู่ให้มีคุณค่าในบั้นปลายต้องช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองเสียแต่วันนี้นะคะท่านจะซ่อมเซลล์กระแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังผู้หนีช้ำนะคะเสียงของจินตลาภูลลาภรอเมียพี่เผลอนะคะจากเสียงของเฉลิมพลมลคำค่ะ

0: อดใจคอยขอเวลาพี่บ้างทางน้องอย่าเหงาคอยและเจ้าหูกันแค่สองคนหักกันมา
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับใครที่เพิ่งจะเริ่มกลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านหรือกลับไปบ้านเนี่ยนะคะเรื่องของเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นเรื่องสำคัญเราจะเห็นมีคนที่สอบถามมีปั๊มน้ำอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไปต่อไฟพ่วงไว้เนี่ยนะคะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างในการที่เราจะในการตัดสายในการที่เราจะไม่เสียบปลั๊กไว้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเราเข้าบ้านแล้วเนี่ยเรื่องน้ำกับไฟเนี่ยมันจะทำให้อันตรายได้นะคะบางทีเราไปพักผ่อนอยู่ศูนย์พักพิงหรือว่าไปอยู่ในที่ปลอดภัยกลับมาบ้านไม่ปลอดภัยก็มีนะคะยิ่งก่อนที่เราจะเกิดภาวะน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นข่าวไฟไหม้ทุกวันเลยนะคะเรื่องของปลั๊กไฟเรื่องของปลอกหุ้มสายไฟต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาตรฐานหรือแม้กระทั่งการชาร์จแบตเนี่ยนะคะเราก็ต้องระวังอย่าเดินไปจับปลั๊กหรือสวิตช์ไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟที่อยู่ใกล้เราคิดว่ากระแสไฟไม่รั่วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเราต้องตัดกระแสไฟจากจุดที่น้ำท่วมถ้าเราทำไม่ได้เราต้องให้คนที่มีความรู้นะคะหลีกเลี่ยงพวกสายไฟที่มันเปียกน้ำนะคะเข้าบ้านเนี่ยอย่าเพิ่งไปสับสวิตช์ทันทีสำรวจตรวจตราดูก่อนนะคะเพราะจุดที่มีน้ำท่วมที่มีกระแสไฟรั่วเนี่ยมันก็จะเกิดการรัดวงจรแล้วก็จะทำให้ไฟดูดก็จะทำให้เราเนี่ย เสียชีวิตได้นะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ระวังพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะสัตว์เลื้อยคลานงูเนี่ยนะคะเห็นเลื้อยยัวเยี้ยเลยตะขาบแป้งป่องหาที่แห้งๆให้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังในบ้านที่มีเสื้อผ้ามีตู้มีรองเท้ามีมุมอับๆต่างๆเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะสวมรองเท้าเราต้องเคาะๆดูก่อนนะคะว่ามีงูอย่างนี้หรือเปล่าหยิบเสื้อผ้าผ้าห่มก็ต้องสะบัดสะบัดก่อนนะคะเพราะว่าหลังน้ำลดเนี่ยถ้าเราเอามือใส่เข้าไปไปเจองูในรองเท้าอย่างเงี้ยจะใส่ถุงเท้ามีงูมีตะขาบเงี้ยนะคะต้องถอยออกมาก่อนนะคะเพราะว่าหลังน้ำลดเนี่ยยุงก็เริ่มทำงานนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ำท่วมขังมันก็จะมีโรคที่มันมากับแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือว่าโรคที่มากับระบบทางเดินอาหารนะคะมือเท้าเปื่อยพวกนี้นะคะเพราะว่ามันมีการหมักหมมของน้ำเนี่ยบางแห่งก็มีเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยระมัดระวังก็ห่วงใยกันในการดูเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะอาหารการกินเลือกให้ดีสะอาดปลอดภัยปรุงสุกอาหารที่เขามาแจกเนี่ยบางที่เขาก็จะมีการเจาะรูให้มันระบายไม่ให้มันบูดมันเสียนะคะเพราะบางแห่งเนี่ยการเข้าถึงยากโดยเฉพาะต่างจังหวัดเราจะเห็นหน่วยที่ไปบรรเทาทุกข์สาธารณภัยเนี่ยเขาก็ลำบากนะคะบางคนก็ยืนรออยู่หน้าต่างเราเอาไม้มาสอยไว้เก็บเอาไว้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาบางต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือบางที่ที่น้ำท่วมลึกๆเนี่ยเราฟังผู้ว่ากรุงเทพก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์แต่หลายแห่งก็เริ่มลดแล้วนะคะถ้าใครกลับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเล็กของผู้สูงอายุแม้กระทั่งตัวท่านเองนะคะก็ดูแลกันแล้ววันนี้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะในช่วงเช้าเนี่ยยังเป็นกำลังใจดีๆให้กันในทุกสถานที่นะคะที่ท่านติดตามซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะที่ให้คำแนะนำเรื่องปัญหาสุขภาพท่านจะโทรเข้าสายปรึกษาที่081 334-6666ส่วนคุณผู้ฟังจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดูแลเสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรงและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญในท่านที่มีปัญหาเรื่องของภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานเนี่ยนะคะการลดพุงลดโรคลดไขมันจะทำให้ค่าเบาหวานความดันลดลงได้แล้วก็จะได้ปรับยาไม่อยากกินยาตลอดชีวิตต้องปรับพฤติกรรมนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังวาสนาพี่น้อยนะคะเสียงของสอนคิรีศรีประจวบพรัดคู่สายันสัญญาทุยร่ำจากเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่ยังมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะการลดหวานลดเค็มกินอาหารที่มีไขมันต่ำกินผักมากขึ้นและขั้นตอนลำดับการกินที่ได้แนะนำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยนะคะในการทำ IF ท่านดื่มน้ำทานผักให้มันหลากหลายชนิดกินผักครึ่งจานเศษ1ส่วน4กินโปรตีนกินข้าวกล้องและเสริมด้วยไวน์เฮิร์บเนี่ยนะคะหลังอาหารก็เดิน10นาที15นาทีจะขย่งปลายเท้าจะเดินรอบบ้านรอบสวนสาธารณะนะคะสำรวจตรวจตราบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือว่าท่านที่กินแล้วนั่งนอนทันทีเนี่ยอย่าพึงปฏิบัติมันจะเป็นให้กรดไหลย้อนมีปัญหาน้ำตาลในเลือดสะสมได้นานๆนะคะวันนี้การที่เราใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีรูปร่างที่กระชับสัดส่วนดีขึ้นน้ำหนักไม่เกินนะคะในผู้หญิงผู้ชายเราเนี่ยมันการรักษามวลกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันก็จะมีผู้ชายจะมีกล้ามเนื้อที่มันเป็นมัดๆเนี่ยเขากินโปรตีนแล้วออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเราก็สามารถที่จะทำได้ทุกคนแหละนะคะในการที่จะเสริมสร้างให้เรายังมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมันก็จะช่วยระบบการเผาผลาญให้ดีขึ้นนะคะท่านจะเสริมด้วยไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปเพิ่มการเผาผลาญไปลดไขมันนะคะไม่ให้เกิดการสะสมเนี่ยคนที่กินเส้นกินแป้งกินข้าวเยอะมันก็จะเป็นส่วนเกินที่เป็นในรูปแบบไขมันในช่องท้องในกล้ามเนื้อที่มันแทรกอยู่เนี่ยถ้าเราได้อดอาหารฟาสติ้งในช่วงที่เราจิบแต่น้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาเนี่ยนะคะอดได้12ถึง16ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะดึงไขมันในส่วนนี้มาใช้ได้มากขึ้นเราจะเห็นว่าปุ่มมันจะยุบลงถ้าเราเริ่มทำ IF เลือกจำกัดปริมาณการกินได้เนี่ยนะคะการฝึกวินัยให้ตัวเองอย่างสม่ำเสมอกินอาหารรสชาติกลมกล่อมไม่กินหวานจัดเค็มจัดมันจัดงดชานมไข่มุกที่ประเภทหวานๆหันมาทานพวกน้ำสมุนไพรนะคะน้ำผลไม้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกใส่ไซรัปใส่ชาไข่มุกหรือว่าท่านที่กินชาดำเย็นเนี่ยเห็นที่ใส่พอหวานๆเนี่ยมันจะชื่นใจแต่กินแล้วเนี่ยมันจะน้ำตาลมันจะพุ่งสูงแล้วมันลงต่ำลงแล้วก็อยากอยู่เรื่อยๆบางคนชอบกินน้ำอัดลมไม่ดื่มน้ำเปล่าอย่างนี้นะคะต้องปรับพฤติกรรมมันจะช่วยในการทำให้ค่าของเบาหวานความดันเนี่ยมันลดลงท่านจะสั่งว่าแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังสาวท่ายางนะคะละอองดาวโสธรบุญเสน่ห์สาวเวียงพิงจากเสียงของสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี
1: ้ตอนนั้นส่องแตะกล้วยไปอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้กินเลยเนี่ยพอดีลูกสาวเข้ามาจากกรุงเทพแม่แฟนเขาอ่ะเขากินประจำเลยกับหมอชำนาญใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าแม่แฟนหนูเนี่ยเขาแม่ม่าหนูเนี่ยเขารู้จักกับหมอชำนาญเขาก็เลยเอายาแตะกล้วยเนี่ยมากินประจำเลยเขาก็แข็งแรงดีตอนนี้เขาอายุตั้งจะ80จะ90ปีแล้วเขาก็ยังแข็งแรงว่ะแล้วทีนี้ก็เลยเอามาให้แม่สักกล่องสองกล่องสิก็เลยจะลองกินดูกินมานานแล้วล่ะแต่แล้วก็เลิกกินพอดีนึกได้วันนั้นน่ะนอนอยู่ก็เลยดูในวิทยุก็เลยโทรไปว่าใช่หมออาจารย์ชำนาญไหมคะแล้วก็ไปเจอแบบว่าแต่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเป็นแบบเขาโฆษณาใช่ไห
0: ม
1: เหตุพอดีตอนกลางวันโทรไปแล้วก็ส่งมาสองกล่องแล้วทำไมกล่องมันเป็นสีแต่ก่อนเป็นสีเขียวใช่ไห
0: ม
1: แล้วทีนี้มันออกสีเหลืองเหลืองหน่อยอ่ะมันอันเดียวกันหรือเปล่า
0: ของปลอมครับ
1: ใช่
0: อย่าไปกินเลยครับ
1: อันเดียวกันไหม
0: ไม่อันเดียวกันเลยครับต้องกล่องสีเขียวตราไวกิ้งนะครับนะ
1: นั่นแหละนั่นแหละลูกสาวพ่อแม่ระวังนะมันจะโดนยาไม่กิ้งนะแม่มันปลอมแปลงได้อย่าเพิ่งกินเดี๋ยวหนูมาดูให้เขาว่านะแต่เขาก็ยังไม่มาหรอกเขายังยุ่งอยู่แต่ยังไม่กินหรอกเขาไว้อย่างนี้แหละแล้วทีนี้มันเป็นกล่องมันเป็นธรรมดามันสีเขียวอ่ะเขาเอามาให้อ่ะกล่องมันอ่ะมันมีเท่าไหร่นะกี่เม็ดนะ
0: สามสิบเม็ดเม็ดสี
1: แต่เขาเขียนข้างหลังว่าเป็นไวกิ้งแต่กล่องสีไม่เหมือนกันแล้วผู้หญิงคนนี้เขาว่าของเขาก็บริษัทเดียวกันเขาว่าอย่างนี้แหละบริษัทเดียวกันแต่น้ำตาลก็ขึ้นไม่เยอะหรอกคุมมาตลอดแล้วหมอก็ให้กินยากรุงเทพพัทยาเนาะกับหมอการศิริหาเขาประจำน้ำตาลก็อยู่ระหว่าง120-103บางทีก็105อยู่อย่างนี้แหละในนี้ก็ไปตรวจเขาก็บอกว่าไขมันก็ไม่มีนะความดันไม่เคยมีหรอกความดันก็ไม่เคยมีทีนี้พอดีอยู่ๆก็ไปผ่าตากับหมอไอ้นานหมอศรีสุราษฎร
0: ์
1: ผ่าตามาทีนี้เขาบอกเป็นซ่อหินแล้วก็เขาก็เลยผ่าให้ข้างเนี้ยผ่าแล้วเลือดออกไม่หยุดมันปวดตาธรรมดาต้อหินเนี่ยเขาไม่ให้ผ่าใช่ไหมทีนี้หรือยังไงเราก็ไม่รู้ทีนี้ก็ผ่าแล้วเลือดออกไม่หยุดแล้วก็เขาก็เลยใส่ซิลิโคนออยไว้เนี่ยยังผ่าใส่เลนไม่ได้เลยก็เลยมองไม่เห็นทีนี้ก็แต่ก็ไม่ปวดแล้วตอนเนี้ยแต่เขารักษาให้ฟรีเขาไม่เอาเงินโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเนาะทีนี้ก็เลยพอไปนอนโรงพยาบาลอีกทีเขาว่าคุณป้าเกลือแร่ป้าต่ำนะเขาก็เลยให้ยามากินก็หายไปพอไปหาหมอก็ตรวจว่าไตเริ่มทำงานดีแล้วนะไม่มีอะไรแล้วล่ะพยายามรักษาไปถ้าหาหมอทุก3เดือนน่ะทีนี้ก็มันมาอันนี้ไงมันยังไงอ่ะมันบางทีมันก็ลดเหลือ91ก็มีถ้าลดเหลือ91เนี่ยมันจะยังดีอยู่ไหมน้ำตาลน่ะ
0: ดีมากๆเลยครับ
1: บางทีก็120
0: อย่าให้ต่ำกว่า70อย่าให้ต่ำกว่า70มากเกินไปก็แล้วกันนะครับมันอันตรายนะ
1: บางที70 60เนี่ยเลยเพลียแล้วก็พอดีไอ้แฟนก็เลยชงน้ำหวานครูบอยให้แก้วนึงพอดื่มแล้วก็หายไป
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ไม่เหนื่อย
0: ไอ้การรักษาโรคในยุคปัจจุบันมูแต่เถียงกันว่าเป็นโรคนี้ต้องฉีดอินซูลินเป็นโรคนี้ต้องกินพวกนี้เป็นโรคหัวใจต้องบรรลุไปพาดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตามจริงถ้าพูดง่ายๆนะไอ้โรคพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งเบาหวานเนี่ยตั้งแต่ค้นพบอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสมานี้ไม่มีใครหายจากเบาหวานสักรายหนึ่งเพราะโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมต้องใช้คำแนะนำนะครับมันแต่เถียงกันอยู่ได้ว่าถ้าเป็น เป็นเบาหวานแล้วเอาถ้าเกิดไตวายเรื้อรังต้องฟอกไตให้ยามันให้การฟอกไตฟรีอีกถ้ามันตาบอดก็ต้องพามันไปอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมไม่แก้ไขที่ต้นเหตุแล้วครับคุณต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากกินน้ำตาลเยอะน้ำตาลมันขึ้นสูงA1C ก็สูงคุณทำไมไม่แก้ไขด้วยการกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแล้วครับแล้วก็ไม่แก้ไขเกิดทำไปทำมามันไปมาก็เจาะปลายนิ้วดูก็กินน้ำเชื่อมซะหน่อยนึงมันแก้ไขเราไม่โทษว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตั้งโรคมานะครับใครฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตไม่มีใครหายจากเบาหวานสักรายนึงจริงหรือเปล่า
1: ก็ว่ากรรมพันธ
0: ุ์ไม่ใช่
1: ใ
0: ช่ไหมไม่ใช่มันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นแหละครับ
1: อ๋อการกิน
0: 90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ไปโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่70แล้วมันนั่นแบบโบราณแล้วเกือบ 100% น่ะไอ้โรคที่เกิดการติดเชื้อเนี่ยมันแทบไม่มีเลยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคไขมันสูงมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นแหละครับแต่ไม่ได้รับการแนะนำต้องใช้เวลาอย่างยิ่งในเมื่อตัวเองแนะนำไม่ได้ก็ให้ร้านขายยาช่วยแนะนำร้านขายยาแนะนำยังไม่ซึ้งเพราะว่าทำไปทำมาอ้วกขายยาไม่ได้อ่ะอ้วกขายยาไม่ได้ก็ให้อสมนะครับแล้วให้รายการในเครือข่ายของรัฐบาลอยู่เมื่อก่อนนี่ตื่นแต่เช้าขึ้นมาทุกวันพุธให้มาออกกำลังกายให้มากินอาหารยังไงกินอาหารยังไงถึงไม่เป็นเบาหวานเพราะโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เกิดจากยาคุณกินยาทั้งชาติมีใครหายสักรายไม่ต้องจอมรับจุดนี้นะครับว่าฉีดอินซูลินเนี่ยมันแก้ขัดฉีดอินซูลินหรือกินพวกกลูโคฟาตมันก็แก้เขินแล้วมันหายที่ไหนอะเอาจริงหรือเปล่าในการกินอย่างนี้มันไม่ได้สตังค์ครับแต่มันได้อุดมการณ์นะครับถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมโดยการทำ IF ทั้งชาติไม่มีทางหายหรอกครับมีแต่ตายลูกเดียวอะแล้วยังเถียงกันอีกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจต้องสะพึกชะลึกอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีใครเถียงกันเรื่องต้นเหตุเลยว่าการแก้ไขยังไงนะครับจนหมอหัวใจหลายท่านหรือหมอทางด้านหัวใจอย่างนายแพทย์สันเอายกตัวอย่างง่ายๆนอกขาบ้านเลยนอกขาบ้านยังไงสันใจยอดสิงห์แล้วเขาก็ไปจากหมอสันนะกลายเป็นไปเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวใช้อ่านเป็นยาเปิดไข้ที่หมวกเหล็กเขียนหนังสือมาคนอ่านมากมายนะครับเนี่ยหรือแม้กระทั่งหลานผมรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชเนี่ยนะครับเนี่ยในแพทย์เจตบุญจบวงวิโรจน์ลูกหมอปราดหมอปราดก็เป็นเพื่อนซีผมบุญจบุญวิโรจน์อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขผมก็เสนอโครงการพระเป็นเบาหวานเยอะจริงๆอ้วนด้วยแล้วเปลี่ยนนโยบายในการแก้ไขโรคพวกนี้อย่าไปเถียงกันเลยว่าเป็นโรคหัวใจต้องแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นโรคนั้นเบาหวานอย่างนู้นอย่างนี้ต้องขีดอินซูลินมันไม่พองบประมาณมันบานปลายอะแต่ไม่ยอมรับความจริงว่าโรคพวกนี้นะคุณฉีดอินซูลินทั้งชาติก็ไม่หายการบอลลูนใบพัดมันก็แค่ปลายเหตุ
1: มันก็จะลดสักพักนึงเดี๋ยวก็เป็นอยู่เรื่อยๆอยู่งี้
0: ถูกต้องที่สุดเลยนะครับจนหมอหัวใจทั้งหลายแหละอาจจะแทบจะเลิกบายพาสเลิกบอลลูนด้วยหลายท่านนะครับคุณไปค้นดูสิแต่มันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจคุณให้แค่ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่หายจากพวกโรคพวกนี้ไปเลคเชอร์ในระหว่างช่วงที่รอยาส่งไปสนีเสีย450บาทเนี่ยให้เขาไปฟังเรื่องนี้ขอเวลาสัก4เดือนเถอะครับกราบเท้างามๆเถอะครับว่าผมไม่โทษว่าท่านผิดท่านถูกแล้วครับท่านผู้ทรงความรู้ทั้งหลายแต่ไม่มีใครหายสักรายอ่ะมูแต่เถียงกันว่าถ้าเป็นโรคหัวใจนะหมอต้องเก่งอย่างงั้นอย่างนี้ต้องผู้เชี่ยวชาญต้องเอายาเทวดาจากอเมริกามาช่วยอย่างงั้นอย่างนี้ยาพวกนี้แพงต้องยานอกระบบเราจะจ่ายหัวนึงแค่พันแค่ 7-8,000 เดี๋ยวนี้ก็ลดมันจ่ายมันทำไมวะเนี่ยแล้วการแนะนำพวกนี้มันเป็นงานระดับโลกไม่ใช่งานระดับประเทศนะครับ
1: โทษนะคุณหมอตอนนี้เพราะว่า ินเบาหวานเนี่ยยาเบาหวานนี่นะ
0: เออ
1: ก็ไม่ได้กินเยอะนะแต่ก่อนเขาให้กิน2เวลาเช้าเย็นและตอนนี้เขาลดเหลือกินแค่เช้ามื้อเดียว
0: ที่ลดเพราะว่าทำไอเอฟหรือเปล่
1: าก
0: ินผักเยอะหรือเปล่า
1: ผักพวกนี้ชอบ
0: เออผักสัก 50% ตามด้วยผลไม้ที่มีกากใย
1: ชอบจ้ะแต่ว่ากินก็กินแต่โดยมากจะกินชอบผักไขมันไขมันไม่ค่อยชอบ
0: นี่แหละคือยารักษาที่วิเศษที่สุดแต่ไม่
1: ชอบต้มผัก
0: เออเออเออ
1: ทำน้ำพริกอะไรพวกนี้ชอบ
0: คุณกินผักก่อนนะกับกินข้าวรัดแกงก่อนนะคุณเจาะไปนิ้วดูข้าวรัดแกงขึ้นเกิน200เลยเออ
1: ชอบทำแกงแกงอ่อมใบชะพู
0: เออนี่ละ
1: อะไรใบชะพูใบแมงลักใบกะเพราอะไรปนกันกินอย่างเงี้ยชอบกินคำกับข้าว
0: เราเกมจะบีบกันเองเราขืนใจยาถ้าเกิดสภาพว่าบางทีกินยาขณะที่เราค่าน้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5 ต่ำกว่า 6
1: ตอนนี้ก็ให้กินแค่เช้าก่อนอาหารเม็ดนึง
0: เออ
1: แล้วหลังอาหารก็2เม็ดแค่นั้นแหละมื้อเดียวกลางวันไม่กินเย็นไม่กิน
0: อืมเห็นมั้ยค่อยๆลดยาเองนะครับเนี่ย
1: ลดมา
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: ลดไม่ค่อยได้กินยามากแ
0: ล้วเราเคยคิดไหมว่
1: า
0: เบาหวานต้องหายเคยคิดไหม
1: ก็ไม่เคยคิดแต่เพราะเอ๊ะทำไมจะต้องกินยาตลอดชีวิตเลยเหรอเราจะหยุดกินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่เราค่อยๆหยุดกินถ้าขืนไม่หยุดนะเกมมันจะบีบเองมันจะเกิดสภาวะถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำนะฮะคุณขืนกินพวกกลูโคฟาสหรือฉีดอินซูลินเนี่ยมันเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำกันไปคุณจะช็อกเอาอ่ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: คุณจะช็อกเอาอ่ะไฮโปไกลซีเมียเนี่ยเกมมันจะบีบเองครับ
1: พอดีซื้ออันนี้มากินของไอ้ชาตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาอะไรมันเป็นชาชงตอนเช้าเฉยๆ
0: กินได้เลยครับ
1: ชาอะไรนะชาของญี่ปุ่นชาอาซุงิอะไร
0: เนี่ยอันนั้นกินได้เลยเพราะว่าศูนย์แคลอรี่ฮะ
1: ได้ไหม
0: กินได้ครับกินได้ครับน้ำชา
1: ชงกินแค่เฉยชงแค่ใส่น้ำร้อนซองเดียวกินตอนเช้าแค่นี้แหละ
0: กินได้เลยครับมัน
1: ไม่หวานมันไม่อะไรหรอกมันเป็นชาของญี่ปุ่นชาอาชาอาซุงิอะไรเงี้ย
0: นั่นแหละใส่ซองกินก็ได้ครับ
1: ทานรสดีจังเลย
0: มันลดเพราะว่าเรากินนะมันไม่ใช่ลดเพราะกินน้ำชาเลยครับ
1: มันเป็นยาล้างไตให้สะอาดใช่ไหม
0: ไม่ใช่มันเป็นน้ำเปล่ามันสูงแคลอรี่ครับ
1: มันไม่หวานมันไม่อะไรหรอก
0: อันนี้กินได้เลยครับไม่มีปัญหาคือยารักษาเบาหวานในโลกนี้ไม่เคยมีแม้แต่รายเดียวถ้ามีแสดงว่าเป็นยาโกหกยาหลอกลวง
1: แ
0: ม้กระทั่งชาก็กินมันสูงแคลอรี่ครับ1แคลอรี่คือการทำให้น้ำ
1: ก
0: ินได้ครับมันสูงแคลอรี่ครับคือน้ำ1ซีซี
1: คุณหมอเขารู้ใช่ไหมที่เขาประกาศเนี่ย
0: รู้ฮะกินได้เลยครับถ้าเป็นชา
1: ชาซูงินะที่เขาประกาศแต่เราไม่ได้ซื้อตามหมอนะซื้อในติ๊กต็อก
0: คืออย่างเงี้ยกินน้ำเปล่าจะดีกว่านะครับไม่ต้องเสียตังค์
1: น้ำเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ
1: เพราะว่าดิฉันน่ะนะคุณหม
0: อ
1: เนี่ยตื่นขึ้นเนี่ยนะยังไม่ได้แปรงฟันเลยพอลุกจากที่นอนเนี่ยเย็นจะต้องเอาน้ำอุ่นมาใส่กระติกไว้ข้างนอนแล้วตื่นขึ้นก็จะกิน2 แก้วทุกเช้าเลย
0: ต้องที่สุด
1: ดีไหมครับแบบเนี
0: ้
1: ย
0: เยี่ยมที่สุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมึงแต่เถียงกันว่างบประมาณไม่พอคุณไม่เถียงกันว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรถ้าคุณแก้ไขที่ต้นเหตุขณะที่เป็นโรคพวกนี
1: ้
0: มันก็หายแน่ๆมึงแต่แก้ไขว่าถ้าเป็นโรคไตจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เป็นโรคหัวใจต้องบำรุงใบพัดจะต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการทำหัตถการเท่าไหร่คุณแต่เถียงกันปลายเหตุนะครับไม่ก็ต้องหมอหัวใจเขาไม่ยอมยังไม่ยอมใบพาตัวเองเลยเขาเป็นโจรกลับใจอ่ะเพราะว่าเป็นหมอหัวใจพอ
1: มาก็ไม่ค่อยได้เราอายุมากแล้วกับพอ
0: ไม่ใช่มัน
1: กับข้าวกินได้ข้าวน้ำเองได้ไม่ต้องไปอาศัยพึ่งพาหลานเลยตอนเนี้ยเพราะหลานมันก็โตหมดแล้วนะมันมีหลานชายอยู่แค่2คนก็เรียนจบแล้วเรียนจบพระมงกุฎราชกระบังเขาก็ไปเรียนการบินเขาเป็นไปฝึกบินเป็นนักบินเขาก็ไม่ค่อยได้มาหาเราประมาณหนึ่งเดือนครึ่งเดือนเขาถึงจะมาหาเราอยู่กันสองตายายแหละไม่มีใครอยู่ด้วยหรอกไม่มีหลานหลายคน
0: อย่างโรคเบาหวานนะนี่เปิดนี่เปิดตำราคุยเลยนะครับว่าคือภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลต่อกระทบต่อหลายระบบในร่างกายเช่นระบบหัวใจ และหลอดเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโรคสมองระบบไตซึ่งอาจนำไปสู่ไตวายระบบประสาททำให้เกิด
1: แล้วทำไมคุณหมอเนี่ยปรึกษาคุณหมอหน่อยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยลูกสาวก็ให้ไปตรวจสุขภาพใหญ่หมดเลยนะโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาออกมาตรวจหมดเลยนะตรวจหมดเลยให้ปั่นจักรยานตรวจขึ้นหัวใจแล้วก็ตรวจไตตรวจเต้ามะเร็งเต้านมตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจอะไรทุกอย่างหมดเลยหมอก
0: ็
1: บอกว่าไม่มีอะไรก็ดีแล้วเขาก็ไม่เห็นเขียนในหนังสือมาว่าเป็นอะไรมีแต่เขาบอกว่าดีแล้วดีแล้วไม่มีอะไรเนี่ยเราก็อย่างทำไมถ้าไม่มีอะไรแล้วทำไมมันเพลียมันเพลียมันเหนื่อยมันไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอ่ะคือมันเกี่ยวกับอายุคุณหมออ
0: ายุมีส่วนนะฮะแล้วน้ำหนักตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุตอนนี้นะ80
0: นั่นแหละแล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูงเนี่ย150
0: น้ำหนัก
1: เนี่ยตอนนี้ลด64
0: เหลือ64ลดอีกสัก10กว่ากิโลนะครับค่อยลดนะฮะแล้วการลดน้ำหนักบางทีถ้าลดกินผักกินผลไม้กินโปรตีนที่ไม่นั่นนะบางทีมันเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ
1: แล้วเขาบอกว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยที่ในสวนเนี่ยของเราธรรมชาติบางทีกล้วยน้ำว้าเนี่ยเรากินเช้าลูกเย็นลูกเนี่ยมีผลไหม
0: กินได้ฮะแต่ควรจะกินหลังผักนะครับกินได้ก็ควรกินค่อยๆกินช้าๆนะครับนั้นแล้วหามๆหน่อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งกล้วยน้ำว้าเนี่ย
1: บางทีต้มไว้ต้มใส่ตู้ไว
0: ้แล้วก็กินได้ฮะกินได้แต่อย่ากินมากจนเกินไปนะครับใช่คืออย่างนี้นะการแก้ไขโรคพวกนี้เถียงกันว่าถ้าเป็นหัวใจจะต้องบายพาสจะต้องอย่างงู้นอย่างงี้ต้องใช้หัตถการเท่าไหร่อย่างงู้นอย่างงี้ต้องใช้ยาวิเศษอย่างงู้นอย่างเงี้ย
1: แล้วยาแปะกล้วยเนี่ยมันเกี่ยวแก้อะไรคะคุณหมอ
0: มันช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้น
1: แต่ไม่มีผลประโยชน์ไม่เกี่ยวกับไตเตยอะไรไม่เกี่ยวก
0: ันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวครับ
1: เหรอ
0: ครับผมเคยฝันนะครับว่าโรงพยาบาลไม่มีโรคNCD เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมผมเคยฝันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวโขนเท่าไหร่แหละลองเอาออกสักหน่อยนะครับผู้เชี่ยวชาญสักหน่อยลองเอาออกสิครับกระดูกก็กราบงามๆนะครับเพราะท่านรักษาทั้งชาติไม่มีใครหายสักรายหนึ่งกราบงามๆนะครับอยากให้มันเป็นแค่แพทย์ทางเลือกในการทำ IF เนี่ยผมอยากใช้สโลแกนว่าเป็นนโยบายเป็นแพทย์ต้องเลือกงบประมาณไม่ลดลงไม่ต่ำกว่า 50% นะครับหัวละ 8,000 หรือหัว 1,800 จาก 8,000 หรือไม่เกิน 1,800 คุณให้รางวัลสำหรับคนที่หายใช่ครับ3เดือน 10,000 อย่าเอายาไปไม่รวมทั้งยาแทรกซ้อนนะเดี๋ยวขอยาหยอดตาหน่อยได้ไหมก็ยานี่มันหูแว่วขอยานอนไม่หลับได้ไหมโอ้โหแถมไม่เข้าไปแถมเข้าไปแล้วมันจะพอที่ไหนต่อให้หัวละ 20,000 ยังไม่พอเลยครับอย่าว่าหัวละ 8,000 เลยหัวเท่าไหร่ก็ไม่พอในเมื่อต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขอ่ะเป็นโรคพวกนี้ทั้งนั้นเป็นโรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคไอ้โรคที่ HIV พวกเอดพวกโควิดทั้งหลายแหละมันแทบมันสูญพันธุ์ไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้วโรคไอฮิวาตกโรคซิฟิลิสเนี่ยมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับในโรงพยาบาลนะครับแทบไม่มีเลยครับมีแต่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมเบาหวานความดันโรค NCD เนี่ยแล้วคุณยังแก้ไขโดยฟังนิดหน่อยแล้วก็จ่ายยาแค่กระดาษ A4 คุณกินยังไงออกกำลังกายยังไงแค่นี้หรือโรงเรียนเบาหวานวิทยาเนี่ยน่าสงสารเปิดกันทั่วประเทศไทย
1: แต่ไม่มีเกี่ยวกับไตเตยไม่ทำลายไตอะไรเนาะ
0: ไม่มีส่วนนะก็ทำให้
1: ไม่มีเนาะ
0: ครับครับไม่มีครับเอาละครับขอบคุณมากครับ
1: ปรึกษาคุณหมอจ้ะ
0: ครับครับสวัสดีครับเอาละครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062510056-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ในช่วงของเช้าวันใหม่วันนี้นะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงท่านฟังกันทางต่อคลื่นของวปท. AM 792ถ้าท่านอยากจะเข้าสายอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพคุณฟังโทรศัพท์0813346666หลายท่านอาจจะตื่นมาเพื่อฟังสถานการณ์ก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยนะคะก็ตรวจสำรวจตรวจตราดูเส้นทางถนนหนทางที่เราจะไปทำงานแต่บางที่ให้ work from home อย่างโรงเรียนของกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่ต้องไปนะคะก็ให้หยุดแล้วพรุ่งนี้ไปสอบฟังท่านผู้ว่าท่านแจ้งข่าวมานะคะคุณผู้ฟังที่ไม่สามารถจะเดินทางได้เนี่ยก็พยายามที่จะอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเพราะว่าเราก็ยังต้องเฝ้าดูสถานการณ์ว่าฝนมาน้ำมาน้ำหลากก็ต้องระมัดระวังนะคะส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวเฮอฝากสิบเบอร์ไว้นะคะ0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของกังวันไพรลูกเพชรนะคะลมว่าวรักพี่จงหนีพ่อจากเสียงของยงยุทธเขี้ยวชาญชัยค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยากให้เรามีสุขภาพดีนะคะเสื้อทรงองค์เอวกระชับไม่น้ำหนักเกินก็อย่ากินเยอะนะคะบางทีเนี่ยเราอยากจะมีสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยการควบคุมน้ำหนักก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเราก็สังเกตดูว่าวันนี้เนี่ยเรากินอาหารที่มันเยอะเกินไปหรือเปล่าบางคนกินข้าวแล้วก็ยังไปกินพวกขนมหวานน้ำหวานขนมอะไรพวกนี้นะคะผลไม้ของทอดอีกมื้อเดียวกันเนี่ยเรากินพวกนี้นะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันก็จะซ้อนกันมันซ้อนกันหลายชั้นเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยถ้าเรามีข้าวแล้วเราก็ต้องงดพวกของหวานถ้าเรากินขนมปังเราก็ไม่ต้องกินพวกกาแฟเย็นอะไรเงี้ยกินข้าวเหนียวกินปริมาณเหมาะสมเราก็พยายามไม่จะกินพวกของมันของทอดนะคะเพราะถ้าเราเพิ่มพวกที่มีกากใยไฟเบอร์มากขึ้นเนี่ยหันมาทานพวกข้าวโอ๊ตพวกถั่วธัญพืชพวกมันข้าวกล้องเนี่ยเรากินข้าวพวกนี้เราเป็นปริมาณที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราต้องมีทั้งโปรตีนแล้วก็มีผักร่วมด้วยเนี่ยเราก็จะไม่กินพวกที่มันมีคาร์โบไฮเดรตเกินนะคะเราต้องดูว่ามื้อที่เรารวมกันเนี่ยเรากินเยอะหรือเปล่าถ้าเรามีกินของทอดกินพวกหมูทอดไก่ทอดหนังกรอบเงี้ยนะพวกเบเกอรี่เนยครีมกินทุกวันมันก็จะเป็นพลังงานที่มันรวมกันแล้วมันก็จะเกินมาสะสมในรูปแบบไขมันถึงให้กินปลากินถั่วเมล็ดพวกธัญพืชต่างๆนะคะอะโวคาโดกินพวกเนี่ยแทนนะคะเราก็จะทำให้เราได้ลดพุงลดโรคได้อย่างแท้จริงนะคะในการกินอาหารเนี่ยเราจะมองว่าเรามีผักเรามีโปรตีนเพียงพอไหมนะคะในน้ำหนักตัวคนเราหรือว่าใช้พลังงานไม่เท่ากันนะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยทำงานออฟฟิศเราก็จะใช้พลังงานน้อยกว่าคนที่ทำงานกลางแจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้พลังงานไม่ให้เกิดมาสะสมในร่างกายเนี่ยเราก็จะไม่อ้วนนะคะเพราะการที่เราลดพุงลดโรคลดน้ำหนักลดไขมันเนี่ยค่าเบาหวานความดันที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะได้ลดลงแล้วคุณหมอเขาจะได้ปรับยาได้บางคนเวลามีเครื่องตรวจวัดเนี่ยก็จะจดเอาไว้ในทุกๆวันเรื่องของค่าเบาหวานเจาะน้ำตาลในเลือดเดี๋ยวนี้มีเครื่องมือเนาะไม่ต้องใช้อะไรจิ้มลงไปในนิ้วแล้วเนี่ยในการวัดได้เลยแล้วก็มีเครื่องวัดความดันเนี่ยวัดไว้สม่ำเสมอเพราะว่าเวลาไปพบแพทย์เนี่ยมันเหนื่อยค่าความดันมันขึ้นสูงก็ต้องวัดซ้ำแต่ถ้าเราวัดไว้ในทุกๆวันเนี่ยคุณหมอเขาจะได้วินิจฉัยได้นะคะแล้วก็จะได้ปรับยาให้ท่านได้แต่อย่าไปปรับยาเองนะคะถ้ามีปัญหาในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวท่านปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านจะมาช่วง6 โมงเช้าถึงเที่ยงเดี๋ยววันนี้โทรได้เลยนะคะใครจะปรึกษาเรื่องของโรคที่ท่านเป็นอยู่ใช้เบอร์0813346666ต้องการอยากจะดูแลให้ร่างกายเราไม่มีเซลล์ที่มันเสื่อมเร็วเราจะได้ไม่แก่เร็วหน้าตาจะได้ผ่องใสถ้าเลือดไหลเวียนดีนะคะอวัยวะร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไม่เสื่อมแล้วเราก็จะอายุยืนแล้วก็ยังแข็งแรงไม่อยากแก่ก่อนวัยวันนี้นะคะส้มเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งเพราะกินแปะกล้วยเนี่ยสายตาจะดีขึ้นสมองดีเพราะเลือดไหลเวียนดีมีสารฟลาวนอยด์เทอร์ปีนที่จะนำพาสารอาหารแล้วก็ออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์นะคะ1กล่องของแปะกล้วยจะมี30เม็ดกาแฟก็จะมี15ซองกาแฟเนี่ยชงดื่มได้เลยมีแปะกล้วยบดละเอียดนะคะ2เม็ด80มิลลิกรัมผสมอยู่ใน1ซองแล้วก็มีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลผสมเป็นเบาหวานดื่มได้เลยนะคะแล้วก็มีไวเฮิร์บไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเบนจามินนะคะรักแท้จากหนุ่มไทยทหารอากาศขาดรักจากเสียงของเสกศักดิ์ผู้กันทองรอทหารพลานจากเสียงน้องนุชดวงชีวันค่ะ

0: Caffè. Caffè แปะกล้วย Coffee Caffè แปะกล้วย Coffee
1: มีแคลเซียม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะบางท่านเนี่ยนะคะกินผลไม้แทนข้าวแทนอาหารเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำตาลมันพอกตับได้นะคะเพราะว่าผลไม้หวานๆเนี่ยบางทีเรากินเราไม่ได้กินแค่องุ่น2ลูกกินองุ่นครึ่งกิโลกินเพลินพวกที่มันกินเพลินๆเนี่ยพวกลำไยพวกองุ่นหรือว่าจะเป็นขนุนเนี่ยมีน้ำตาลสูงนะคะทุเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีค่าน้ำตาลขึ้นสูงได้เพราะฉะนั้นการเป็นเบาหวานท่านจะต้องกินอาหารที่มีผักในทุกมื้อมีโปรตีนนะคะโปรตีนจะทำให้เราอิ่มนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินพวกที่มีกากใยไฟเบอร์เนี่ยช่วยในการขับถ่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูด้วยนะคะเรื่องของอาหารและวัดค่าความดันเบาหวานเนี่ยที่เรากินเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเรามันเสื่อมเร็วนะคะถ้าเรามีน้ำตาลข้างอยู่ในกระแสเลือดเนี่ยภาวะการเป็นเบาหวานมันก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีผลต่อสายตาชาตามปลายมือปลายเท้านะคะเวียนศีรษะนอนไม่หลับฉี่บ่อยอย่างเงี้ยนะคะใครที่ปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยควรไปตรวจนะคะให้มีการตรวจเช็คร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถที่จะรักษาได้อย่างดีที่สุดก็คือการตรวจแล้วเจอโรคภัยไข้เจ็บรักษาได้ทันท่วงทีแล้วก็จะอยู่กับโรคเหล่านี้ได้นะคะท่านที่จะไปพบคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกท่านโทรไปนัดแนะวันเวลากับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะในการที่ท่านจะไปตรวจสุขภาพจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนนะคะให้กล้ามเนื้อให้มวลกระดูกแข็งแรงเนี่ยไปปรึกษาคุณหมอชำนาญได้หรือเช้าๆท่านโทรมาปรึกษาที่คลื่นของ 89.0 เมกะเฮิรตซ์91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio แล้วก็มีคลื่นของระบบ AM นะคะหลายคลื่นหลายสถานีออกกับพร้อมกันถ้าสามารถจะปรึกษาทีมแพทย์ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขานะคะที่ท่านสามารถปรึกษาทางอากาศกับทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้เลยนะคะส่วนท่านที่จะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งเนี่ยท่านจะแวะไปคลินิกคุณหมอชำนาญไปได้ทุกวันเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือจะสั่งซื้อพี่น้องชาวต่างจังหวัดเรามีบริการจัดส่งให้ในหลายๆสถานที่ก็คงจะจัดส่งได้แล้วนะคะสำหรับท่านที่จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไว้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเพิ่มการเผาผลาญให้มากขึ้นสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังกลับบ้านนะคะกลับจากศูนย์สถานพักพิงหรือว่าไปกลับไปทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะให้ฟังหนาวใจไกลแฟนจากกะว่าวเสียงทองทหารห่วงเมียค่ะจากเสียงของชาตรีศรีชน

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: โอ้ยเราคบกันมาตั้ง 5-60 ปีเนี่ยนะจากลูกยังไม่เกิดจนลูกแก่แล้วสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: จากไหนครับเนี่ย
2: จากสมุทรปราการค่ะ
0: สมุทรปราการเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 66ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: ส่วนสูง65ค่ะน้ำหนัก54
0: โอ้ยหุ่นเทพีแล้วเนี่ยมีอกมีสะโพกหน้าอกประมาณ34เอว24สะโพก37จริงหรือเปล่า
2: ไม่รู้ค่ะแต่รู้ว่าเอวแค่28ค่ะ
0: โอ้ก็ดีแล้วก็ตามไว้ตามไว้ก็ลดเอวหน่อยนะแต่น้ำหนักก็ดีแล้วนะครับตอนนี้แทบไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็มีไขมันความดันแล้วก็ตาฝ้ามัวนะคะ
0: แต่เบาหวานไม่มีใช่ไหมครับ
2: ไม่มีค่ะ
0: ค่าไขมันเรารู้จักหรือเปล่าว่าไขมันคืออะไร
2: ค่ะ
0: คือไขมันต้องรู้จักค่าไขมันรวมนะ
2: ค่ะ
0: ไขมันชั่วร้ายคือ LDL นะไขมันชั่วดีชั่วร้ายก็คือไตรกลีเซอไรด์นะแล้วก็ไขมันที่เป็นพระเอกขี่ม้าขาวคือ HDL นะครับตอนนี้ค่าไขมันเขาให้กินยาอะไรคุณก็ต้องรู้ว่ายากินเนี่ยบางทีต้องปวดน่องปวดขาก็มีนะครับคุณต้องรู้จักตัวยาเพราะว่าตายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งไม่ใช่โรคอ้วนนะครับคือไม่รู้จักตัวเองนะครับเอาตอนนี้ค่า LDL เท่าไหร่ครับ
2: ไม่รู้ค่ะไม่รู
0: ้ค่าไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่รู้ค่าไขมันรวมก็ไม่รู้ทำไมต้องไม่รู้ลือหมอไม่ได้บอกใช่ไหมครับ
2: บอกมาแต่ลืมค่ะ
0: คุณต้องมีมือถือช่วยจดนะการไม่รู้เนี่ยคือรายการนี้เราไม่ได้ขายแปะกล้วยเลยนะแต่ทุกคนต้องกินแปะกล้วยเพราะว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีนะครับหลอดเลือดมีแรงยืดหยุ่นน้ำเลือดมันมีความใสอายุเกิน 40-50 ก็ต้องกินแล้วอย่างน้อยๆเท่า 2-2 เนี่ยเพื่อทำให้ไม่ตายง่ายๆเกิดจากสโตรกตอนนี้กินยาไขมันในกลุ่มสเตตินชื่อยาอะไรก็คงไม่รู้ใช่ไหมครับ
2: ไม่รู้มันเป็นภาษาอังกฤษค่ะไม่รู้เลย
0: ภาษาแต่ถึงรู้ก็ไม่รู้คืออย่างนี้นะคุณต้องเก่งนะครับคุณต้องรู้ว่าถ้ากินยาไขมันอย่างดีก็ลดแค่ตัวเลขอะการลดจริงๆคือคุณต้องงดของทอดงดของหวานและออกกำลังกายนั่นก็คือการลดตัวเลขที่แท้จริงนะครับแต่ยาก็จำเป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คนที่เคยเกิดอกหักครั้งแรกคือเกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือบอลลูนบายพาสมาก่อนนะครับคุณต้องค่า LDL ต้องต่ำมากๆเลยยิ่งต่ำกว่า70ยิ่งดีแล้วคุณต้องไม่อ้วนด้วยนะครับคุณต้องออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักว่าตัวเองการแก้ไขดีที่สุดคือการแก้ไขพฤติกรรมนะครับส่วนยาช่วงแรกจำเป็นอย่างมากๆแต่พอมันหมดสภาวะเกินความจำเป็นคุณต้องแข็งแรงด้วยกล้ามเนื้อนะครับทีนี้กินยาในลดไขมันชื่อยาอะไรคงไม่รู้นะครับกินกี่เม็ดครับกี่มิลลิกรัมครับ
2: กินเม็ดหนึ่งค่ะ
0: เม็ดหนึ่งนะฮะยาในกลุ่มสเตตินก็มีหลายยี่ห้อนะครับหลายอย่างคุณก็ต้องดูนะครับว่ายาที่ให้มาเนี่ยถ้ามีมือถือต้องเปิดใน Google นะครับก็คุณก็พิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ครับว่าชื่อยาอะไรมันจะบอกปั๊บยานี้มีคุณสมบัติยังไงลดยังไงคุณต้องรู้จักตัวเองเดี๋ยวนี้เขามี AI แล้วนะครับว่าค่าไขมันตัวนี้เธอคุณก็ป้อนเข้าไปสิครับเขาจะบอกทุกอย่างเลยนะครับนะคุณต้องรู้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการอย่างนี้มันแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วถ้าคนไม่ทำตามนะครับ
2: ไม่เป็นเลยค่ะเรื่องโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: คุณต้องให้หลานเขาทำให้
2: รับแล้วก็โทรออกแค่นั้นค่ะ
0: คุณต้องให้หลานทำให้ต้องให้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างทำให้ก็ได้ครับพวกส่งแก็บส่งอะไรพวกอะไรแป๊บเดียวไม่เกิน2นาทีก็เสร็จแล้วนะครับพอคุณเป็นครั้งเดียวครั้งต่อไปคุณก็จะเป็นหมดนะครับนะทีนี้ อายุขนาดนี้หุ่นขนาดนี้หุ่นดีแล้วก็ความดันแล้วครับตัวบนตัวล่างเท่าไหร่หรือไม่รู้อีก
2: 111ค่ะความดัน
0: แล้ววัดที่บ้านหรือวัดที่โรงพยาบาลครับ
2: วัดที่อนามัยค
0: ่
2: ะ
0: อนามัยแล้ววัดที่อนามัยความดันเท่าไหร่ครับ
2: 111ค่ะ
0: 111แล้วยังกินยาอยู่หรือเปล่าครับ
2: กินอยู่ค่ะ
0: คุณต้องวัดความดันที่บ้านด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามีอยู่โรคหนึ่งนะครับเอ๊ะทำไมความดันปกติทำไมกินยาความดันไขมันก็มีส่วนที่ต้องกินยาความดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ที่เคยตรวจไหมครับ
2: ค่าน้ำตาลก็ปกติค่ะ
0: ฟาติบัตชูการ์เท่าไหร่เกินร้อยไหมครับ
2: ไม่เกินค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เกินนะแสดงว่าคุณไม่กินของหวานเลยนะครับกินของทอดบางครั้ง
2: จ้ะกินบางเปลืองบางเวลาบางครั้งบางคราวไม่ได้ก
0: ิน คนอย่างนี้แล้วคุณออกกำลังกายประจำใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ออกกำลังกายยังไงครับ
2: ออกทุกวันค่ะออกในห้องน้ำ
0: เช่นเราลองดูสิในห้องน้ำ เหมือนผมเลยแต่ผมดับไฟด้วยผมเขินอ่ะ ออกยังไงฮะออกในห้องน้ำเนี่ยเพื่อจะได้สอนไปเยอะ
2: โยกใส่ตัวค่ะ
0: เนอะ
2: โยกตัว
0: เลย
2: จ้ะ
0: เราออกนานไหม
2: ก็ประมาณ30นาทีหรอก
0: โอ้เหงื่อออกเลยสิ
2: ก็ไม่ออกค่ะเหงื่อไม่ออกนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: บางครั้งที่ออก
0: เราเหนื่อยไหม
2: ไม่เหนื่อยค่ะปกติ
0: ออกทุกวันหรือเปล่า
2: ทุกวันค่ะ
0: นี่แหละเป็นยาที่วิเศษที่สุดรู้หรือเปล่า
2: ออกมาเป็นปีแล้วเนี่ย
0: เราใครสอนนะ
2: ดูในโทรทัศน์ค่ะ
0: คุณเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยนะครับคุณดีมากทีนี้จะถามตอนนี้มีอาการยังไงครับจะถามว่าจำนานอยู่
2: ก
0: ็
2: เป็นไอเนี่ยเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะภูมิแพ
0: ้โอ้ชื่อบอกอยู่แล้วต้องเป็นผู้ชนะสิบทิศมันเกิดไม่มียารักษานะครับไปหาหมอโรงพยาบาลเขาให้ยากินก็หายชั่วคราวใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: คุณต้องเข้าใจว่าระบบภูมิเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับ
2: ระบบภูมิเป็นไอเนี่ยกดไหลย้อนนะคะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่ากันกดไหลย้อนก็ให้ยาเหมือนกันนะครับให้ยามันไม่หายหรอกคุณถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่หายหรอกครับเดี๋ยวก่อนจะบอกวิธีการทำให้หายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ของน้องเราเนี่ยถูกต้องที่สุดแหละการกินแปะกล้วยเพื่อสร้างระบบภูมิเช้า4 เย็น 4ท่านฟังไว้นะครับว่าภูมิแพ้นี่ไม่มียารักษาบางสิ่งบางอย่างก็บอกว่าเกิดจากพันธุกรรมบางทีก็เกิดจากพันธุกินบางทีก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมอย่างนี้อย่างนี้แต่อย่าไปถามว่าหายหรือเปล่าการกินแปะกล้วยเพื่อสร้างระบบภูมิแต่ไม่ใช่เป็นงี้ทุกคนเช้า4 เย็น 4แล้วภายใน4 เดือนนะครับมันน่าจะดีขึ้นจนแทบไม่มีอาการคือทำให้เม็ดเลือดขาวในแข็งแรงแล้วทำไมบลัดเซลล์มันมาจากลิมโฟบลาสต์เป็นตัวอ่อนลิมโฟบลาสต์มันจากไขกระดูกที่เรียกว่าบอนแมโลมันให้อาหารตั้งแต่มันอยู่ในท้องอ่ะเป็นบอนแมโลเนี่ยมันผลิตออกมาเป็นเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยนะครับแล้วก็มันทำให้โตมันมีการสร้างระบบภูมิขึ้นมาก็ลองกินดูเช้า4 เย็น 4แล้ว4 อาทิตย์โทรมารายงานนะครับว่ากินแปะกล้วยมันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยการให้ยาพวกสเตียรอยหรือให้ยาพวกคอร์เฟนเดลามีนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยหรอกครับมันแก้ขัดทั่วเข่าท่านเองแหละครับไม่มียารักษาครับเพราะนั้นเนี่ยก็ลองกินดูนะครับทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญว่าคุณแพ้ยังไงครับเช่นอาการภูมิแพ
2: ้มันน้ำมูกมันไหลค่ะแล้วน้ำมูกมันไหลแล้วมันแบบยังไงมันร้อนลำคอค่ะ
0: แล้วก็มันไหลมากี่ปีแล้วครับ
2: โอ้นานแล้วค่ะ
0: 10 ปีได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: คุณต้องเป็นไปอีก50 ปีถ้าคุณไม่ตายซะก่อนนะมันไม่หายแล้วเพราะต้นเหตุจะให้หลบหลีกเลี่ยงไปที่โรงพยาบาลคุณอย่าไปถูกละอองเกสรคุณอย่าไปถูกอากาศเย็นนะคุณอย่าเฮ้ยคุณจะไปหายใจนะมันห้ามไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้
0: มันก็ต้องอยู่บ้านเราจะไปย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้หายเลยเพราะว่าต้นเหตุแล้วแพ้อะไรบ้างครับ
2: แพ้ไม่แพ้อะไรนะแบบแพ้ฝุ่นละอองแพ้ความเผ็ดแพ้อะไรอย่างนี้นะคะ
0: โอเค
2: เผ็ดก็กินได้น้อยลงไม่กินเยอะ
0: โอ้แพ้ทั้งกินแพ้ทั้งอากาศเนา
2: ะ
0: แล้วก็แล้วกรดไหลย้อนมีอาการยังไงครับ
2: มันร้อนตรงหน้าอกนะคะ
0: แล้วก็แสบ
2: ไ
0: หม
2: เข้าไปไม
0: ่แล้วการขับถ่ายปกติไหมครับ
2: ไม่ปกติค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับ
2: ไม่ค่อยถ่ายแต่ท้องผูก
0: ท้องผูกประจำใช่ไหมฮะ
2: จ้ะ
0: แล้วไปหาหมอก็ยังไม่หายใช่ไหมครับ
2: ไม่หายค่ะ
0: เพราะต้นเหตุรู้หรือเปล่าว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรชอบกินของย่อยยากชอบกินเนื้อเยอะๆชอบกินข้าวเหนียวชอบกินเร็วๆหรือเปล่าครับ
2: ไม่ค่ะตั้งแต่เป็นมาก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกนี้เลยค่ะ
0: ดีก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ
2: จ้ะ
0: ก็ลองจะถามอาจารย์หมอชำนาญสองเรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องกรดไหลย้อนเรื่องภูมิแพ้จะไปรับ
2: ค่ะ
0: เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับรายละเอียดผมบอกหมดแล้วครับเชิญเลยครับ
1: โรคภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ประชาชนเป็นกันเยอะอาจารย์ก็เป็นนะภูมิแพ้เนี่ย
0: แพ้ไปจับต้องหลบ
1: แต่อาจารย์อ่ะแพ้สาวนะแต่คนไข้เนี่ยเขาแพ้ฝุ่นซึ่งบางทีเนี่ยเราเลี่ยงยากนะครับเพราะฝุ่นหรืออากาศเสียเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราแล้วมันก็มากระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการอักเสบและทำให้มีอาการถ้าเป็นภูมิแพ้ในโพรงจมูกก็เป็นหวัดเรื้อรังถ้าเป็นภูมิแพ้ในหลอดลมก็เป็นหอบหืดหรือถ้าเป็นภูมิแพ้ที่ผิวหนังมันก็ทำให้คนไข้คันนะครับ
2: มันภูมิแพ้ตรงจมูกอะโพรงจมูก
1: เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นพอเป็นปั๊บเนี่ยคุณก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ให้ยามาทานนะครับมันก็ดีขึ้นแต่พอไม่ทานมันก็เป็นอีกนั่นก็หมายความว่ายาที่ทานที่โรงพยาบาลให้มาเนี่ยมันเป็นการรักษาปลายทางมันเป็นการรักษาการอักเสบแต่สิ่งกระตุ้นมันอยู่รอบตัวเราตลอดนะครับบางทีก็มีเชื้อโรคบางทีก็มีฝุ่นละอองบางทีมันก็เลี่ยงยากอากาศเสียโดยเฉพาะยิ่งในเมืองหลวงเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้เยอะมากในสังคมสุขภาพนะครับแล้วก็รักษายากด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ภูมิแพ้ดีขึ้นได้เนี่ยคุณจะต้องรักษาตัวดูแลตัวเองนะครับในเรื่องของระบบภูมิในร่างกายเพราะระบบภูมิในร่างกายเนี่ยมันจะดีมากแข็งแรงมากตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบภูมิมันก็ลดลงมันก็ทำให้มีโอกาสที่จะมีการถูกกระทบมีการติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสาทางเลือกเนี่ยถ้าสามารถบริโภคควบคู่กับยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ระบบภูมิในร่างกายของเราดีขึ้นแล้วเมื่อระบบภูมิในร่างกายของเราดีขึ้นแล้วเนี่ยพอไปเจอสิ่งที่แพ้มันก็ไม่แพ้อีกต่อไปแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็สามารถลดยาภูมิแพ้ยารักษาแผนปัจจุบันได้นะครับคนไข้รายนี้ก็เป็นโรคที่รักษายากทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ก็ดีหรือกรดไหลย้อนก็ดีกดไหลย้อนนึงมันก็เป็นเพราะว่ามันมีการหลั่งของสารเคมีซึ่งเป็นกรดนะครับในกระเพาะนะครับมันมีผลจากการย่อยอาหารที่มันไม่สมดุลไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นพอทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดจุกเสียดแน่นท้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษายากเพราะฉะนั้นการรักษาที่โรงพยาบาลก็คือรักษาการอักเสบนะครับแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการบริโภคด้วยเช่นต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายๆอาหารอ่อนๆก่อนนะครับทานอาหารอย่าเยอะแต่ทานบ่อยๆได้นะครับอาหารข้างคืนอาหารปิ้งย่างอาหารที่ผ่านกระบวนการซับซ้อนงดให้หมดเลยและที่สำคัญคือรสจัดก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เซลล์ในเยื่อบุกระเพาะมันทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สร้างน้ำย่อยออกมาได้สมดุลคุณก็จะดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโรคภูมิโรคไอปอดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคที่รักษายากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับจิตใจด้วยถ้าเรามีความเครียดมันก็ปวดท้องบ่อย ถ้าเรานอนไม่หลับมันก็ปวดท้องบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นอายุขนาดนี้บางทีมันก็มีความเครียดคิดวนไปวนมานะครับคิดนู่นคิดนี่นะครับแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับการหลั่งน้ำย่อยหรือกระเพาะอาหารนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้สูงอายุขนาดนี้66-67ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าอายุเริ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่ถ้านอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะกระทบกับการใช้ชีวิตในเวลากลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่สดชื่นนะครับหรือว่าปวดท้องกระเพาะปวดไหล่ย้อนมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์ต่างๆได้พูดได้บอกไว้ก็คือปรับพฤติกรร
0: ม
1: ในการใช้ชีวิตนะครับว่าในเรื่องของการพักผ่อนต้องนอนให้พอในเรื่องของการบริโภคก็ต้องทานให้ดีนะครับอย่าทานอาหารรสจัดทานอาหารไม่เป็นเวลาอย่าทานเยอะและที่สำคัญที่สุดต้องไม่เครียดถามว่าทำไมมันถึงเครียดก็เพราะว่าวัยนี้มันเป็นวัยทองวัยที่มีการขาดของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งปกติแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันสร้างจากมดลูกและรังไข่ของเราแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับอายุมากขึ้นเนี่ยมดลูกและรังไข่มันปล่อยแล้วไม่มีการสร้างต่อไปมันก็ทำให้เกิดการขาดของฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วมันก็มีผลกระทบทำให้การหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นคนไข้วัยเนี่ยพูดติดหูไม่ได้นะอาจารย์เคยเจอไหมพูดติดหูไม่ได้นะ
0: ใช่แล้ว
1: เออพูดติดหูไม่ได้มันหงุดหงิดมันงุนง่านมันอารมณ์ไม่ดีเห็นไหมครับว่าผลพวงจากการที่ขาดฮอร์โมนเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายของเราทั้งกายและใจนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องมาชุ่มชื่นวาจานะปวดท้องเพราะอาจารย์ดีๆนะเขาจะได้อารมณ์ดีเขาจะยิ้มแล้วเขาพูดหวานๆนะบอกว่าพี่ไปแป๊บเดียวไปหาชำนาญแป๊บเดี๋ยวก็กลับแล้วนะอะไรแบบนี้มันมีส่วนช่วยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้หลายนี่ก็คิดว่าก็คงจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนขาดด้วยแล้วก็มีผลจากการที่มีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกตินะครับนั่นก็มันก็ทำให้เครียดง่ายวิตกกังวลง่ายพอเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายมันก็ทำให้ปวดท้องอีกแล้วมันก็วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติสำหรับคนสูงอายุเพราะนั้นคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องทำใจว่าเอ๊ะพฤติกรรมในการบริโภคให้เป็นเวลาทานอาหารให้เป็นเวลาเนี่ยไม่เห็นจะต้องมาอะไรกันนักหนาเลยสมัยก่อนกินเวลาไหนก็ได้ใช่ครับสมัยก่อนกินเวลาไหนก็ได้เพราะร่างกายเราแข็งแรงแต่ในปัจจุบันแล้วอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องยึดกติกานะครับทำให้มันถูกต้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเพราะโรคพวกนี้มันไม่ได้ทำให้คุณเสียชีวิตเลยแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตเราเช่นนอนไม่หลับบางละเช่นภูมิแพ้บางละนะครับหรือแม้กระทั่งปวดท้องบางละจะอยู่ใกล้ใครเขาก็ไปฮัทเช่ใส่ไอนะครับหรือมีน้ำมูกเนี่ยก็นะครับมันก็เป็นที่รำคาญของเขานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการใช้การรักษาแผนปัจจุบันก็ดีหรือการใช้สมุนไพรก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพราะถ้าสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยระบบภูมิมันก็จะดีแล้วพอระบบภูมิมันดีปั๊บเนี่ยเมื่อไปเจอสิ่งแพ้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือฝุ่นละอองโอกาสที่จะเป็นมันจะน้อยลงครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังติดตามรายการสุขภาพเสียงเพลงนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าที่นี่มีทุกวันมีแจ๋วแววดำเนินรายการพบกันตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงในทุกๆวันนะคะมีแปะกล้วยตราไวกิ้งไว้ดูแลเสริมสร้างสุขภาพจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569เดี๋ยวฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงต่อนะคะขยับไป 89.0 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่าย KCS Radio นะคะเดี๋ยวฟังต่อเนื่องในการถามตอบปัญหาสุขภาพท่านเข้าสายหน้าไมค์นะคะปรึกษาที่0813346666และฝาก10เบอร์ไว้ค่ะ8โมงเช้าโทรสั่งได้เลยแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ0625100560-569ฟังรอยแผลเก่าสมยศทัศนพันธ์ดาวจรัสแสงจากเสียงก้านแก้วสุพรรณค่ะวันนี้จะแววจำเนินรายการดูแลตัวเองกันนะคะวันนี้จากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์AM 594วิทยุคลื่นปตอ 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและ call center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาในส่วนของวันนี้นะคะถ้าใครจำกันได้เมื่อประมาณเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันแบบระดับชาติเลยนะคะก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของพระเอกชื่อดังพระเอกแล้วก็พิธีกรชื่อดังนะคะก็คือคุณเลแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากภาวะหัวใจวายตายเฉียบพลันแล้วหมอนั้นก็มีการพูดถึงนะคะสาเหตุการเกิดอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิธีการสังเกตอาการนะเราจะไม่พูดซ้ำนะคะเพราะว่างั้นเดี๋ยวเราจะมีหัวข้ออื่นๆแล้วเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมอนั้นมีข้อมูลเด็ดๆมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเทคนิคในการที่จะเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของไขมันที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดเราจะทำยังไงนะวันนี้ก่อนอื่นเลยสัปดาห์ที่แล้วหมอไหนชวนให้มาเช็คสัญญาณเตือนบอกเหตุนะสังเกตอาการการเกิดหรือสัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดภาวะหัวใจวายตายเฉียบพลันซึ่งพอเราสังเกตแล้วเนี่ยถ้าใครมีอาการนะคะไปพบแพทย์แต่คนที่ยังไม่มีอาการทำอย่างไรคนที่ไม่มีอาการไม่ใช่ว่าคุณไม่เสี่ยงคือต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มีคนไข้ที่เสียชีวิต
เนื่องจากโรคหัวใจวายตายเฉียบพลันนะสมัยก่อนเนี่ยจะมีแต่คนที่อายุเยอะแล้วก็คนรวยคนรวยเนี่ยจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้กันเยอะเพราะว่ามีความเครียดสูงเนาะแล้วก็สบายไม่ต้องทำงานนะคะแต่ปรากฏว่าสมัยนี้สังเกตไหมโรคหัวใจวายเตียบตายเฉียบพลันอายุน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆอายุเดี๋ยวนี้มี30ต้นต้นหัวใจวายตายเฉียบพลันเยอะเลยคุณเรนะคะอายุ49ปีซึ่งหนึ่งในปัจจัยแล้วกันหนึ่งในปัจจัยที่มีไปเพิ่มความเสี่ยงแล้วกันแล้วก็เป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพราะมันไปทำให้เกิดมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดหรือเกิดภาวะเลือดข้นหนืดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในคนอายุน้อยในวัยรุ่นนะคะมาจากการฉีดวัคซีนนะคะมาจากการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนที่เราฉีดกันนะในยุคโควิด-19เดี๋ยวเอาไว้หมอไหนจะมาแนะนำด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่นิยมชมชื่นชมชอบโดยเฉพาะลูกๆหลานๆที่ชอบพาคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดวัคซีนตอนอายุเยอะมาไหนจะแนะนำให้ฟังว่าวัคซีนชนิดไหนควรฉีดวัคซีนชนิดไหนไม่ควรฉีดหรือควรเลี่ยงไม่จำเป็นอย่าฉีดเด็ดขาดนะคะมันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดกันมากมายเลยแล้วก็การที่ฉีดวัคซีนบางอย่างแทนที่จะทำให้อายุยืนกับกายเป็นเพิ่มความเสี่ยงทำให้มีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้นะหมอได้ติดไว้เรื่องนึงแล้วก็คือวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดตอนอายุ50อัพอายุ50อัพแล้วก็60อัพนะคะกับวัคซีนที่ห้ามฉีดนะก็คือเรื่องที่วันเนี้ยวันพรุ่งเนี้ยหมอไหนจะเล่าไม่ใช่วันนี้ส่วนเรื่องที่2เทคนิคการสลายไขมันที่เกาะอยู่นะคะในผนังหลอดเลือดนะคะให้ดีขึ้นภายใน

ุ่งนี้ก็มีคนที่รู้จักก็ชักชวนกันมาฟังรายการหมอไหนเป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการมากๆนะคะส่วนวันนี้เป็นภาคต่อเนื่องภาคที่2หลังจากเราสำรวจตัวเองเช็คดูว่าเรามีสัญญาณเตือนบอกเหตุการณ์ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่าปุ๊บพาตัวเองนะคนที่มีสัญญาณเตือนปุ๊บพาตัวเองไปหาคุณหมอกินยาตามที่คุณหมอสั่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่หมอไนท์เคยแนะนำนะคะแล้วก็คนที่ไม่มีสัญญาณอย่าเพิ่งดีใจค่ะไม่มีสัญญาณไม่ใช่ว่าคุณไม่เสี่ยงแต่เป็นเพราะว่ามันยังไม่ปะทุหรือมันยังไม่ถึงขีดที่มันจะสำแดงสัญญาณเตือนคืออาจจะเป็นแค่ระยะเริ่มต้นมันยังไม่ใช่ว่าคุณจะไม่เป็นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้หมอไนจะชักชวนก็คือนะข้อที่1ชักชวนมาให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังต่อไปนี้นะมี10วิธีในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงตายเฉียบพลันลดความเสี่ยงตายเฉียบพลันนะกับ2เป็นสิ่งที่หมอไนกำลังจะแนะนำว่าณตอนนี้หลังจากที่ฟังหมอไนแล้วพาตัวเองไปตรวจสุขภาพบางอย่างตรวจแค่ขอแค่ครั้งเดียวในชีวิตไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปีนะคะหมอไนก็จะบอกว่าตรวจไม่จำเป็นต้องตรวจทุกปีแต่ขอครั้งเดียวค่ะอย่างน้อยๆขอ1ครั้งนะแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยก็คืออาจจะตรวจประจำปีได้นะซึ่งจะมีอยู่8ตัวซึ่งวันนี้หมอไหนจะมาแนะนำให้ฟังอีกประมาณ 5-6 ตัวซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่เคยมีการตรวจให้กับคนไข้เลยเพราะมันเสียตังค์คือในภาวะปกติอะค่ะที่ตรวจฟรีอะไม่มีแน่นอนแต่ว่าหมอไหนอยากเชิญชวนค่ะถ้าจำเป็นต้องเสียเงินสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปตรวจเถอะนะวันนี้พูด2เรื่องนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องของการตอบคำถามสุขภาพ อย่างแรกเลยวิธีการในการปรับเปลี่ยนเทคนิค10วิไลฟ์สไตล์10เทคนิคในการที่ป้องกันเพื่อไม่ให้ตายเฉียบพลันการตายเฉียบพลันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหัวใจวายนะ2จำได้ไหมโรคไหลตายถูกป่ะ3เส้นเลือดในสมองตีบอุดตันหรือแตกที่เราเรียกว่าสโตรกกับ4โรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดโรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดเนี่ยจะมีความสุ่มเสี่ยงเกิดกับคนที่เป็นนักธุรกิจที่ไม่ออกกำลังกายเลยและมีความเครียดสูงพักผ่อนน้อยเดินทางบ่อยแล้วถ้าคนไหนแอลกอฮอล์กับบุหรี่ด้วยโอ้คราวนี้ยิ่งเสี่ยงใหญ่เลยนะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดในปอดแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเสียชีวิตนะการเสียชีวิตเนี่ยจากการที่ขาดอากาศหายใจและเกิดการอักเสบในปอดจนกระทั่งทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งถ้าติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยโอกาสตายสูงมากมีหลายๆท่านค่ะที่เสียชีวิตเนื่องจากภาวะน้ำท่วมปอดแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยเสียชีวิตจากติดเชื้อในกระแสเลือดสูงมากๆนะถ้าใครจำกันได้เนี่ยพระเอกตลอดกาลนะคะในยุคดั้งเดิมเลยนะคะคุณสมบัตินะท่านก็เสียชีวิตเนื่องจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งมาจากเรื่องของมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของปอดน้ำท่วมปอดนะอ่ะต่อมานะคะเราเริ่มเลยตั้งแต่เทคนิคข้อที่1ทำยังไงคะถึงจะป้องกันลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดหัวใจวายตายการเสียชีวิตแบบตายแบบเฉียบพลันโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะอย่างข้อแรกเลยควรจะกินอาหารแบบที่เราเรียกว่า whole food plant based อันนี้ขออนุญาตใช้ศัพท์ทางการนิดนึง whole food plant based แปลว่าอะไรถ้าแปลเป็นไทยแบบตรงๆเลยคืออาหารต้นสายแปลว่าอะไรอาหารที่เน้นพืชผักทุกสีจำได้ไหมหมอไหนเน้นย้ำมากเลย

นะให้กินพืชผักธัญพืชพืชผักทุกสีธัญพืชทุกสีถั่วทุกสีและเน้นห้ามไม่ขัดสีไม่ขัดสีฉุยวันเขานะคะใช้แบบว่าธรรมชาติเลยแล้วก็ถั่วเนี่ยเราจะได้โปรตีนนะคะจากพืชแล้วก็ให้ใช้ให้ทานเลือกโปรตีนชนิดที่เป็นโปรตีนสะอาดคำว่าโปรตีนสะอาดนี่คืออ่อนไหนแปลมาจากในส่วนของมาจากภาษาอังกฤษมันอาจจะแบบแปลกๆใช่ไหมโปรตีนสะอาดคือจะเน้นโปรตีนสะอาดมักจะมาจากหนึ่งจากปลาค่ะจากปลาอาหารทะเลหรืออาจจะเป็นเนื้ออกไก่นะซึ่งไม่มีไขมันแล้วต้องลดเนื้อสัตว์แปรรูปเนื้อสัตว์แปรรูปมีอะไรบ้างไส้กรอกเบคอนนะคะแฮมอะไรประมาณนี้แปรรูปหมูยอแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยประเภทที่แปรรูปนะให้ใช้เนื้อสัตว์ธรรมชาติแล้วก็เน้นที่เป็นสัตว์จากไม่เน้นสัตว์ใหญ่อะค่ะหรือสัตว์บกนะคะถ้ายังมีการติดรสชาติอยู่เราหยุดสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่นี่คือโอ้โหทุกคนชอบมากเลยเนื้อวัวนะคะทุกวันนี้นี่คือมีหลายคนถามว่าทำไมหมอไนท์ไม่ทานเนื้อวัวอร่อยมากแล้วกินแล้วจะติดใจบอกว่าหมอไนท์ไม่ได้กินเพื่อความอร่อยเพื่อรสอร่อยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ไม่คิดที่จะกินนะเนื้อสัตว์ตัวนี้ก็คือทานเน้นเป็นเนื้อปลานะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลนะคะถ้าสัตว์บกจำเป็นจะต้องทานก็ประมาณอาจจะเป็นอกไก่อย่างที่บอกนะไม่กินไขมันทรานส์ไขมันทรานส์นี่มาจากไหนกลุ่มเบเกอรี่ทั้งหมดเลยถ้าคนไหนยังกินขนมปังเบเกอรี่อยู่นะคะก็ลดละเลิกนะคะเพราะว่าอาหารเหล่าแล้วอีกอย่างนึงอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปเข้าใจกันว่าอาหารสำเร็จรูปไหมที่ประเภทแบบว่าแค่ฉีกซองแล้วก็เติมน้ำร้อนนะคะลดได้ลดสรุปก็คืออาหารธรรมชาติทำเองนะคะคนต่างจังหวัดเนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่ทานอาหารในบ้านเองแล้วก็ล้อมวงกินข้าวเย็นกันกับครอบครัวแต่กรุงเทพเนี่ยลำบากนะคะส่วนมากก็คือพึ่งอาหารนอกบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นอาหารทั้งหมดที่หมอไหนห้ามเนี่ยแล้วก็เน้นให้ทานพวกอาหารต้นสายเพื่อลดการอักเสบที่หลอดเลือดเพราะการอักเสบที่หลอดเลือดทำให้เกิดเส้นเลือดตีบอุดตันแล้วก็เกิดลิ่มเลือดแล้วก็เกิดการเสียชีวิตตายเฉียบพลันดังนั้นกินอาหารต้นสายนะคะข้อที่2นะคะการปรับเปลี่ยนกฎข้อที่1คือให้กินอาหารต้นสายกฎข้อที่2ต้องขยับตัวสม่ำเสมออันนี้คือหมอไนท์รวมถึงการเน้นการออกกำลังกายตอนเช้าวันละครึ่งชั่วโมงและโดนแดดนะคะเราอายุ50ปีขึ้นไปแล้วให้ใช้วิธีการเดินเร็วสลับเดินช้าเดินเร็วสลับเดินช้าอย่ากระโดดโลดเต้นนะคะการกระโดดเนี่ยเสี่ยงที่จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไปมีปัญหากับเรื่องของกระดูกนะคะให้ใช้วิธีการเดินเร็วสลับเดินช้าแล้วก็ปั่นจักรยานและว่ายน้ำการว่ายน้ำเนี่ยเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากๆนะคะการออกกำลังกายก็แบบใช้แบบคาร์ดิโอนะคะก็คือจะเหนื่อยมากสลับกับเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งก็ใช้เวทเทรนนิ่งนะคะวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยๆประมาณสัก30นาทีเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบหนักๆคือบางคนบอกโอ้โหกลัวตายหมอไหนบอกว่าให้ออกกำลังกายปุ๊บโอ้โหคราวนี้ออกทีชั่วโมงนึงเลยจากที่ไม่เคยออกเลยอันนี้ไม่ใช่คำว่าทางสายกลางของพระพุทธเจ้าใช้ได้ดีเสมอนะคะมัชฌิมาปฏิปทาการเดินทางสายกลางนะคะถ้าไม่เคยออกเลยเริ่มต้นอาจจะแค่ประมาณ5นาทีก็ได้10นาทีก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ
การออกกำลังกายช่วยเพิ่มออกซิเจนในร่างกายอย่าลืมนะออกซิเจนสำคัญมากนะสำหรับเราตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้หมอไนท์นะคะจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนๆรายการเลยนะคะก็คือเดี๋ยวหมอไนท์จะเอาโปโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมาทำโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลดราคาพิเศษเลยคือปกติอะราคาเนี่ยไม่ขึ้นมา20ปีแล้วค่ะ20ปีไม่เคยขึ้นลดลงด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือพอได้ต้นทุนที่ถูกหมอไหนก็เอามาลดราคาให้เลยแล้วไม่เคยขึ้นอีกเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้หมอไหนจะมีจัดโปรนะคะก็ต่อมากดข้อที่3ค่ะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะห้ามนั่งแช่เป็นเวลานานๆหรือนั่งทั้งวันไม่ขยับขยื่นคือหลายๆคนพ่อแม่รักพ่อแม่มากลูกๆหลานๆบอกคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องทำงานนะอย่าขยับนะกลัวล้มนะคะการที่ให้นั่งนอนๆทั้งวันเนี่ยแหละค่ะ จะทำให้หกล้มได้ง่ายเพราะว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ย เหลวแล้วก็รีบนะคะข้อที่1จะทำให้กล้ามเนื้อเหลวแล้วก็รีบก็จะทำให้ขาอ่อนแรงไม่มีแรงแล้วก็ข้อ2การที่เราไม่ขยับเลยโกรทฮอร์โมนน่ะจากที่น้อยอยู่แล้วก็ยิ่งต่ำลงเข้าไปอีกต่ำเตี้ยเลียดดินเลยข้อที่3ก็คือยิ่งไปทำให้เลือดเนี่ยมันข้นหนืดเพิ่มขึ้นแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะ อยู่ที่บ้านนะคะรดน้ำต้นไม้นะอย่าให้เปียกอย่าให้พื้นเปียกนะคะต้องใส่รองเท้าที่ดีๆนะอย่าให้พื้นเปียกก็ทำงานนะคะกวาดบ้านบ้างคือทำนู่นทำนี่บางคนเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าก็ปลูกพืชกุดปลูกผักนี่แหละค่ะปลูกผักไว้กินเองเพราะว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนนึกออกไหมคะแล้วก็ปลูกผักไว้กินเองก็คือเราไม่ห้ามนั่งแช่ทั้งวันห้ามนอนทั้งวันห้ามนั่งทั้งวันถ้าคนไหนนั่งทำงานก็พอ1ชั่วโมงก็ลุกขึ้นมาออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงไปทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านั่งแช่ทั้งวันอย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงอ่ะก็คือมีหน้าที่ในการดิวงานทำงานเดินทางนั่งเครื่องบินไฟยาวๆเนี่ยนะคะไปต่างประเทศเวลาที่อยู่ในเครื่องบินนานมากๆเนี่ยก็ยิ่งความดันสูงๆมากๆข้างบนเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดที่ขามันไหลเวียนไม่ค่อยดีเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดได้ง่ายนะคะถึงแม้จะอยู่บนเครื่องบินนะหลายๆท่านก็ต้องชั่วโมงนึงลุกขึ้นมาขยับทีนึงนะกฎข้อที่4ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะกฎข้อที่4ก็คือต้องนอนหลับแบบมีคุณภาพวันนึงอย่างน้อยประมาณ 7-8 ชั่วโมงคือสมัยก่อนเนี่ย6ชั่วโมงได้สบายมากแต่ปัจจุบันเนี่ยสารพิษมันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ความเครียดสูงขึ้นแล้วก็มีตัวแปรก็คืออย่างที่หมอไหนบอกบางคนเนี่ยได้รับพวกวัคซีนชนิดเชื้อเป็นนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังจะมีวัคซีนที่ไม่ควรจะฉีดอ่ะนะคะไม่แนะนำให้ฉีดดีกว่านะคะแล้วก็อาจจะได้รับวัคซีนโควิด19เนี่ยบางคนเจอไป4เข็ม5เข็มสุขภาพไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่ายแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตันได้ง่ายนะคะหลายๆท่านเนี่ยหมอไหนเคยสัมภาษณ์ที่เป็นโรคหัวใจปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาฉีดวัคซีนนะคะmRNA เนี่ยประมาณ4เข็มตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเจ็บออดออดแอบมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปทำผ่าตัดหัวใจมานะคะ2เส้นนะคะตีบ2เส้นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ตีบแต่ประมาณ 50% ก็เลยบอกว่าขอไม่ทำดีกว่านะคะก็ใช้วิธีธรรมชาติมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็คือทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิททานตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยวันหนึ่ง4แคปซูลเนื่องจากว่าเป็นโรคหัวใจแล้วต้องทานคนไหนเป็นโรคหัวใจแล้วถ้าไม่มีอาการเจ็บหัวใจให้ทานวันละ4แคปซูล2เม็ดตอนเช้า2เม็ดตอนกลางวันนะคะและถ้าคนไหนมีอาการเจ็บหัวใจให้ทานวันละ6แคปซูลถึง8แคปซูลถ้าน้ำหนักไม่เกิน80กิโลก็ทาน6แคปซูลนะคะจนกระทั่งไม่มีอาการเจ็บหัวใจอีกเลยไข้ลดลงมาเหลือ4แคปซูลนะคะแต่ถ้าวันไหนมีความรู้สึกว่าหุ้ยตอนนั้นมีอาการเจ็บหัวใจปุ๊บหยิบโคเอนไซม์คิวเทนขึ้นมาทานทันทีเดี๋ยวนั้นนะคะ4แคปซูลนะคะจะแบ่งแบบทีละ
กินทีละเม็ดนะคะกินทีละเม็ดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวติดคอกินทีละเม็ดแต่ให้ได้4แคปซูลตอนนั้นเลยแต่ถ้าน้ำหนักเกินแบบ80 90อาจจะเพิ่มมาเป็น5แคปซูลได้แล้ววันนั้นก็จะเหลือวันนั้นเนี่ยถ้าเรากินไป4แคปซูลแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าเหลืออีก2แคปซูลต่อวันถูกไหมคนเป็นโรคหัวใจมีอาการเจ็บหัวใจร่วมด้วยให้ทานวันละ6แคปซูลต่อวันหมอในรับประกันได้นะคะว่าต่อไปเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็คือหมอในก็จะจำหน่ายนะคะในส่วนของโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยจะเป็นราคาที่อยากให้ทุกคนเนี่ยทานเชื่อเถอะค่ะแล้วผลพลอยได้นะผลพลอยได้คือเมื่อคุณทานต่อเนื่องแบบเนี้ยให้ลองสังเกตหน้าตัวเองค่ะผิวจะเป็นสีอมชมพูผิวหน้าจะใสขึ้นเพราะมันเพิ่มออกซิเจนในกับผิวนะจะลดโอกาสที่จะแบบเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นสิวเป็นกระแล้วก็ลดริ้วรอยนะจะทำให้ดูหน้าเนี่ยดูผ่องใสขึ้นดูอ่อนกว่าวัยขึ้นแน่นอนนะคะนะทำไมจะต้องใช้คิวเทนสำหรับเครื่องสำอางคุณก็ทานเข้าไปเลยแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยนะก็คือวันนึงเนี่ยต้องนอนหลับให้มีคุณภาพประมาณ7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงเพราะช่วงเวลานอนเป็นช่วงที่ร่างกาย1ตับขับสารพิษออกจากร่างกาย2ตับกำจัดสารก่อมะเร็งออกจากร่างกายป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งนะคะ3เป็นช่วงเวลาที่สมองจะทำการดีท็อกซ์สารพิษโดยเฉพาะพวกอะมาโรยพลักที่เป็นต้นเหตุทำให้เป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็กระตุ้นให้มีการสร้างสารสื่อประสาทเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันถัดไปนะแล้วก็4เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายนะคะจะกระตุ้นตัวโกรทฮอร์โมนทำงานดีกว่าช่วงเวลานอนหลับโดยเฉพาะหลับลึกสมองจะมีการหลั่งตัวโกรทฮอร์โมนออกมาหลั่งออกมาทำไมคะไม่ได้หลั่งออกมาแบบธรรมดาธรรมดานะตัวโกรทฮอร์โมนจะทำหน้าที่1ซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอถ้าเซลล์ไหนป่วยเซลล์ไหนซ่อมได้ซ่อมไม่ได้ปุ๊บถ้าเซลล์ป่วยหรือเซลล์ที่ป่วยเป็นโรคถ้าซ่อมไม่ได้โกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นให้มีการกำจัดทิ้งกำจัดเซลล์ที่แก่หรือเซลล์ที่ป่วยทิ้งเซลล์ที่แก่ก็กำจัดทิ้งแล้วก็2โกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์ใหม่เข้าไปแทนที่เซลล์เก่า3โกรทฮอร์โมนจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการซ่อมแซมและฟื้นฟูเซลล์นะคะช่วงตอนนอนหลับเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายจะซ่อมแซมเซลล์แล้วก็ซ่อมแซมผนังหลอดเลือดทีนี้คนไหนเนี่ยลองไปสังเกตดูถ้านอนคนเดียวก็อัดเทปนะคะอัดเทปเอาไว้ตอนนอนเนี่ยว่าเรานอนกลนหรือเปล่าคนไหนนอนกลการนอนกลเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับได้ต้องรีบรักษาเวลาที่หยุดหายใจเนี่ยร่างกายสมองจะขาดออกซิเจนเสี่ยงต่อการเกิดมีโอกาสที่จะเกิดเซลล์สมองตายแล้วก็เกิดที่เราเรียกว่าเป็นเจ้าชายนิทาเจ้าหญิงนิทาได้นะคะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะไหลตายได้ถ้าคนไหนนอนกลรีบไปรักษาโดยเร่งด่วนแล้วก็ตัวช่วยอย่างที่บอกคนไหนที่นอนกลนฟังดีๆนอกจากไปพบแพทย์เนี่ยถ้ากลน้อยๆกลแบบพอเบาๆเนี่ยให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตราวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนเพราะว่าการที่กรนเนี่ยเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อนะตรงบริเวณแถวๆลำคอแถวๆตรงเพดานปากนะคะแม้แต่คอหอยของเราแม้แต่ลิ้นไก่ของเราเนี่ยมันเกิดการหย่อนยานกล้ามเนื้อมันหย่อนยานค่ะแล้วมันก็ไปพอเรานอนหงายปุ๊บมันก็ไปบังไอ้ตรงช่องหลอดลมนะมันก็เลยทำให้เราเกิดเสียงกรนแต่ถ้าเราทานตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยโกรทฮอร์โมนเขาก็จะเสริมสร้างความหนาแน่นของกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนทุกๆมัดถูกไหมคะก็ตรงลิ้นไก่ตรงผนังเพดานปากตรงหลอดลมตรงลำคอนะเนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันจะแน่นกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นของหลอดลมเนี่ยดีขึ้นดังนั้นพอเวลาเรานอนให้สังเกตหลังจากที่ทานตัวโกรทฮอร์โมนแล้วการกรนเสียงจะเบาลงเรื่อยๆแล้วก็ไปเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมโกรทฮอร์โมนตราวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนแล้วก็ตัวโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ย2เม็ดตอนเช้าห้ามเด็ดขาดนะคะการหลับลึกหลับแบบมีคุณภาพมันจะกระตุ้นให้มีการ
สร้างตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทแล้วตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยมันเข้าไปช่วยทำอะไรตัวโกรทฮอร์โมนที่คุณทานเข้าไป2กระปุกเนี่ยมันจะเป็นสารตั้งต้นค่ะเป็นตัวสารตั้งต้นที่ทำให้เซลล์สมองสามารถสร้างโกรทฮอร์โมนได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วต้องทานตอนนอนหลับและท้องว่างนะคะต่อมากฎข้อที่5ไม่เครียดนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดเพราะว่าเวลาที่เราเครียดปุ๊บมันจะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนชื่อแอดรีนาลีนตัวนี้มันจะทำให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันหดเกร็งพอเวลาเส้นเลือดตีบมันก็ยิ่งทำให้หลอดเลือดมันอุดตันและตีบได้ง่ายนะคะแนะนำค่ะลดความเสี่ยงรู้จักปล่อยวางให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและอย่าลืมค่ะทำโยคะปอดหายใจลึกๆเข้าคั่วปอดเลยนะคะแล้วก็นับหายใจลึกๆเข้าคั่วปอดนะอย่างเงี้ยให้ถึงคั่วปอดกั้นไว้หายใจเอาไว้นับ1 2 3 4ในช่วงแรกๆนับแค่4ก็พอนะคะเดี๋ยวจะกั้นใจแล้วขาดใจตายซะก่อนนะคะก็นับแค่4แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยลมออกจากทางปากนับ1ให้ถึง8นะคะตัวเนี้ยมันก็จะช่วยแล้วการที่เราทานโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟินพอเอนโดฟินหลั่งปุ๊บฮอร์โมนแอดรีนาลีนจะลดลงฮอร์โมนคอร์ติซอลที่เป็นฮอร์โมนเครียดจะลดลงมันก็ป้องกันไม่ให้เส้นเลือดตีบนะเส้นเลือดตีบก็จะไม่ค่อยอุดตันนะคะต่อมากฎข้อที่6นะต้องปฏิบัติตัวก็คือให้ทำ IF ก็คือให้เว้นการกินถ้าเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะคุณอาจจะทานอาหารตอนประมาณ10โมงถึง11โมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาตอนเย็นช่วงประมาณ6โมงเย็นอย่างเงี้ยให้เว้นให้ได้16ชั่วโมงรวมนอนแล้วนะคะสมมุติว่าหลัง6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยนะคะ6โมงเย็นไปแล้วเนี่ยอีกทีนึงเนี่ยก็คือทานตอน10โมงแต่ถ้าคนไหนทานตอน1ทุ่มนะคะเป็นมื้อสุดท้ายอีกทีนึงก็คือตอนประมาณ11โมงนี่ก็คือการทำ IF ช่วงเวลา16ชั่วโมงที่ท้องว่างเนี่ยร่างกายจะสลายเอาตัวไขมันที่มันเกาะอยู่อะตามผนังตามตรงเนี้ยเอามาใช้เพราะฉะนั้น IF ก็ช่วยได้ต่อมากฎข้อที่7ค่ะข้อที่7ก็คือต้องดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอให้ได้วันละ8ถึง12แก้วต่อวันหรือ2ถึง3ลิตรนะคะซึ่งหมอในพูดปากเปียกปากแฉะทุกวันเลยจำกันได้ไหมเอ่ยนะกฎข้อที่8นะคะไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะสารพิษในบุหรี่ทำลายเยื่อบุหลอดเลือดโดยตรงเลยค่ะส่วนแอลกอฮอล์ทำให้เพิ่มความดันโลหิตสูงแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะกฎข้อที่9ที่คุณต้องปรับเปลี่ยนถ้าไม่อยากตายเฉียบพลันก็คือต้องพยายามไม่ให้เอวเนี่ยเกิน32นิ้วนะคะผู้หญิงไม่ให้เกิน32นิ้วผู้ชายไม่ให้เกิน36นิ้วถ้าเกินต้องพยายามลดเพราะว่าไอ้ตรงรอบเอวตรงเนี้ยมันคือจุดที่สะสมไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์กฎข้อที่10นะคะก็คือให้ทานตัวของอาหารเสริมที่เน้นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิทย์ก็คือตามที่หมอไหนแนะนำนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอสักครู่แล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการตอนนี้นะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาปลายมือปลายเท้าเจ็บร้าวปลายแขนปลายขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่สามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทได้ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะ0861530761 0815530761 0813538734 0813538734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0863550761 0863550761 081353837 4081353837 4อ่ะมาดูมาในแนะนำเลยนะคะว่าอยากจะให้ต่อจากเนี้ยฟังรายการหมอไนท์แล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถ้าป่วยขอให้ดีขึ้นแล้วที่สำคัญแนะนำว่าให้ไปตรวจค่าเลือดสำคัญนะทั้งหมดเนี่ยที่หมอไนท์จะพูดนะคะบางตัวเนี่ยไม่เคยรู้จักไม่เคยมีการตรวจแต่มันสำคัญค่ะนะคะ อย่างแรกเลยเอาแบบเบาๆก่อนหมอไนท์เชื่อว่าทุกคนตรวจแล้วทุกคนรู้จักดี LDL ค่า LDL ก็คือค่า low density lipid ก็คือค่าคอเลสเตอรอลที่เรารู้จักกันว่าคอเลสเตอรอลตัวเลวถ้ายิ่งสูงจะยิ่งเสี่ยงมันก็คือไขมันที่มันชอบนะไม่รู้ไปชอบอะไรชอบไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดแล้วทำให้เส้นเลือดอุดตันค่ะค่านี้นะ LDL ต้องน้อยกว่า100นะจำดีๆนะคะ LDL น้อยกว่า100ต่อมาค่าที่2ค่ะก็คือค่าตรงข้ามเลยมีตัวเลวก็ต้องมีตัวดีนะเป็นนางฟ้าของเราเลยก็คือค่า HDL ก็คือ High Density Lipid ก็คือค่าคอเลสเตอรอลตัวดีคือตัวเนี้ยมันจะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบในไขมันจะมีองค์มีโปรตีนเยอะๆมีไขมันน้อยๆเพราะฉะนั้นค่าน้ำหนักมันจะตัวไขมันตัวเนี้ยมันจะหนักเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะทำหน้าที่เป็นเหมือนรถขยะค่ะไอ้เจ้าตัว LDL เป็นเหมือนขยะแล้วต้องรอเทศบาลมาเก็บนึกออกป่ะแต่ HDL อ่ะทำหน้าที่เหมือนรถขยะกทม.เลยก็คือจะทำหน้าที่เก็บกวาดไอ้เจ้าไขมัน LDL ที่มันไปเกาะที่หลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเก็บแล้วไปไหนเก็บแล้วพาเข้าไปในตับเพื่อให้ตับเอาไปผลิตเป็นฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนที่เกิดจากพวกต้องใช้พวกคอเลสเตอรอลเป็นเป็นตัวที่แบบฮอร์โมนที่ต้องใช้คอเลสเตอรอลเนี่ยมาผลิตยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเพศเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนเนี่ยไม่กินไขมันเลยเนี่ยนะเซ็กเสื่อมนะคะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะคะก็คือตัวของ HDL เนี่ยนะคะยิ่งสูงยิ่งดียิ่งสูงยิ่งดีนะคะตัว H แปลว่า high แปลว่าสูงยิ่งสูงยิ่งดีต้องเกิน50ขึ้นไปสมัยก่อนเนี่ยต้องเกิน40เดี๋ยวนี้คือเขาบอกว่า40ไม่พอแล้วมันเสี่ยงยังเสี่ยงอยู่ HDL จะต้องสูง50ขึ้นไปถึงจะปลอดภัยนะต่อมานะคะตัวที่3ไตรกลีเซอไรด์ค่ะไตรกลีเซอไรด์นะคะตัวเนี้ยเป็นค่าไขมันเลวที่เกิดจากคนไหนที่กินข้าวเยอะๆแป้งน้ำตาลข้าวแป้งน้ำตาลขนมเบเกอรี่ขนมปังแอลกอฮอล์รวมแอลกอฮอล์ด้วยเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะนะคะแอลกอฮอล์คนไหนที่กินเบียร์เยอะๆอันเนี้ยจะมีไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะกินข้าวแป้งน้ำตาลขนมปังแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งตัวไตรกลีเซอไรด์เป็นต้นเหตุทำให้เลือดข้นหนืดฟังดีๆนะเมื่อกี้เนี่ยไขมันเลวไอ้เจ้าไขมันขยะ LDL มันทำให้เกิดหลอดเลือดมันตีบนึกออกไหมคะเพราะมันชอบเกาะผนังหลอดเลือดแล้วทำให้หลอดเลือดอักเสบแต่ไตรกลีเซอไรด์มันทำให้เลือดเนี่ยข้นแล้วก็หนืดทำให้เกิดลิ่มเลือดง่ายทั้งตีบด้วยอุดตันด้วย
ส่วนความดันโลหิตสูงทำให้เส้นเลือดแตกนะตัวไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150ทวนใหม่นะไขมันเลว LDL ห้ามเกิน100นะคะไขมันไตรกลีเซอไรด์ตัวที่ชอบคนที่ชอบกินข้าวแป้งน้ำตาลห้ามเกิน150แต่ถ้าเป็นไขมันชนิดดีหรือลดขยะนะทำหน้าที่เป็นลดขยะเนี่ยไขมันชนิดดีต้องเกินยิ่งสูงยิ่งดีต้องเกิน50ขึ้นไปอ่ะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของไขมันมาถึงเรื่องเกี่ยวกับคนที่จะเป็นเบาหวานป้องกันการเกิดเบาหวานป้องกันไม่ให้เลือดข้นหนืดเสี่ยงที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ต้องเช็คค่านี้เลยนะคะ1ค่าน้ำตาลสะสมปกติเราจะตรวจค่า fasting blood sugar FBS ค่า FBS ก็คือเราไม่งดกินข้าวงดอาหารเนี่ย8ชั่วโมงตื่นเช้าขึ้นมาเราไปตรวจเลยอันนั้นเขาเรียกว่าค่าน้ำตาลนะคะfasting blood sugar แต่อันเนี้ยคือหลายคนเนี่ยนะคะร่างกายเนี่ยมันฟ้องค่ะบางคนเนี่ยพอเวลาจะวันรุ่งขึ้นจะไปหาคุณหมอโอ้โหวันนี้ทั้งวันนะกินแต่พืชผักไม่กินของทอดไม่กินหมู3ชั้นไม่กินอะไรเลยนะทำปฏิบัติตัวดีมากไม่กินน้ำตาลไม่กินชานมไข่มุกเลยวันรุ่งขึ้นมาตรวจโอ้โหค่า FBS ค่าน้ำตาลตอนตื่นเช้ามาน้ำตาลดีนะอยู่แบบอยู่ในเกณฑ์ที่คุณหมอพอใจแต่หลอกหมอไม่สำเร็จเพราะว่าจริงๆค่าจริงๆเนี่ยที่เขากำหนดคือค่า HbA1c คือน้ำตาลสะสมค่าเนี่ยมันเกิดจากการที่ดูค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดค่ะแบบย้อนหลังไป3เดือนเพราะว่ามันจะมีน้ำตาลที่มันเกาะอยู่ตามในเม็ดเลือดด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยคุณไม่สามารถแงะหรือแกะออกได้นะคะตรงเนี้ยเป็นตัวที่ต้องเช็คค่าน้ำตาลสะสมนะถ้าลดเสี่ยงที่ไม่ไปทำลายหลอดเลือดในทั่วร่างกายของเราเนี่ยค่าน้ำตาลสะสมจะต้องน้อยกว่า 5.7 เอาง่ายๆคืออย่างแย่ที่สุดอย่าให้เกิน6แต่จริงๆก็คือ 5.7 นะคะ 5.7 นะต่อมาค่าตัวต่อไปซึ่งปกติไม่ค่อยได้ตรวจคือดูการอักเสบของหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยอันนี้ตรวจการอักเสบของหลอดเลือดนะคะตัวเนี้ยชื่ออาจจะจำยากนิดนึงแต่ถ้างั้นก็คือบอกคุณหมอขอตรวจค่าอักเสบในหลอดเลือดนะชื่อ HSCRP ให้จำได้นะฮ่องกงสิงคโปร์ฮ่องกงคือตัว H นะคะสิงคโปร์ก็คือตัว SHS แล้วก็ CRP ตัวนี้เนี่ยเขาจะตรวจการอักเสบในหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยคือเขาตรวจดูคราบไขมันที่อยู่ในหลอดเลือดมันเริ่มปริหรือแตกหรือเปล่าถ้ามันปริแตกมันจะเกิดการอักเสบเพราะเกิดการอักเสบเนี่ยค่าตัวนี้จะสูงเพราะฉะนั้นมันจะเสี่ยงที่จะหัวใจวายตายเฉียบพลันได้ค่านี้ต้องน้อยกว่า1มิลลิกรัมค่านี้ต้อง1น้อยกว่า1มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะมันจะมีตัวที่แบบออกมาแล้วเราตรวจได้ในกระแสเลือดนะค่าต่อมานะคะชื่อโฮโมซิสตีนเนี่ยเขาตรวจสารพิษในเลือดค่ะถ้าสารพิษมันเยอะเกินไปอ่ะสารพิษมันก็จะไปทำให้ผนังหลอดเลือดอักเสบแล้วก็เป็นแผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พอมีแผลปุ๊บมันก็จะเกิดลิ่มเลือดมันจะมีหินปูนมาเกาะนะก็จะยิ่งทำให้เส้นเลือดตีบอุดตันแล้วก็แตกง่ายเพราะฉะนั้นค่าโฮโมซิสเตอีนต้องน้อยกว่า15มิลลิโมลต่อลิตรฟังไปผ่านๆแต่ตัวเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่แนะนำว่าให้ตรวจค่าอักเสบในหลอดเลือดนะคะค่าต่อไปนะก็คือค่าตัวเนี้ยขอครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ต้องตรวจทุกปีนะคะขอแค่ครั้งเดียวในชีวิตคือค่าตรวจค่า CT แคลเซียมสกอร์แปลเป็นไทยว่าคุณหมอคะช่วยตรวจค่าหินปูนในหลอดเลือดหัวใจให้หน่อยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจเห็นไหมตรวจหินปูน
ในหลอดเลือดหัวใจไม่ใช่การเจาะเลือดนะคะคือเป็นการสแกนดูว่ามันมีหินปูนที่ไปพอกในหลอดเลือดหัวใจแล้วหรือยังคนที่อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยก็ทำอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเพื่อเช็คระเบิดเวลานะอย่างน้อยๆนะคะก็ตรวจสักหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยหมอนายเคยบอกแล้วว่าถ้าคนไหนเนี่ยมีหินปูนที่เกาะที่ขั้วหัวใจให้ทานตัวไหนคะโกรทฮอร์โมนตราวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนให้ทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนด้วยแล้วก็ตรวจค่าการอัตราการเต้นของหัวใจตรวจค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจคือ EKG ตรวจสักหน่อยนะคะตรงนี้มันจะดูล่องรอย1หัวใจเต้นผิดจังหวะ2ภาวะหัวใจโต3ดูกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสามารถเช็คได้นะต่อมาอันสุดท้ายก็คือตรวจอัลตราซาวด์เฉพาะหลอดเลือดดำเลยนะคะอัลตราซาวด์เฉพาะหลอดเลือดดำเลยเราเรียกว่า Dropper Ultrasound ตัวเนี้ยใช้สำหรับตรวจเฉพาะคนที่แบบนั่งทำงานทั้งวันแล้วชอบมีอาการขาบวมนะนั่งทำงานทั้งวันขาบวมตรงนี้เขาจะไปเช็คลิ่มเลือดที่ซ่อนอยู่ที่ขาดังนั้นนะคะตรวจทั้งหมดประมาณ9อย่างนะแนะนำค่ะให้ไปตรวจแล้วก็ตรวจค่าหินปูนที่หลอดเลือดหัวใจด้วยนะจะช่วยได้และถ้าหากว่าต้องการป้องกันแล้วก็ชะลอความเสี่ยงของการเกิดการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันอย่างที่บอกเวลามีอาการเจ็บหน้าอกทานตัวโคเอนไซม์คิวเทนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีคิวเทนเนี่ยอยู่ติดตัวตลอดแม้แต่อยู่ในกระเป๋าออกนอกบ้านคุณก็ต้องพกคิวเทนเอาไว้ถ้ามีปัญหาเจ็บหน้าอกปุ๊บทานทันที4เม็ดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจก็อย่าลืมทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทวันละ1ชุดก่อนนอนโคเอนไซม์คิวเทน2เม็ดตอนเช้าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอสักครู่แล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเบอร์โทร0865507610813538734 0813538734พักฟังเพลงค่ะ